ของสินค้าไทยต้องไปพึ่งตลาดเขาเยอะประมาณทั้ง12%เกือบครึ่งของสหรัฐอเมริกาตลาดสหรัฐอเมริกาที่โตเยอะมากมายนะครับแต่วันนี้ในการพูดคุยเนี่ยผมใช้คำว่าการค้าจีนยุคใหม่ซึ่งก่อนจะไปถึงการค้าจีนยุคใหม่เนี่ยซึ่งผมหมายถึงอะไรมาฟังเรื่องของการที่จะตัดสินใจส่งสินค้าไปขายประเทศจีนมันก็ต้องรู้ทั้งเรื่องของรายได้ต่อหัวเรื่องของประชากรของเขาเรื่องของการเขตปกครองของเขาว่าเป็นแบบไหนก่อนนะครับเพื่อท่านได้เข้าใจมองจีนได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนั่นแหละครับเพราะผมขอเริ่มจากการที่เขตปกครองของจีนเนี่ยเขตปกครองของจีนเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็นมณฑลนะครับแบ่งได้เป็นเขตปกครองตนเองแบ่งได้เป็นเทศบาลแล้วก็เขตบริหารพิเศษมณฑลก็เหมือนจังหวัดนะครับมณฑลก็เหมือนจังหวัดจังมณฑลของจีนเนี่ยมี22มณฑลแต่ต้องบวกอีก1ก็คือไต้หวันนะครับเพราะนั้น22บวก1นะครับเขตปกครองตนเองเนี่ยก็จะมีเขตปกครองตนเองมองโกเลียในอยู่ทางเหนือนะเขตปกครองตนเองหนิงเซียใต้มองโกเลียเขตปกครองตนเองซินเจียงทางด้านทิศตะวันตกของประเทศจีนเขตปกครองตนเองทิเบตทางด้านตะวันตกเฉียงใต้เขตปกครองตนเองกวางสีอันนี้ถือว่าใกล้อาเซียนที่สุดนะครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนกวางสีนี่ที่สินค้าไทยผ่านไปกวางสีเพื่อจะไปกวางโจวแล้วก็ไปประเทศจีนนะครับเมืองเอกของกวางสีก็จะเป็นหนานหลิงนะครับหนานหลิงถ้าหนานจริงเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเจียงซูนะครับซึ่งขณะนี้ก็เจอน้ำท่วมอยู่นะครับหนานหลิงนะครับเทศบาลก็จะมีปักกิ่งก็ทางเหนือชงชิ่งก็ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ชงชิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้ก็อยู่ทางด้านตะวันออกนะครับอันนี้เป็นเทศบาลแล้วก็เทียนจินก็อยู่ใต้ปักกิ่งเราได้ไปมณฑลเราเขตปกครองตนเองแล้วมีเทศบาลแล้วก็เขตบริหารพิเศษก็มีฮ่องกงและก็มาเก๊ารวมแล้วเนี่ยเขตปกครองจีนก็เป็น33บวก1 1ในที่บวกก็เป็นไต้หวันนะครับภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งเป็น6ภูมิภาคแต่ภูมิภาคในประเทศจีนเราแบ่งเป็น7นะครับเขาแบ่งเป็น7ไม่ใช่เราแบ่งเป็น7มีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอันนั้นเป็นเขตปกครองอันที่2ก็จะเป็นประชากรจีนขณะนี้ประชากรจีนเนี่ยถูกอินเดียแซงไปแล้วอินเดียเรารู้ว่า 1,400 ล้านคนหย่อนนิดๆ นึงแต่อินเดียเนี่ยประมาณ 1,400เกือบ100อ่ะ 1,480 70 80ประมาณนั้นนะซึ่งแซงประเทศจีนไปแล้วประชากรจีนในแต่ละมณฑลที่ผมพูดถึงซึ่งหมายถึงจังหวัดนะครับมณฑลก็เทียบเท่าจังหวัดแต่จังหวัดของจีนเนี่ยถ้าเป็นมณฑลก็ใหญ่ๆมากที่มีประชากรระดับเป็นร้อยล้านคนเนี่ยจะเป็นซานตงซานตงนะครับเหอหนานร้อยล้านนะครับแล้วก็กวางตุ้งทางใต้ซานตงเนี่ยดังๆที่เราคนไทยรู้จักก็น่าจะเป็นเบียร์ชิงเต่าเมืองเอกก็จีหนานนะครับปักกิ่งเนี่ยปักกิ่งประมาณสัก20กว่าล้านคนนะครับเซี่ยงไฮ้ก็31ล้านอะไรประมาณนี้นะครับในพื้นที่ที่ใน32มณฑลของประเทศจีนเนี่ยพื้นที่ที่ใหญ่ก็จะเป็นเขตปกครองตนเองเช่นเขตปกครองซินเจียงจะมากที่สุดมองโกเลียในก็จะมากมีพื้นที่มากแล้วก็ทิเบตนะครับเราเห็นว่าพื้นที่ที่ใหญ่จะไปอยู่ที่เขตปกครองตนเองของประเทศจีนมณฑลที่มีประชากรมากที่สุดก็จะเป็นกวางตุ้งซานตงเหอหนานเจียงซูตอนเหนือเสฉวนไล่ลงมานะครับจากร้อยล้านคนเพราะฉะนั้นหนึ่งมณฑลของประเทศจีนก็เท่ากับมากกว่าประชากรของประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับหนึ่งมณฑลของประเทศจีนที่เทียบเท่าประชากรไทยก็น่าจะเป็นเหอเป่ย74-65อูหนาน70-60ในประมาณเนี้ยผมพูดถึงเขตปกครองผมพูดถึงประชากรผมพูดถึงพื้นที่เพื่อจะเห็นให้ท่านตัดสินใจได้ว่าในการทำมาค้าขายกับ

0: ขาเนี่ยต้องมองหลากหลายมิติทั้งประชากรและระดับรายได้ผมสามารถแบ่งเป็นจากมณฑลทั้งหมดของประเทศจีนเนี่ยผมสามารถแบ่งเป็นสัก4ระดับได้นะถ้าใช้ภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเป็นเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์4รายได้ต่อหัวของคนจีนเนี่ย1,000เฉลี่ย1,300ขออภัย13,000 14,000แล้วกัน14,000ละเหรียญต่อคนต่อปี14,000เหรียญต่อคนต่อปีนี่ไปรายได้ต่อหัวคนไทยเนี่ยประมาณสัก 7,500 ก็คือเป็น2เท่าของประเทศไทยอ่ะรายได้ต่อหัวของคนจีนถ้าแปลงเป็นเงินบาทก็คนจีนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณสัก40,000บาทประมาณ10บาทของคนไทยก็เกือบ20,000บาทก็คือคนจีนมีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อเดือนเนี่ยสูงกว่าคนไทยโดยซ้ำไปเพราะนั้นในการเข้าไปเจาะมณฑลของประเทศจีนเนี่ยผมแบ่งเป็น3-4ระดับระดับที่1 2 3 4ระดับที่1ก็เป็นประเทศที่มีกลุ่มมณฑลที่มีรายได้สูงเกิน 40,000 กลุ่มที่2ก็จะเป็น 30,000 ถึง 40,000 กลุ่มที่3ก็ 20,000 กว่าถึง 40,000 นะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็ต่ำกว่า 25,000 นะครับซึ่งในกลุ่มที่เป็นรายได้สูงที่สุดกว่าเพื่อนใน4ระดับเนี่ยก็จะเป็นปักกิ่ง
1: ค่ะ
0: กิ่งรายได้สูงสุดแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วก็รอมาจะมี4พื้นที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นทางใต้แล้วก็กวางโจว
1: อ
0: ันนี้คือกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดเพราะนั้นท่านจะทำมาค้าขายก็ประกอบการตัดสินใจอันนี้คือกำลังซื้อเยอะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นกวางโจวรองลงมาก็เป็นระดับ2เนี่ยก็จะเป็นในเจ้อเจียงในหังโจเจ้อเจียงนะมีเจ้อเจียงมีเสฉวนเมืองเอกของเสฉวนที่เราได้ยินอู่อั้นก็เป็นเพราะว่าที่มีเป็นข่าวว่าเป็นที่กำเนิดของโควิด-19ในมณฑลในมณฑลหูเป่ยนะครับก็จะมีถ้าเป็นระดับ2ก็จะเป็นมีเจ้อเจียงมีเสฉวนแล้วก็หูเป่ยนะครับถ้าระดับ3ก็จะเป็นอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในมณฑลฝั่งตะวันออกชั้นในเข้ามานะครับส่วนถ้าเป็นรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดก็จะเป็นฝั่งตะวันตกพวกซินเจียงทิเบตชิงไห่ก้านซูหยุนหนานนะครับหยุนหนานทั้งมณฑลนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณบิงผมคิดว่ารายได้ต่อหัวก็อาจจะสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียงรายได้ต่อหัวเมื่อกี้ถ้าเป็น4ระดับแต่ถ้าเรียงทั้งหมดเนี่ยรายได้ต่อหัวก็จะเป็นที่สูงก็จะมีเซี่ยงไฮ้กวางโจวเยียงซูก็เมืองเอกก็หนานจิงแล้วก็ปักกิ่งเจ้อเจียงเมืองเอกก็หังโจวเทียนจินก็อยู่ใต้ปักกิ่งนะครับซานตงเมืองเอกก็จีหนานเหลียวหนิงฟูเจียนเนี่ยเมืองเอกก็ฟูโจแล้วก็หูเป่ยก็เมื่อกี้เมืองเอกก็หูอันนะครับอันนี้เป็นที่ไล่เรียงกันมานะครับโอเคผมพูดถึงสภาพทั่วๆไปการเมืองการปกครองรายได้ต่อหัวประชากรของประเทศจีนสเต็ปต่อไปก็คือผมจะพูดว่าจีนยุคก่อนการค้าของจีนยุคก่อนการค้าของจีนยุคใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงการค้าของจีนยุคก่อนยุคก่อนคือยุคไหนอะยุคก่อนก็คือยุค2012นะครับ2012ก่อนปี2012ยุคใหม่ก็ตั้งแต่2013เป็นต้นมาก็คือตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้ามารับตำแหน่ง2013มีวันเปวันลดอะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นเป็นยุคใหม่เป็นการค้าของจีนยุคใหม่จีนยุคก่อนก็คือเอาปี2013ตั้งก่อนปี2013ก็เป็นยุคก่อนหลังปี2013ก็เป็นยุคใหม่ยุคก่อนกับยุคใหม่ของประเทศจีนเนี่ยเขาวางตำแหน่งของการค้าของเขาไว้อย่างไรในยุคก่อนเนี่ยก็คือก่อนปี2013เนี่ยยุทธศาสตร์การค้าของประเทศจีนวางตำแหน่งประเทศจีนก็เน้นส่งออกอย่างเดียวเลยเน้นส่งออกนะส่งออกด้วยสินค้าราคาถูกๆซึ่งเราก็ได้ยินคำว่าอะไรนะโรงงานของโลกนะโรงงานของโลกซึ่งโรงงานของโลกเนี่ยบางทีจินตนาการไม่

0: นะครับว่าโรงงานของโลกมันเป็นแบบไหนแต่ท่านทั้งหลายที่ได้แต่ถ้ามีโอกาสไปประเทศจีนท่านเห็นว่าโรงงานคำว่าโรงงานของโลกมันใหญ่จริงๆครับใหญ่มากใหญ่บอกว่าแบบ 2-3 สนามฟุตบอลนะครับเรียงๆกันนะใหญ่จริงๆครับคำว่าโรงงานแข่งขันกันเรื่องของจะเน้นเรื่องของการผลิตราคาถูกๆอันนี้ยุคก่อนนะครับแล้วก็รับจ้างผลิตเป็น OEM ได้ส่วนใหญ่นะครับเน้นราคาถูกส่งออกเป็นหลักเวลาทำการตลาดก็ใช้ป้ายโฆษณาทีวีสิ่งพิมพ์นะครับใช้รายงานเข้มข้นแข่งขันกันด้วยราคาถูกอันนี้เป็นการค้าของจีนยุคก่อนยุคใหม่จาก2013จนถึงปัจจุบันเนี่ยเน้นเรื่องของการส่งออกที่เป็นนวัตกรรม
1: อาจารย์คะขออนุญาตนิดนึงเหมือนกับคุ้นๆว่าก่อนหน้านี้มันจะมีในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอะที่เขาเปลี่ยนจาก Made in China เป็น Made from China แนวประมาณนั้นในช่วง
0: Made in China Made in China 2025
1: อะไรประมาณนั้นไหมคะคือเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนคำหรืออะไรสักอย่างเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม
0: ่ครับก็เป็นยุคใหม่นี่แหละครับMade in China เนี่ย Made in China เนี่ยต้องการที่จะเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมภาคการผลิตของจีนเนี่ยให้เป็นการผลิตที่เป็นนวัตกรร
1: ม
0: มีเทคโนโลยีนะครับมากขึ้นแทนที่จะส่งสินค้าราคาถูกๆไปเนี่ยส่งเป็นสินค้าที่มีราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นราคาที่ประกอบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราประเมิน2025 Made in China 2025ซึ่งผ่านไปแล้วซึ่งผมคิดว่าเขาทำสำเร็จเราจะเห็นได้ว่ารถยนต์ EV นี่ก็เป็นแชมป์ของโลกแล้วแบตเตอรี่ EV นะครับโซลาร์เซลล์โรบอทอันนี้เป็น Made in China 2025ที่เขาทำมาสมัยก่อนแล้วก็ไปจุดผ่านพอ2025แล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับ7:15 เดี๋ยวมาต่อกันครับการค้าจีนยุคใหม่นะครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: เราพูดกันมาหลายเรื่องนะครับทั้งอาหารกลางวันเด็กรถหลวงแป๊ะเชี้ยเงินทอนไปจนถึงทุจริตเชิงนโยบายเรื่องเหล่านี้ดูต่างกันแต่มีจุดร่วมเดียวกันครับนั่นคือถ้าเราเฉยปัญหาจะเกิดซ้ำไม่รู้จบถ้าเห็นเด็กกินไม่อิ่มแล้วไม่มีใครทักหรือเห็นการเรียกใต้โต๊ะแล้วเรายอมจ่ายระบบโกงก็จะยิ่งฝังรากลึกสำนักงานปปช.มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายแต่พลังที่สำคัญที่สุดคือประชาชนไม่ยอมทนกับสิ่งที่ผิดเมื่อการทุจริตลดลงผลลัพธ์คือเราได้ถนนที่ใช้งานได้จริงโรงเรียนที่มีคุณภาพและชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสียภาษีไปกับปัญหาซ้ำๆครับต่อจากนี้ถ้าเจอเรื่องการโกงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อย่าทำเป็นไม่เห็นเรามีสิทธิ์ที่จะถามที่จะปฏิเสธและที่จะแจ้งผ่านศูนย์ข้อมูลปปช.1205หรือช่องทางออนไลน์ของสำนักงานปปช.การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตไม่ต้องรอใครมาเปลี่ยนเริ่มได้จากมือเราเสียงเรานี่แหละครับสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Good Morning ASEAN นะคะอ่ะการค้าจีนยุคใหม่ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนมุมมองมาเป็นเชิงเทคโนโลยี
0: ครับขอบคุณครับคุณแก้มครับขอบคุณคุณใน Facebook นะครับคุณวิทูลครับกลิ่นหอมหวนครับที่ติดตามนะครับแล้วก็

็ขอบคุณคุณไอไรนานะครับถ้าออกชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเมืองหลวงของเสฉวนคือเฉิงตูนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดไปครับเพราะอยู่ในแผนที่ดูผิดไปครับขอบคุณครับมาต่อด้วยจีนยุคใหม่นะครับตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันหรือเรียกว่าไชน่า 2.0 ก็ได้นะครับจีนยุคเก่าเนี่ยเป็นไชน่า 1.0 ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีนวัตกรรมไชน่า 2.0 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งการค้าจีนยุคใหม่เนี่ยสิ่งที่ผมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยแล้วต้องการสื่ออะไรต้องการสื่อว่าคนไทยโดยเฉพาะ SME และสินค้าไทยที่จะไปขายประเทศจีนเนี่ยต้องรู้ว่าระบบการค้าของจีนยุคใหม่เนี่ยเขาเป็นแบบไหนสินค้าจีนที่เขาผลิตด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมผู้บริโภคจีนเขาซื้อสินเวลาเขาซื้อสินค้าเนี่ยเขาดูจากอะไรนะครับการค้าจีนยุคใหม่เนี่ยเน้นนวัตกรรมเน้นเศรษฐกิจที่เป็นนวัตกรรมแข่งขันด้วยเทคโนโลยีเน้นผู้บริโภคจีนเน้นเรื่องคุณภาพเน้นเรื่องมาตรฐานนี่เป็นจีนยุคใหม่แหละไม่ใช่จีนยุคเก่าที่เน้นเรื่องของสินค้าราคาถูกสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นสื่อของการให้ผู้บริโภคจีนตัดสินใจก็คือเทคโนโลยีพวกอีคอมเมิร์ซไลฟ์สดโซเชียลมีเดียนะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มของจีนเยอะแยะมากมายเลยที่ท่านที่เราจะต้องรู้จักแล้วก็เข้าไปใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการช่วยทำให้เราขายของในประเทศจีนได้ง่ายขึ้นนะครับเขาตัดสินใจด้วย AI เมื่อก่อนผู้บริโภคจีนเวลาจะซื้อสินค้าก็คงจะต้องดูตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆดูทีวีหรือดูจากไลฟ์สดนะครับดูจากแอปพลิเคชันต่างๆปัจจุบันมี AI เข้าไปช่วยตัดสินใจว่าสินค้าตัวนี้เป็นแบบไหน AI ก็จะไปให้คำตอบว่าสินค้าเป็นแบบไหน AI ก็ไปหาข้อมูลมาเพื่อจะประมวลให้ผู้บริโภคจีนตัดสินใจอีกทีนึงเมื่อก่อนเราดูคนไลฟ์สดแล้วเราตัดสินใจซื้อแต่ตอนนี้คนจีนก็จะไปถาม AI ว่าสินค้านี้เป็นอย่างไรมีคุณภาพดีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็สื่อไปถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทำสตอรี่เราไม่มีข้อมูลของสินค้าของเราในบนออนไลน์ AI มันก็หาไม่เจอของเราก็ตกไปแพลตฟอร์มจีนที่เราจะต้องรู้สำหรับ SME ไทยเยอะเลย WeChat WeChat นี่ก็คือ LINE ที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทยแต่ WeChat จีนเนี่ยเป็นไม่เหมือน LINEในแง่ของการสื่อสารเหมือนแน่ๆแต่ว่า WeChat จีนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แอปอ่ะเพราะว่าใช้สำหรับชำระเงินได้ด้วยใช้สำหรับลิงก์กับธนาคารได้ด้วยเพราะนั้น WeChat ก็คือ LINE Weibo นี่เป็น Facebook เพราะนั้นถ้าเราใช้ Facebook ไม่สามารถสื่อถึงคนจีนได้ต้องคุณต้องไปใช้ Weibo ถ้าอยากโหลดก็ต้องเป็น Weibo International เต้าหยินนี่ก็คือ TikTok มาหลอดรู้ TikTok แต่ถ้าจีนจะเป็นเต้าหยินอ่ะถ้าอยากจะใส่สินค้าไปก็ต้องไปเต้าหยินที่เป็นที่แต่คนจีนที่จะใช้เยอะๆที่เหมือนกับ TikTok อ่ะเขาใช้เสี่ยวหงชูหรือ Red Note คุณลิซ่าลงไปโหลดดูก็ได้ Red Note นี่เขาคล้ายๆกับ TikTok แต่ผมคิดว่าเสี่ยวหงชูเนี่ยเสี่ยวหงชูเนี่ยดีกว่า TikTok เพราะว่าในเสี่ยวหงชูเนี่ยแยกเป็นประเภทแยกเป็นหมวดของสินค้าและหมวดของกิจกรรมเช่นเรื่องของการเดินทางอาหารเครื่องสำอางนะครับสุขภาพคนเขาแยกเป็นลายหมวดเลยซึ่งถ้าคนจีนอยากจะรู้เขาก็ไปดูแต่ละหมวดแต่ TikTok ไม่ได้แยก TikTok ก็รวมกันหมดเลย TikTok รวมกันหมดเลยคนจีนดูเถาเฉียนนี่เป็น Google ที่เป็น Google ที่สื่อถึงข่าวต่างๆนะครับไม่ได้เป็น Google ทั่วไปGoogle ทั่วไปเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลแต่นี่จะเป็นเถาเฉียนนี่ก็จะเป็นข่าวที่ออกมาปัจจุบันว่าเป็นข่าวอะไรต่างๆที่ออกมาบอกถึงผู้บริโภคถึงคนจีนไคโชนี่ก็เป็นคล้ายๆ TikTok แต่ว่าไม่ดังเท่านะอันดับหนึ่งที่

0: ที่คนจีนใช้ก็จะเป็นเสี่ยวหงชูหรือเรดโน้ตแล้วก็ตามด้วยเต้าหยินแล้วก็มีไคโชไปตู้ไปตู้นี่ก็เป็น Google ถ้าเราไปจีนเนี่ยเราจะใช้ Google ไม่ได้เราต้องไปตู้นะครับเถาเป่าเถาเป่านี่ก็เป็น Marketplace เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นค้าออนไลน์เถาเป่าทีมอลเจดีดอทคอมพินตัวก็เป็น Marketplace เหมือนกันแล้วก็บิลิบิลินี่ก็จะเป็นคล้ายๆยูทูบนะครับนี่คือการค้าจีนยุคใหม่ที่ใช้แพลตฟอร์มเยอะมากสิ่งที่ SME ไทยจะต้องรู้เนี่ยผมไปพยายามคัดว่ามีอยู่สัก15แพลตฟอร์มจีนที่ SME ไทยอยากจะไปขายของที่ประเทศจีนผมแบ่งเป็น Marketplace ก็คือเป็นที่ซื้อขายออนไลน์ในทุกสินค้าทุกประเภทแล้วก็มีโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นกลุ่มแพลตฟอร์มที่เป็นคอนเทนต์สามส่วนนะครับที่ผมคิดว่ามี15แพลตฟอร์มที่ SME ไทยหรือผู้ประกอบการไทยที่อยากจะขายกับจีนนี่มีสัก15แพลตฟอร์ม1เป็น Marketplace ก็คือพื้นที่ในการซื้อขายออนไลน์2เป็นโซเชียลมีเดีย3แล้วก็เป็นแอปแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์พวกไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ย Marketplace ซื้อขายออนไลน์ก็จะมีอาลีบาบาอันดับ1 1688เถาเป่าทีมอลเจดีดอทคอมพินตัวนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อขายออนไลน์กันอีกสิ่งที่ SME ไทยต้องรู้คือโซเชียลมีเดียจีนนี่เขาใช้อะไรเขาใช้วีแชทเขาใช้ไหวโป้เขาใช้ไปตู้เขาใช้เถาเจียนนะครับแล้วก็เป็นสูงที่เป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆพวกไลฟ์คอมเมอร์สเนี่ยจะมีเต้าหยินเสียงหงชูไขโชบิลิบิลินะบิลิบิลิแล้วก็ชื่อคู่นะชื่อคู่มีชื่อปู้ในชื่อปู้นี่เป็น AI อีกอันนี้ชื่อคู่เป็นคอนเทนต์แล้วก็เป็นไลฟ์สดนะครับเพราะนั้นนี่คือ15แพลตฟอร์มจีนที่เป็นการค้าจีนยุคใหม่ที่ SB ไทยจะต้องรู้ถ้าเราจะลุกไปที่ประเทศจีนเพื่อจะทำการค้ากับประเทศจีนผมคิดว่าผมมีท่านทั้งหลายที่ทำการค้าก่อนจะรู้แต่ผมเสริมแล้วกันผมมีอยู่สักประมาณสัก10ขั้นตอนถ้าอยากจะทำมาค้าขายกับจีนบนการค้าจีนยุคใหม่นะครับอันที่หนึ่งก็คือก็แน่นอนที่สุดครับเป็นเรื่องการศึกษาตลาดวิเคราะห์ว่าสินค้าวิเคราะห์คู่แข่งเลือกเมืองที่จะที่ผมบอกในเบรกแรกว่าเมืองต่างๆที่ผมแบ่งเป็น4ระดับระดับที่มีรายได้สูงได้รายได้ปานกลางรายได้ต่ำควรจะเลือกเมืองไหนในการที่จะเอาของเราไปขายกำลังซื้อเขาเป็นเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องทำวิจัยด้านการตลาดเพิ่มเติมเป็นระดับแรกก่อนว่าจะขายเมืองอะไรขายใครนะครับขายคนรายได้ที่ระดับเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายล่ะของคุณเป็นใครนะครับกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นอะไรเป็นใครต่อมาก็เป็นการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับตลาดจีนแล้วก็มาตรฐานของประเทศจีนประเทศจีนก็มีมาตรฐานเยอะมากในช่วงของการค้าจีนยุคใหม่นะครับตอนนี้7โมงเท่าไหร่นะครับ
1: 26ค่ะได้อีก2นาทีนิด
0: ๆครับสิ่งสำคัญที่สุดผมคิดว่าเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์เรื่องของโลโก้เรื่องราวเรื่องสตอรี่เรื่องของจุดขายเรื่องของคุณภาพมาตรฐานอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราน่าจะรู้กันถ้าเราเป็นนักธุรกิจสิ่งสำคัญในยุคใหม่ของการค้าจีนเนี่ยเราจะหาให้คนจีนรู้จักสินค้าไทยได้ยังไงอินฟลูเอนเซอร์เป็นเรื่องสำคัญ KOL นะครับอินฟลูเอนเซอร์จีนซึ่งผมคิดว่าน่าสามารถติดต่อจากเอเจนซี่ในเมืองไทยก็น่าจะมีว่าเราจะใช้อินฟลูเอนเซอร์จีนได้อย่างไรเพื่อจะทำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักให้กับคนจีนปัจจุบันมันต้องใช้อินฟลูเอนเซอร์แล้วอินฟลูเอนเซอร์อีกอันก็คือผู้บริโภคจีนที่เข้าไปรีวิวสินค้าเข้าไปใช้แล้วเขารีวิวแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าก็ดีอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเข้าไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ในฐานะผู้บริโภคการกระตุ้นยอดขายในการค้ายุคใหม่ของประเทศจีนก็ต้องคนจีนก็มาตัดสินใจด้วยการดูการไลฟ์สดในการขายของดูการไลฟ์สดในการขาย

0: ของไม่ว่าจะเป็นในเต้าหินไม่ว่าจะเป็นในเสียงหงชูนะครับนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนจีนตัดสินใจจาก AI ซึ่ง AI จีนมีเยอะแยะมากมายเลย AI จีนนะครับ AI จีนมีทั้งที่เป็นเต้าเป่า DeepSeek Kimi ทงจี้วั่นเสียวหยันฉือปูกลุ่มพวกนี้ AI พวกนี้มีหลาย AI ที่รองรับภาษาไทยผมคิดว่าคนไทยน่าจะเคยใช้ DeepSeek DeepSeek เนี่ยรองรับภาษาไทยเด้าเป่าเนี่ยก็ยอมรองรับภาษาไทยแต่เด้าเป่าเนี่ยต้องเสียเงินนะแต่ DeepSeek ไม่เสียเงิน Kimi KIMI ก็รองรับภาษาไทยและก็ไม่ต้องเสียเงินส่วน AI ตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่เคยลองใช้นะครับผมใช้ก็จะเป็น DeepSeek แล้วก็ Kimi นี่รองรับภาษาไทยซึ่งฟรีเพราะฉะนั้นฟังที่เป็นผู้ประกอบการหรือท่านฟังทั่วไปก็ลองไปใช้AI ของประเทศจีนที่ฟรีอยู่เป็นยังไงครับ 7:29 นาที
1: อันดับแรกก็จะต้องไปเสิร์ชใน AI ก่อนว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยสะกดเป็นภาษาจีนพินยินยังไงนะว่าแต่ละแพลตฟอร์มนะคะที่อาจารย์ลิสต์มาโอ้เยอะแยะมากมายเลยน่าสนใจนะคะเราก็ต้องไปศึกษานะว่าแพลตฟอร์มไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของเราด้วยนะคะนะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขา
0: คุณแก้มครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ครับศุกร์ที่10กรกฎาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายหลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังท้าววันนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะก็จะมีพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนะคะรวมไปถึงมีมติเกี่ยวกับการกู้เงินวิกฤตพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งเมื่อเย็นวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าเพื่อนำมากระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระพลังงานค่ะ
0: หยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ MCOT นะครับศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ครับประชุมปรึกษาในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงเสริมความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอก

0: กฉันท์วินิจฉัยครับว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมาตรา5วรรค1ที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้วงเล็บ1เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติโดยเสียงข้างมาก7ต่อ2วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมาตรา5วรรค1โดยเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากจำนวน7คนครับก็ได้ลงมติให้นะครับว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นผลออกมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกจากไทยรัฐครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยนะครับพาดหัวไว้ว่าอย่างนี้ครับว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านฉลุยศาลวินิจฉัยไม่ขัดรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนจับตาโครงการถลุงแฉส่งแคปตันล็อกรอแล้วหนูบินเปิดการค้ามาเลศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์พรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญและมีมติ7ต่อ2วินิจฉัยพรก.กู้เงินเฉพาะส่วนปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200 ล้านบาทเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอนุทินตีปีขอบคุณตุลาการเร่งวินิจฉัยรับปากใช้ทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดครับ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็อยู่ระหว่างการเยือนมาเลเซียค่ะระบุว่าขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนที่กรุณาเร่งทำวินิจฉัยของพรก.ดังกล่าวด้วยความรวดเร็วรัฐบาลจะมีความมั่นใจว่าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประชาชนค่ะรัฐบาลก็ทำงานด้วยความสบายใจกรณีที่ว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนนั่งเฝ้าทุกบาททุกสตางค์และชื่อเพราะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นเงินกู้ทำงานไม่ใช่งบประมาณค่ะดังนั้นก็ต้องใช้เงินทุกบาทให้คุ้มค่าดอกเบี้ยที่ได้มาเป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำมากซึ่งทางกระทรวงการคลังสามารถเจรจาเรื่องดอกเบี้ยเหลือ 1.2% นะคะดังนั้น เมื่อต้นทุนถูกขนาดนี้เงินทุกบาทที่นำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มไปสร้างประโยชน์ที่ให้เกิดการหมุนเวียนเป็นรอบๆมันก็จะเกิดขึ้นได้หลายรอบและทุกรอบที่เกิดขึ้นจะสามารถจัดเก็บเงินในรูปแบบของภาษีต่างๆเข้ามาได้เมื่อมีดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะนำงบประมาณมาไม่เพียงพอในการจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่ค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนด้วยนะคะมติศาล7ต่อ2ชี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้ 400 ล้านฉลุยอนุทินขอบคุณยันใช้คุ้มค่าพรรคประชาชนลุยเช็คงบพลังงานปปช.ฟันเกรียงกลุ่มญาติหัวประมูลสร้างถนนอุบลชัชชาติรับตำแหน่งผู้ว่าเปิดตัวทีมบริหารลุยงานค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยนะครับสำหรับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมธิการปปช.แต่ว่าทางกสท.เบี้ยวนัดไม่เข้าไปชี้แจงประเด็นนี้ครับแต่มสว.เข้าไปชี้แจงแล้วก็อธิบายถึงความไม่ชอบมาพากลครับเมื่อวานนี้นายอัศพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งพบว่ามีผู้ทุจริตสูงถึง 5,000 คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด 15,000 คนครับประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุมเมื่อวานนี้ก็คือประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแจ้งติดธุระกทันหันและไม่มีตัวแทนมาชี้แจงครับทำให้กรรมธิการยังไม่ได้รับคำตอบสำคัญว่าจะสั่งพักงานผู้ทุจริตทั้ง 5,000 คนทันทีหรือไม่และจะสามารถเลื่อนผู้สอบผ่านตัวจริงในบัญชีสำรองขึ้นมาแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ฉับไวแค่ไหนย้ำหากครั้งหน้าไม่มาอีกครับจะใช้อำนาจเรียกตามกฎหมายขณะที่เมื่อวานนี้อธิการบดีของมสว.และผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบได้เข้าชี้แจงกระบวนการออกและก็ตรวจข้อสอบและหลักฐานแฟลชไดรฟ์ทั้งหมดนะครับเพื่อใช้เวทีกรรมธิการชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคม

ึ่งการสอบนะครับทุจริตแบ่งเป็น4กลุ่มก็คือ1กลุ่มคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.2กลุ่มส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.3มสว.และ

0: ประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับมสวปูดสทจุ้นผลสอบอนุทินลั่นคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมทุกหน่วยแข่งกันทำงานขอประชาชนสบายใจได้ผบตรนั่งหัวโต๊ะแบ่งหน้าที่คณะทำงานจ่อเรียกส้มกริดพร้อมทั้ง 6,000 รายให้ปากคำขีดเส้น20วันก่อนสรุปรายงานนายกกรรมาธิการปรับโกงเผยมสวปูดสทแทรกแซงผลการสอบขู่ประธานกสทห้ามเบี้ยวนัดหน้างัดพรบ.อำนาจเรียกตัวครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหว

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่มาเลเซียนะครับการพูดคุยหารือของทั้งสองประเทศชื่นมื่นครับเห็นชอบในการจะลุยการค้าการลงทุนและก็ดับไฟชายแดนเมื่อวานนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียครับในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตซูรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยมีรัฐมนตรีหลายท่านตามคณะไปด้วยนะครับตอนบ่ายโมงนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินได้หารือเต็มคณะกับอันวาอิบราฮิมโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของทั้งสองประเทศนะครับประเด็นสำคัญการหารือครั้งนี้ก็คือการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนโดยวันนี้ครับ10กรกฎาคมนายกของทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และก็ด่านบุกิตายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญหลายด้านทั้งการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสชานเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดให้ใช้ระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปันจังการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยอย่างไทยรัฐครับมีภาพประกอบเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลโชว์ลีลาเป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ครับโดยมีอัน

0: อิบราฮิมนายกของมาเลเซียหยิบไมค์ขึ้นร้องเพลงคลอตามทำให้บรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นไปอย่างชื่นมื่นระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับไทยผนึกมาเลลุยการค้าลงทุนดับไฟชายแดนไทยมาเลชื่นมื่นอนุทินโชว์เป่าแซกโซโฟนเพลง My Way ด้านอันวาหยิบไมค์กอดคอร่วมร้องเพลงสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายกหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนครับ
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้นะคะก็เริ่มต้นในการทำงานแล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีการไปรับหนังสือรับรองจากกกต.แล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ย่านเสาชิงช้าเพื่อที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะพร้อมกันกับบรรดาผู้ที่จะมาเป็นทีมรองผู้ว่าที่ปรึกษาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มาพร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับเปิดตัวด้วยโดยนายชัชชาติระบุนะคะว่าก็จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะสิ่งที่จะทำอย่างแรกเลยนะคะโดยการถอด261นโยบายออกมาในช่วงที่จะนำแผนกำหนดตัวชี้วัดให้กับคณะทำงานลูกจ้างกรุงเทพมหานครรู้ว่าการทำงานหน้าที่ของตัวเองคืออะไรยังมีโครงการต่างๆที่ยังคงค้างอยู่นะคะ100วันแรกแต่ก็จะมีการก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องที่ค้างมาจากสมัยการหาเสียงเรื่องที่กังวลเรื่องการทุจริตความโปร่งใสในคดีต่างๆนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเมื่อวานนี้ค่ะก็มีภาพของการเปิดตัวมีรองผู้ว่า4คนด้วยกันนะคะก็เป็นทั้งรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญค่ะ3คนนี้ก็เป็นรองผู้ว่าที่อยู่ในสมัยที่แล้วด้วยนะคะแต่ที่เพิ่มมาค่ะก็คือนายพรพรมวิกิตเศษนะคะที่เข้ามาเพิ่มในตำแหน่งรองผู้ว่าแทนโควต้าของนายจักรพันธ์ผิวงามซึ่งตัวของนายจักรพันธ์ผิวงามค่ะไปเป็นที่ปรึกษานะคะโดยเป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลค่ะตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒินะคะนอกจากนี้ค่ะนายชัชชาติภารกิจแรกที่ทำเมื่อวานนี้เลยก็คือการลงพื้นที่ไปดูน้ำท่วมอุโมงค์สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็ลงไปที่ถนนประชาธิปกติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในช่วงประมาณสักก่อนทุ่มหนึ่งค่ะโดยผู้ว่าชัชชาติก็มาที่วงเวียนใหญ่นะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุค่ะว่ามันเหมือนกับมีบ่อสำหรับรับน้ำอยู่ด้านล่างมีการรั่วซึมทำให้ดินซุดนะคะวิธีการแก้ไขทางรฟม.กับผู้รับจ้างก็จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของกทม.ก็จะดูแลความปลอดภัยด้านบนค่ะดูแลสถานการณ์ด้านนอกก็ต้องดูอัตราน้ำที่รั่วลงไปในอุโมงค์ว่ามากน้อยแค่ไหนมีดินมากแค่ไหนมีการซุดตัวหรือไม่มีการเอียงของตึกเท่าไหร่นะคะอันดับแรกค่ะมีการสั่งอพยพประชาชนจากอาคารริมถนนประชาธิปก3อาคารรวม60คนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวประมาณ1สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยโดยอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดค่ะมีการอพยพประชาชนออกไปแล้วส่วนอาคารที่เหลือก็คือตึกธนาคารเก่าไม่มีคนอยู่กำลังรีโนเวทมีตึกอื่นที่ไม่มีอันตรายแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของการจราจรเพื่อความปลอดภัยลดความสั่นสะเทือนก็แนะนำให้ปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่สี่แยกบ้านแขกมาจนถึงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนะคะก็คือวงเวียนใหญ่ค่ะมีการปิดการจราจรฉะนั้นคนที่ใช้สะพานพุทธต้องเลี้ยวไปที่สี่แยกบ้านแขกไปทางอิสรภาพนะคะแล้วก็ไปทางลาดย่าได้หรือว่าจะไปทางถนนสมเด็จเจ้าพระยาค่ะก็ทำให้การจราจรในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ตลอดในช่วงเวลาของการซ่อมแซมต้องวางแผนการเดินทางเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในผู้จัดการรายวันค่ะนโยบายชัดชาติลุย100วัน261โครงการจ่อรื้อปมทุจริตแก้น้ำท่วมและฝุ่น PM 2.5 รฟม.ยันไม่พบรอยร้าวใหม่เหตุน้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้ามีภาพด้วยค่ะเป็นภาพบรรยากาศอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนราชบุรณะบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งมีการทรุดตัวจากการก่อสร้างโดยประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็มีทั้งคลินิกทันตกรรมที่เกิดรอยร้าวขึ้นบริเวณผนังและพื้นทำการอพยพชั่วคราวเนื่องจากว่าเกรงจะไม่ปลอดภัยค่ะ
0: แล้วก็เมื่อคืนนี้ครับทางเขตคลองสานได้สั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่วหวั่นกระทบโครงสร้างเสี่ยงอันตรายประสาทรฟม.จัดที่พักชั่วคราวให้ครับออกตอน 21:21 นาทีเมื่อคืนนี้นะครับเพจ Facebook สำนักงานเขตคลองสานกรุงเทพ

0: เทพมหานครเผยแพร่ประกาศสำนักงานเขตคลองสานครับเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาประกาศระบุว่าเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์อาคารบริเวณใกล้เคียงรวมถึงทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครโดยจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นครับพบว่าอาคารที่ได้รับผลกระทบอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและก็ทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารจึงเห็นควรให้หยุดใช้อาคารเนื่องจากหากยังมีการเข้าใช้อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับด้วยเหตุนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าและก็ห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร2544โดยใช้มีผลจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับเขตคลองสานสั่งห้ามใช้อาคารใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้ารั่ววันกระทบโครงสร้างเสี่ยงอันตรายประสานรฟม.จัดที่พักชั่วคราวสำนักงานเขตคลองสานออกประกาศห้ามเข้าใช้อาคารบริเวณได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าย่านวงเวียนใหญ่ประชาธิปกหลังพบความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารใกล้เคียงเบื้องต้นประเมินอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมประสานรฟม.จัดที่พักชั่วคราวให้ผู้ได้รับผลกระทบจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและก็ยังมีประเด็นรายละเอียด5คำถามสำคัญครับก่อนตัดสินใจซื้อประกันก่อนตัดสินใจซื้อประกันครับลองใช้5คำถามวัดใจดูครับเพื่อเช็คทั้งแบบประกันและตัวแทนไปพร้อมกันครับก็คือ1นี่คือประกันประเภทอะไร2เบี้ยประกันภัยคงที่หรือว่าเพิ่มตามอายุ3มีอะไรบ้างที่เบิกไม่ได้4ถ้าปีหน้าส่งเบี้ยประกันไม่ไหวทางออกมีอะไรบ้างและ5ขอดูใบอนุญาตตัวแทนโดยต้องตรวจสอบบัตรตัวแทนและก็เลขที่ใบอนุญาตสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์คปภ.ครับ www.oic.or.th หรือว่า LINE @oicconnect เพื่อความมั่นใจเป็นตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายจริงครับทั้งนี้ตัวแทนที่ดีจะไม่กลัวคำถามยากและก็ต้องตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องโดยตัวแทนมืออาชีพต้องกล้าบอกทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพื่อให้คุณตัดสินใจอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ซื้อเพราะเชื่อคำพูดสรุปคือต้องถามให้ครบวางแผนให้ดีก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยตัวแทนต้องอธิบายข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเพราะประกันที่ดีครับต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ตรงกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นใกล้ตัวค่ะก็คือเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ14กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็จะชงครม.ยกเรื่องเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงค่ะโดยเฉพาะเรื่องการปลดล็อกตัดปมลดหย่อนภาษีบิดามารดาหนี้เกษตรกรเข้ากระบวนการคัดกรองนะคะก็จะเดินหน้าประกาศผล17กรกฎาคมประเด็นนี้ค่ะอยู่ในไทยคลังชงยกเรื่องเกณฑ์บัตรคนจนส่งเสียพ่อแม่ได้คลังปักธง14กรกฎาคมชงครม.ยกเรื่องเกณฑ์โครงการบัตรคนจนให้สอดคล้องสถานการณ์จริงปลดล็อกตัดปมลดหย่อนบิดามารดาหนี้เกษตรกรก่อนเข้ากระบวนการคัดกรองเดินหน้าประกาศผล17กรกฎาคมมีประเด็นเศรษฐกิจรวมอยู่ด้วยนะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะสุภจีชงแผนแก้ทุนจีนทะลักชูโมเดลบริษัทไทยถือหุ้นใหญ่สุภจีกลางยุทธศาสตร์แก้โจทย์ หิน

0: ทุนจีนทะลักเสนอโมเดลโคครีเอชั่นดึงจีนลงทุนซัพพลายเชนไทยชูเงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีไทยถือหุ้นใหญ่แก้ปัญหาสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าลดขาดดุลการค้าเรื้อรังงบ DEP 70พุ่ง 33% สตช.ทะลุ 5.5 พันล้านอัดคราว AI ค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของตำรวจครับเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรรวบคนไทยทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และนายหน้าครับรับแจ้งเกิดเท็จสวมสัญชาติให้กุมารจีนที่มาจากการจับกุมสแกมเมอร์นำมาสู่เรื่องของการขยายผลพบว่าทำเป็นขบวนการครับมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรวจพบ5ปีลูกจีนมีพ่อไทยแจ้งเกิดแล้ว164คนมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพแจ้งเกิดทิศเป็นภาพของตำรวจและกรมการปกครองครับจับกุมนางสาวสิริพรนิตทีมเจ้าหน้าที่เขตธนบุรีและนางสาวสุนีสถิตมโนธรรมร่วมกันรับจ้างทำสูติบัตรเถื่อนให้กับลูกจีนเทาได้สัญชาติไทยเพื่อให้ได้สิทธิ์ต่างๆในไทยครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับจับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเขตแก๊งแจ้งเกิดทิพย์ลูกจีนสัญชาติไทยบิ๊กรานนำทีมสืบนครบาลบูรณาการฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรเมื่อคนไทยเกิดน้อยแต่ทุนจีนเทาจ้างปั้นพ่อทิพย์สวมสัญชาติเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและราชการมีส่วนรู้เห็นพบเคสเด็กจีน1รายชื่อพ่อทิพย์ก็คือผู้ถือหุ้นบริษัทสัญชาติจีนสร้างตึกสตง.ครับ
0: ปวช.ชี้มูลเกรียงกันตินันอดีตส.ส.เพื่อไทยและภรรยาปมหัวประมูลถนนอุบล26โครงการมูลค่ารวม43ล้านบาทนะคะเป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะฟันตระกูลกันตินันเกรียงและภรรยาปปช.ชี้มูลหัวประมูลทำถนนที่อุบล43ล้านส่งให้อัยการฟ้องคดีปปช.ชี้มูลรจนากันตินันกับพวกฟันอาญาเกรียงการกันตินันคดีแบ่งจ้างสร้างถนน26โครงการมูลค่า 43.2 ล้านบาทหัวประมูลเลี่ยงปรากฏราคาเอื้อเอกชนเครือญาติส่งอัยการฟ้องคดีส่วนอีกฉบับกรุงเทพธุรกิจมีประเด็นกลต.ค่ะกลต.รับปมสุภาภรณ์ข้อมูลเท็จเจาะเอาผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์กลต.รับติดต่อสุภาภรณ์พิมพงษ์ได้แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดรายละเอียดได้พร้อมแจ้งปมรายงาน 246-2 พบผิดปกติทุกรายการเร่งถอดรายงานที่ได้มา6หุ้นออกจากระบบจ่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลักทรัพย์กรณีนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อเอาผิดมาตรา 32/1 และขยายผลส่งต่อพนักงานสอบสวนต่อไปบล.เอเชียพลัสหนุนใช้ระบบปิดสมุดทะเบียนอัตโนมัติแก้ปมรายงานหุ้นล่าช้าค่ะ
1: มีเรื่องของคนรวยนะครับเพราะว่านิตยสารฟอสเปิด10มหาเศรษฐีไทยประจำปี2569ครับพบว่าเจ้าสัวเมืองไทยยังคงพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่องสำหรับความรวยนะครับจากอานิสงส์จากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและก็แรงหนุนจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศทำให้ทรัพย์สินรวมของเศรษฐี50อันดับแรกปรับขึ้นไปถึง 10% แต่ระดับ 1.87 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ช่วงที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านรวมถึงความตึงเครียดบริเวณชายแดนกัมพูชาสำหรับปีนี้ครับแชมป์รวยที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นเจ้าสัวเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวบิ๊กบอสแห่งอาณาจักรเครื่องดื่มชูกำลังระดับโลกเรดบลูซึ่งนั่งแท่นอันดับ1เป็นปีที่3ติดต่อกันถือครองทรัพย์สินสูงถึง 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยสูงถึง 1.54 ล้านล้านบาททำยอดขายระเบิดระเบ้อทั่วโลกนะครับเกือบ 1.4 หมื่นล้านกระป๋องขณะที่อันดับ2ยังคงเป็นพี่น้องเจรวนนท์แห่ง Big Brother ค่าย CP กอดเซฟสินแน่น 3.66 หมื่นล้านดอลลาร์หรือว่า 1.2 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ปีนี้สร้างความฮือฮาครับหลังจากสุภชัยเจรวนนท์ทายาทคนดังนำบริษัทในเครือทุ่มเงินก้อนโต 100,000 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น True Corporation เพิ่มจากพันธมิตรนอร์เวย์ด้วยนะครับอันดับ3เป็นเจ้าพ่อพลังงานและโทรคมนาคมสหรัฐรัตนวดีแห่งกัลฟ์นะครับปีนี้ฟอร์มสดจัดนะครับทรัพย์สิน 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยก็ 1.76 หมื่นล้านบาทนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเจ้าพ่อเรดบลูรวยปลิ้นเบอร์1 50เศรษฐีไทยอู้ฟู่ CP มาที่2สหรัฐที่3ฟอบสื่อชั้นนำของสหรัฐประกาศผลจัดอันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี69เจ้าพ่อเรดบลูยังรวยปลิ้น3ปีซ้อนครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะสงครามดุเดือดสหรัฐถล่มซ้ำ90จุดอิหร่าน

0: เอาคืนหนักกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตี90เป้าหมายในอิหร่านตลอดแนวฝั่งใกล้ฮอร์มุซล็อกเป้าคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนเตหะรานสวนกลับถล่มบาเรนคูเวตกาตาร์เจาะที่ตั้งฐานมักการยุทธศาสตร์สำคัญในอ่าวเปอร์เซียด้านทรัมป์โพสต์เดือดการโจมตีเตหะรานระลอกใหม่เป็นการลงโทษและเตือนว่าสถานการณ์จะเลวร้ายกว่านี้ถ้าอิหร่านไม่หยุดคุกคามเรือที่ผ่านฮอร์มุซค่ะ
1: ส่วนผลบอลโลกเมื่อคืนนี้นะครับฝรั่งเศสครับเอาชนะโมร็อกโกไปได้2ประตูต่อ0ครับผู้ทำประตูได้ก็คือเอ็มบัปเป้นะครับนาทีที่60แล้วก็เดเบเล่นาทีที่66ครับ
0: ค่ะก็มีพาดหัวข่าวสั้นๆอยู่ในมติชนด้วยนะคะนายกอังกฤษพูดเองถ้าซิลแชมป์บอลโลกประกาศเป็นวันหยุดบีเปอร์ร่วมโชว์นัดชิงด้วยค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยผ่านรายการเข้ามานะครับวันนี้ต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคืบหน้าน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งอพยพประชาชน3อาคาร60ชีวิตหนีตายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมลงพื้นที่บริเวณถนนประชาธิปกเพื่อติดตามวิกฤตน้ำรั่วไหลภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ผิวถนนเกิดการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยอันดับแรกสั่งอพยพประชาชนจากอาคารริมถนนประชาธิปกจำนวน3อาคารรวมประมาณ60คนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวประมาณ1สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยโดยอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดได้อพยพประชาชนออกแล้วส่วนอาคารที่เหลือคือตึกธนาคารเก่าไม่มีคนอยู่เพราะกำลังรีโนเวทอยู่ส่วนตึกอื่นยังไม่มีความอันตรายต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของอาคารโดยในขั้นต้นจะดูรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตคลองสานออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารด้วยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอาคารดังกล่าวอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรให้หยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2535ฉบับที่3พุทธศักราช2543ฉบับที่4พุทธศักราช2550ฉบับที่5พุทธศักราช2558และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคารพุทธศักราช2544จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งนี้สำนักงานเขตคลองสานได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราวโดยสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถฟังร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02

0: 1143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
9: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้สุขสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์วันนี้เป็นยังไงกันบ้างผู้ฟังวางโปรแกรมในการเดินทางไปท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้มีหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้ฟังแน่นอนแต่ช่วงนี้ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะปังปอนรายงานตัวดูแลคุณผู้ฟังตั้งแต่8โมงไปจนถึงบ่าย2โมงวันศุกร์แบบนี้เพิ่มเติมเพลงเพราะเติมความสุขเข้ามาได้ที่039-471-444อินบ็อกซ์มาที่เพจอสมทจันทบุรีได้เลยนะคะวันนี้มีหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้ววันนี้นะคะหลายคนเตรียมตัวเดินทางไปที่ชุมชนริมน้ำจันทบุรีจะมีกิจกรรมจันอวดดียกกำลัง2ต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการกิจกรรมเนี่ยแน่นขนาดไปหมดเลยจากสะพานวัดจันทนารามเรื่อยไปจนถึงโบสถ์คริสต์เลยนะคะที่เขาจะมีกิจกรรมตลอดทั้งสองข้างทางกันด้วยใครที่เคยไปปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าชื่นชมในวัฒนธรรมของชาวจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมต่างๆก็เต็มไปหมดเลยแต่ปีนี้ต้องบอกว่าดียกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มวันนี้วันแรก10, 11, และ 12นะคะพาครอบครัวพาคนที่คุณรักเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้เลยค่ะหรือว่าใครมีโปรแกรมในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนพูดคุยทักทายแชร์กันมาได้ทั้ง2ช่องทางเหมือนเดิมเลยนะคะ
1: M-Club Hello One One

ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

อยู่กันในช่วงนี้เดี๋ยวเตือนภัยนิดนึงนะคุณผู้ฟังขาทางด้านปภ.ของจันทบุรีแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนสะสมในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้หน่อยค่ะหลายพื้นที่ของจันทบุรีได้รับผลกระทบด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไปจนถึง14กรกฎาคมเลยค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศนะคะแล้วก็การแจ้งเตือนภัยต่างๆได้เลยที่ Facebook ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีใครต้องการความช่วยเหลือจดเบอร์เอาไว้ล่วงหน้าได้เลยค่ะ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะเป็นเบอร์นี้ก็ได้นะคะ0393121100และ0393251139นั่นเองค่ะ

M คอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเผยผลสำเร็จการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ที่เมืองปุตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับดาโต๊ะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีบรรยากาศที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นรูปธรรมและรวดเร็วโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันโดยหนึ่งในผลสำเร็จสำคัญคือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมระหว่างไทยมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและการขนส่งสินค้าลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมในวันนี้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานยางพาราอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียหายอย่างรุนแรงเบื้องต้นสกัดเพลิงได้แล้ว 80% นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงตีสี่ครึ่งของวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานยางแผ่นตำบลมะนาหวานอำเภอช้างกลางโดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วไปในบริเวณใกล้เคียงทางมูลนิธิและหน่วยงานในพื้นที่ได้นำรถดับเพลิงเข้าไปช่วยสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามโดยสามารถควบคุมเพลิงได้ประมาณ 80% แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานยางแผ่นพาราซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แต่อย่างใดรจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ยกระดับบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเปิดระบบพมแคร์ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดให้บริการระบบพมแคร์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และความช่วยเหลือทางสังคมด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบครบวงจรเพื่อช่วยลดขั้นตอนลดการใช้เอกสารและลดภาระการเดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐโดยระบบพมแคร์เชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงฐานข้อมูลของกระทรวงพม.ทำให้ตรวจสอบตัวตนและพิจารณาสิทธิ์มีความถูกต้องแม่นยำและโปร่งใสมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการทำงานระหว่างหน่วยงานในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงิน

0: งเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอไลที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่6,000กว่าบาท

0: ต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M ขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขับจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: M-COT New Jan.

อยู่กันในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแบบนี้หลายคนชื่นชอบการดูแลสุขภาพด้วยการเลือกทานเมนูต่างๆที่มีประโยชน์ถ้าจะพูดถึงกระเพรานะคะหลายคนบอกว่าเป็นเมนูสิ้นคิดแต่มันอร่อยจริงๆนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยทานได้ทุกวันเลยนะคะเมนูที่มาจากใบกระเพราเนี่ยมีมากมายหลากหลายเมนูขึ้นชื่อก็ต้องเป็นผัดกระเพราแน่นอนค่ะเลือกเป็นกุ้งไก่หมูหรือจะเป็นอาหารทะเลเอามาทำเป็นผัดกระเพราเนี่ยได้หมดเลยนะคะบางคนชื่นชอบเนื้อสับเอามาทำเป็นกระเพราอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าจะพูดถึงใบกระเพราเป็นผักที่ช่วยต้านหวัดได้ดีมากๆเลยค่ะเมนูสุดฮิตอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นกระเพรากุ้งหมึกปลาไก่หมูหมูกรอบใส่ไปได้เลยตามใจชอบเลยนะคะยิ่งเป็นวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์วันนี้นึกอะไรไม่ออกบอกกระเพรานี่แหละนะคะเป็นเมนูยอดฮิตและที่สำคัญสามารถป้องกันโรคหวัดได้ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้นั่นเองค่ะThank you.

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: และแน่นอนนะคุณผู้ฟังหลายคนกำลังมองหาเมนูในช่วงวันศุกร์แบบนี้รวมถึงเอาไว้ไปทำในช่วงวันเสาร์อาทิตย์กันด้วยนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของความอร่อยค่ะบ้านเราต้องบอกเลยนะคะว่ามีเมนูเนี่ยมากมายหลากหลายเลยทีเดียวถ้าพูดถึงมะขามป้อมบอกเลยค่ะว่าเป็นผลไม้ที่วิตามินซีสูงช่วยแก้หวัดแก้ไอละลายเสมหะนอกจากจะกินเป็นผลสดๆแล้วยังเอามาแปรรูปทำเป็นอาหารได้ด้วยนะยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้สำหรับน้ำพริกมะขามป้อมสูใสกะปิเผาของจันทบุรีจะมีความหอมความนัวของเคยที่นำไปตากนะคะแล้วก็เอามาทำกะปิแบบนี้หลายคนชื่นชอบเพราะว่ามีความอร่อยที่ลงตัวมากๆเลยค่ะปรุงรสเผ็ดได้ตามใจคุณเลยนะคะเอาไปแกล้มกับปลาสลิดทอดหรือจะกินกับไข่เค็มก็อร่อยมากๆเลยทีเดียวบางคนเนี่ยนะคะเติมข้าวไป2จานยังบอกเลยว่าอร่อยขนาดนี้ลองไปทำกันดูได้เลยนะคะ
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ั้งข่าวสารสาระความบันเทิงครบ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮี
1: เดินทางฝ่าฟันจนมาถึงวันขึ้นปีใหม่กันอีกครั้งนะครับขอมอบบทเพลงนี้ให้กับช่วงเวลาและผู้คนมากมายที่มีความหมายกับชีวิตของเราเสมอมาและตลอดไปนะครับ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับรินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอร์มีนาได้แล้วผู้ใช้บัญชีไลน์รินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนส่งพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอร์มีนาในตอนแรกเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเชิงลึกว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อรถโรสด้วยหรือไม่เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นได้แต่ล่าสุดเพจจอแจ๊จับโจรโพสต์แล้วไม่รอดรวบรินคนจ้างนายอุทัยส่งยาเสพติดให้แอร์มีนาสิ้นสุดทางเลือกที่พะเยาโดยในวันนี้4หน่วยงานหลักอย่างปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะจัดประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีและจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้นายกอนุทินถึงสงขลาเตรียมเปิดด่านศุลกากรสะเดาร่วมนายกอันวาในโอกาสการเดินทางเยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวลา 8:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปยังอาคารรับรองพิเศษบุงารายาคอมเพล็กซ์ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เดินทางไปยังกองบิน56จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังอาคารรับรองด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB 2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบริเวณจุดเชื่อมด่านพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียและร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ฝั่งมาเลเซียที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะการค้าภายในเชื่อมวัตถุดิบช่วยร้านอาหารมุ่งชะลอราคาข้าวแกงหลังต้นทุนเริ่มคลี่คลายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกเพื่อดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันสถานการณ์ต้นทุนหลายด้านเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางคลี่คลายส่งผลราคาพลังงานปรับตัวลดลงขณะที่วัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณเพียงพอและเริ่มทยอยปรับลดราคาซึ่งจะช่วยบรรเทาต้นทุนของผู้ประกอบการด้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามอาหารปรุงสำเร็จบางรายการยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะพืชผักบางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและผลผลิตตามฤดูกาลกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบราคาประหยัดให้ร้านอาหารร้านข้าวแกงและผู้ประกอบการในตลาดเพื่อให้สามารถจัดเมนูราคาพิเศษลดต้นทุนผู้ประกอบการและชะลอการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตินจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
11: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน

0: Hilux Travo กระบะจาก Toyota เอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหน Hilux คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloudที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อ Hilux วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: าไปหาของดีของอร่อยในช่วงของ MCOT ยกนิ้วกันดีกว่าคุณผู้ฟังช่วงนี้พาเดินทางไปที่เมนูเบาๆอร่อยๆ เริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะคะร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของวัยรุ่นกันด้วยนะคะวัยกลางคนวัยทำงานก็สามารถแวะไปใช้บริการกันได้เลยค่ะสัมผัสซูชิสุดพรีเมียมในเมืองจันทบุรีกับร้านทานะซูชินะคะร้านเขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับธนาคารธกส.แถวแถวโรงเรียนสฤทธิเดชนะคะใครที่เคยไปทานแล้วรสชาติอร่อยไหมถูกใจหรือเปล่าพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดทุกวันเลยเมนูซูชิเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นค่ะไปดูหน้าตาความอร่อยกันได้เลยนะคะใครที่เป็นสาวกของซูชิร้านนี้ต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะหนึ่งเรื่องราวความอร่อยนำมาบอกกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: Yeah, yeah.

มาบินทบาทอย่างสดใสแต่ฉันรู้สึกหดหู่ฉันตื่นถนอนถนอนฉันตื่นสลับกันไปเหมือนในละครตกดึกและดื่มฉันลุกขึ้นมาเปิดไฟพเนจรเวิร์นเวิร์นและฉันก็เริ่มหวั่นใจตอนฉันไม่อยู่ฉัน

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงทานของอร่อยแล้วพาไปเมาเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงกันหน่อยก็แล้วกันนะคะวันนี้เป็นความน่ารักสดใสของน้องวีจิลูกสาวของคุณพ่อสอนรามค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยมีการแชร์กันในโลกออนไลน์น้องใส่ชุดไทยน่ารักเรียบร้อยมากๆเลยนะคะนอกจากความสามารถของน้องที่มีความโดดเด่นแล้วนะคะก็ยังได้รับคำชมจากแฟนๆเนี่ยมาตลอดเลยเรื่องของกริยามารยาทนะคะที่คุณพ่อสอนมาแบบดีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะน้องเป็นเด็กที่พูดจาเพราะมีสัมมาคารวะใครที่เห็นก็ต้องเอ็นดูเป็นเรื่องปกติเลยค่ะที่สำคัญน้องไหว้สวยมากๆเลยนะคะล่าสุดน้องวีจิมากับความน่ารักสวมใส่ชุดไทยที่เราให้ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะไปร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28 กรกฎาคม 2569ซึ่งงานนี้พ่อหนุ่มสอนรามมีการเก็บภาพบรรยากาศสุดประทับใจเอามาฝากแฟนคลับด้วยล่ะค่ะผ่านโซเชียลมีเดียแล้วมีข้อความที่เปี่ยมไปด้วยความภูมิใจแบบนี้ค่ะว่าบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28 กรกฎาคม 2569เห็นภาพความน่ารักของน้องวิจิในชุดไทยแบบนี้บอกเลยความออร่าความสวยเริ่มฉายแววชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะหลายคนก็เข้าไปบอกว่าในอนาคตเนี่ยน้องวิจิต้องเป็นหนึ่งในเยาวชนตัวอย่างที่เก่งรวมถึงมารยาทงามแน่ๆเลยค่ะ

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนครือ

0: ือนายกสองประเทศร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลได้ร่วมกับดาโตะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมถึงเวลาทั้งสองฝ่ายเดินทางมาจับมือทักทายระหว่างพรมแดนเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นดาโตะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายอนุทินและคณะเดินข้ามไปฝั่งประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้าง31พฤษภาคม2559ได้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,532 ล้านบาทสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในมีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและส่วนอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบกำหนดเวลาเปิดทำการตั้งแต่5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าไม่มีทรุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการทรุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อน้ำปูนเหลวลงไปอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีรายงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้าดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทีมเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุยทวงคืนพื้นที่รกอุทยานแห่งชาติสิรินาถที่ยืดเยื้อมานาน14ปีกลับคืนมาได้อีก25ไร่นายอัธพลเจริญชันสาที่ประดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานเตรียมความพร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติภารกิจ2ส่วนหลักโดยมีนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางมาถึงแล้วและรับฟังบรรยายสรุปคดีบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อเร่งรัดคดีที่คงค้างในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้จะเริ่มออกปฏิบัติการลงพื้นที่ตามแผนที่กำหนดไว้ครอบคลุมคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ2คดีซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโดยเจ้าหน้าที่เข้าปิดประกาศบังคับคดีเพื่อดำเนินการขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามขั้นตอนกฎหมายคดีแรกเป็นพื้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่กว่า13ไร่โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส. 3ก.พร้อมสั่งขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหลังตรวจสอบพบมีอาคารโรงแรมและวิลล่าหรูรวม39หลังปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลางดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วและอุทยานแห่งชาติสิรินาถเริ่มกระบวนการบังคับคดีเพื่อรื้อถอนตามคำพิพากษาส่วนอีกคดีอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางเนื้อที่ประมาณ12ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขารวกป่าเขาเมืองและเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถศาลมีคำพิพากษาให้ครอบครองผู้ครอบครองออกจากพื้นที่หลังพบการนำเอกสารสค.1ปลอมมาใช้ในการออกโฉนดซึ่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดแล้วแม้ผู้ครอบครองจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแต่คำพิพากษาคดีขับไล่ยังมีผลบังคับใช
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shock

0: อันเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
9: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
10: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมด้วย2เพลงเพราะๆหวานๆนะคะกับเพลง I Love You 3000กับเพลงแรกที่เปิดช่วงเข้ารายการไปก็คือชื่อเพลง Somewhere Out There นะคะ2เพลงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time วันนี้ DJ อ้อมอยู่เป็นเพื่อนคุณเช่นเคยตั้งแต่ช่วงเวลานี้ต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงเลยนะคะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้แล้วนะคะก็ขอให้เป็นวันที่มีความสุขสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี
0: ถ้าใครไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าเจอปัญหาปลูกต้นอะไรก็ไม่ยอมโตสักทีนะคะใบก็ไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะคะก็ทำให้กลุ้มใจเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะดินเน่าจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรค่ะแล้วก็ฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะดินเน่า2ขวดนะคะตอนนี้แถมฟรีไปเลยดินปรับมานอีก1ซองค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณในราคา699บาทนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าโทรไปได้เลยด่วนๆนะคะที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990 ค่ะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: 3เพลงเพราะต่อเนื่องในช่วงของ Soft Music Time วันนี้นะคะ Now and Forever ผลงานเพลงของ Richard Marx ค่ะแล้วก็2เพลงก่อนหน้านี้นะคะ Take Me To Your Heart Michael Learn To Lock แล้วก็ Fool Again ของ Westlife ค่ะ3เพลงต่อเนื่องที่ DJ อ้อมเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของ Soft Music Time ค่ะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
0: มีเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลก DJ อ้อมหยิบยกมาอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของวอลลีฟังค่ะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะวอลลีฟังเป็นเจ้าของสถิติหญิงผู้หญิงที่อายุมากที่สุดที่เคยเดินทางสู่อวกาศเสียชีวิตแล้วในวัย87ปีค่ะวอลลีฟังนะคะเป็นนักบินหญิงชาวอเมริกันค่ะที่สร้างสถิติเป็นผู้หญิงอายุมากที่สุดที่เคยเดินทางสู่อวกาศในวัย82ปีอย่างที่บอกนะคะขออภัยค่ะ87ปีนะคะล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตแล้วที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งคนในแวดวงอวกาศก็ได้ร่วมไว้อาลัยให้กับเธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะผู้ดูแลวอลลีฟังค่ะบอกว่าเธอเสียชีวิตภายในที่พักของผู้สูงอายุหลังจากมีปัญหาสุขภาพมานานต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาการทรุดลงในที่สุดค่ะที่อยากจะเอามาเล่าเพราะว่าเรื่องราวของนักบินหญิงชาวอเมริกันคนนี้ค่ะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมทางเพศในวงการอวกาศนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตค่ะเธอเป็นหนึ่งในนักบินหญิง13คนของโครงการ Mercury 13นะคะซึ่งได้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจแบบเดียวกับนักบินอวกาศชายขององค์การ NASA เลยค่ะแต่ว่าถึงผลการทดสอบจะออกมายอดเยี่ยมขนาดไหนนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นนักบินอวกาศเพราะว่านโยบายของ NASA ในตอนนั้นนะคะเปิดรับเฉพาะนักบินที่เป็นผู้ชายจากกองทัพเท่านั้นทำให้ความฝันของวอลลีฟังก็ต้องหยุดลงไปนานหลาย10ปีเลยค่ะจนเมื่อปี2564นะคะมีบริษัทท่องเที่ยวอากาศยานแห่งหนึ่งได้เชิญวอลลีฟังขึ้นไปเดินทางกับเที่ยวบินในฐานะเป็นแขกกิตติมศักดิ์ค่ะทำให้เธอได้สร้างสถิติเป็นผู้หญิงอายุมากที่สุดที่ได้เดินทางสู่อวกาศในวัย82ปีตอนนั้นนะคะแล้วก็พอกลับลงมาสู่พื้นโลกเธอก็ได้กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าฉันรอวันนี้มาทั้งชีวิตคำพูดนี้ก็เลยกลายเป็นประโยคที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกแล้วก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้มากที่สุดในวงการอวกาศเลยนะคะซึ่งผู้บริหารองค์การ NASA เนี่ยก็บอกว่าวอลลีฟังไม่เคยหยุดเชื่อว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้ไปอวกาศค่ะความรักในการบินความมุ่งมั่นแล้วก็จิตวิญญาณแห่งการสำรวจของเธอจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอเมริกันต่อไปอีกหลายรุ่นเลยนะคะขณะเดียวกันผู้ใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากก็ร่วมโพสต์ไว้อาลัยให้กับเธอแล้วก็ยกย่องว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์วงการอวกาศหลายคนบอกด้วยว่าเธออาจจะถูกปฏิเสธในวัยหนุ่มสาวแต่ก็ไม่เคยละทิ้งความฝันค่ะแล้วในที่สุดก็เธอก็ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความฝันนั้นไม่มีวันหมดอายุค่ะ

0: You
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

ฟุตบอลโลกเขาถึงรอบไหนกันล่ะคะน้องเกตเขาถึงรอบไหนล่ะวันนั้นพี่เห็นรอบถึงรอบ16ไปแล้วเหลือ8ทีมสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะหลายๆคนก็คงจะลุ้นเชียร์ทีมรักของตัวเองกันน่าดูเลยนะคะสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่ว่ามีข่าวคราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกมาฝากกันค่ะฟีฟ่าเตรียมจัดงานแสดงชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกในช่วงพักครึ่งเวลาของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเลยนะคะโดยจะมีการดึงจัสตินบีเบอร์มาร่วมขบวนศิลปินระดับโลกอีกมากมายขึ้นโชว์ด้วยค่ะจัสตินบีเบอร์ศิลปินป๊อปชาวแคนาดานะคะได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในศิลปินร่วมแสดงนำในการแสดงพักครึ่งนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กรกฎาคมนี้ที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมที่สหรัฐอเมริกานะคะบีเบอร์จะขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่าชากิราแล้วก็ BTS ด้วยในโชว์ความยาว11นาทีค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยที่จะมีการแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาในนัดชิงชนะเลิศนะคะนอกจากศิลปินหลักที่บอกไปแล้ว4ท่านนะคะก็ยังมีการแสดงของเบอร์นาบอยศิลปินชาวไนจีเรียเจ้าของเพลงที่เป็นเพลงทางการของฟุตบอลโลกจะมาร่วมปรากฏตัวด้วยค่ะการโชว์พักครึ่งนี้นะคะก็

ตั้งเป้าเอาไว้ทางผู้จัดงานนะคะก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีการระดมทุนราวๆ 3,600 ล้านบาทที่จะเอาไปใช้ขยายโอกาสด้านการศึกษาแล้วก็ฟุตบอลให้กับเด็กๆทั่วโลกเลยนะคะก็รอติดตามกันว่าโชว์ชุดพิเศษในพักครึ่งเวลาฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโลกนั้นจะสนุกสนานเป็นอย่างไรรอติดตามกันได้ในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะพูดถึงจัสตินบีเบอร์นะคะก็เลยอยากจะต่อเนื่องด้วยผลงานเพลงที่คุ้นหูใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะกับเพลง Baby ของจัสตินบีเบอร์ไปฟังกันค่ะ

21:55 แล้วนะคะดีเจอ้อมลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาเจอกับรายการ Soft Music Time ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเลยนะคะเสาร์อาทิตย์เว้นวรรคไม่เจอกันเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์ที่13กรกฎาคมเลย11โมงจนถึงเที่ยงเวลา1ชั่วโมงก่อนมื้อเที่ยงมาฟังเพลงสากลไปด้วยกันนะคะและวันนี้ทิ้งท้ายรายการกันด้วยผลงานเพลงของ Take That กับเพลง Back For Good ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี
1: ขณะที่เวลา 12:00 น.นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลุยเช็คความเสี่ยงน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าด้านชาวบ้านยังห่วงอาคารราวเพิ่มตะครุบตัวรินๆชัดคุยแอร์บีนาได้ที่พะเยายอมรับโอนเงินให้ชายสวมฮูดซุกเฮโรอีนใส่กระเป๋าช้างไปส่งแอร์สาวที่คอนโดแถมแชร์เพิ่มรถโรสคือใครตำรวจเตรียมฝากขังขบวนการกุมารจีนพรุ่งนี้ด้านลูกสาวเดินทางมาเยี่ยมพ่อเผยพ่อถูกหลอกให้เซ็นเอกสารรับรองบุตรนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียร่วมเปิดด่านซาดาวแห่งใหม่เพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของ2ประเทศอิหร่านฝังร่างอดีตผู้นำสูงสุดแล้วขณะที่มุสตาบาคาเมดีอีบุตรชายและผู้สืบทอดตำแหน่ง

0: คนใหม่ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
1: เริ่มกันที่ข่าวบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มีน้ำรั่วออกมานะคะบรรยากาศหลังจากที่มีการประกาศปิดการจราจรให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบซึ่งจุดนี้เป็นจุดเส้นทางจราจรสำคัญของฝั่งธนบุรีค่ะก็การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงนะคะโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่เพราะว่ารถต้องการที่จะผ่านออกไปยังถนนโดยรอบก็คือถนนลาดย่าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ถนนอินทรพิทักษ์ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านมาทั้งทำงานแล้วก็มาทำธุระย่านนี้บางคนต้องเดินบริเวณจุดอาคารเสี่ยงภัยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่จุดที่อันตรายไว้วันนี้ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารโดยรอบเพิ่มเติมค่ะว่ามีจุดไหนที่ต้องขอความร่วมมือให้มีการอพยพออกจากอาคารเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือไม่นะคะด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุน้ำรั่วเข้าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าจนมีอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบว่าอาคารที่อยู่ใกล้จุดก่อสร้างได้รับผลกระทบและเกิดรอยแตกร้าวจริงค่ะโดยเฉพาะบริเวณใกล้บ่อก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนที่มีการก่อสร้างจุดต่ำสุดของอุโมงค์ใต้ดินการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำซึ่งอาจจะเกิดจากการล้างรางหรือว่าการระบายน้ำภายในอุโมงค์นะคะก่อนจะสูบน้ำออกในภายหลังโดยหลักวิศวกรต้องมีการปรับปรุงสภาพดินด้วยการฉีดซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนจะเปิดหน้าดินหรือก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันน้ำและดินไหลเข้าสู่อุโมงค์จากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งว่าการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะคะจึงยังมีข้อสังเกตว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่ถ้ามีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าสู่อุโมงค์ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำรั่วเข้าไปนะคะแต่ว่าก็คือการที่น้ำพัดพาเอาดินไหลเข้าไปสู่อุโมงค์ด้วยเพราะถ้าดินสูญหายก็จะทำให้ผิวถนนยุบตัวค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อฐานรากของอาคารโดยรอบโดยเฉพาะอาคารเก่าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เสาเข็มสั้นนะคะก็มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวเมื่อดินรองรับหายไปค่ะทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ไปตรวจวัดระดับการทรุดตัวของอาคารตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิงแล้วก็จะตรวจวัดซ้ำอีกในวันถัดไปเพื่อเปรียบเทียบอัตราการทรุดตัวแบบวันต่อวันรวมถึงจะประเมินความสัมพันธ์กับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นภายในอาคารซึ่งจะช่วยตอบได้ว่ามาตรการแก้ไขที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพแค่ไหนค่ะซึ่งอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ทางหน่วยงานกำลังดำเนินการก็คือการลดแรงดันน้ำใต้ดินด้วยการขุดบ่อบาดาลลึกแล้วก็สูบน้ำออกเพื่อให้การอัดฉีดวัสดุอุดรอยรั่วทั้ง4จุดเกิดประสิทธิภาพพร้อมเสนอให้หน่วยงานเตรียมแผนรองรับกรณีมาตรการปัจจุบันไม่ได้ผลและต้องเฝ้าระวังรอยแตกร้าวต่างๆโดยควรตรวจวัดทุกชั่วโมงนะคะก่อนจุดที่เกิดโดยจุดที่เกิดการซุดตัวมีลักษณะเป็นแอ่งซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของบ่อก่อสร้างที่มีความลึกประมาณ30เมตรบริเวณที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางดังกล่าวรวมถึงบริเวณสะพานลอยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดค่ะก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะเพราะว่ากรณีนี้ก็มีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในอดีตเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีของวงเวียนใหญ่นี้เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้า ข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรจะน้อยกว่าที่วชิระพยาบาลค่ะแต่ก็อยากฝากถึงประชาชนในพื้นที่นะคะว่าไม่ควรนิ่งนอนใจถ้าพบรอยแตกร้าวใหม่หรือว่ารอยแตกร้าวเดิมใหญ่ขึ้นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันทีค่ะ
0: มีเรื่องของคดีแอร์สาวมีนานะครับเมื่อวานนี้ตำรวจยืนยันว่าสามารถรวบตัวเอกวิทย์คนส่งปลา

0: เป๋าลายผ้าช้างซุกเฮโรอีนแล้วนะครับเจ้าตัวเองรับสารภาพได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาทส่วนปปส.ประชุมร่วมกับ DSI ขยายผลเครือข่ายเพื่อจะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ครับการจับกุมตัวนายเอกวิทย์ที่จังหวัดพะเยาเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่านายเอกวิทย์คนนี้ครับเป็นคนที่ใช้แชทข้อความชื่อว่ารินติดต่อกับนายอุทัยคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนายเอกวิทย์เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้กับนายอุทัยด้วยตัวเองก่อนที่นายอุทัยจะกระเป๋าลายช้างไปส่งต่อให้กับแอร์สาวจากคำให้การของเอกวิทย์ยอมรับว่าได้ค่าจ้าง 100,000 บาทและเป็นคนหาซื้อกระเป๋าลายช้างจากจังหวัดเชียงใหม่และก็อ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งครับตำรวจบอกว่านายเอกวิทย์ยังไม่ใช่คนที่ใช้แชทรถโรสในการทักไปหาแอมีนาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าลายช้างไปออสเตรเลียข้อมูลแนวทางการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อรถครับซึ่งรถเองจะใช้ข้อความในการสั่งการในเอกวิทย์ให้ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างเมื่อได้กระเป๋าลายช้างมาแล้วเอกวิทย์จะนำกระเป๋าลายช้างไปวางไว้ตามหลักกิโลจากนั้นรถก็จะส่งลูกน้องมารับกระเป๋าลายช้างเพื่อนำกระเป๋าไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนครับซึ่งคำให้การของนายเอกวิทย์อ้างว่าบรรจุเฮโรอีนที่ประเทศลาวแต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อเนื่องจากพื้นที่จังหวัดพะเยามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานประเภทฝีนือนะครับประเภทนี้ได้อยู่แล้วเมื่อบรรจุเสร็จแล้วรถก็จะนัดหมายให้เอกวิทย์มารับกระเป๋าโดยให้ลูกน้องนำมาวางไว้ตามหลักกิโลเช่นเดิมพร้อมกับเงินสด 100,000 บาทครับจากนั้นนายเอกวิทย์ก็จะมาหยิบกระเป๋าจากหลักกิโลพร้อมกับเงินสดแล้วก็ไปนัดหมายกับนายอุทัยให้มารับกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็จ่ายเงินให้กับนายอุทัยโดยการฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติ 60,000 บาทแนวทางการสืบสวนก็ยังพบด้วยนะครับว่ารถเป็นคนที่คอยสั่งการเอกวิทย์และลูกน้องรวมถึงคนคอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วครับติดต่อนะครับ เรื่องของการให้งานรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นรถที่ทักไปก็คือแอร์สาวมีนาซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลตัวรถทั้งหมดแล้วแม้จะใช้ชื่อเพจอวตารแต่ว่ารถยังถือว่ายังไม่ถือเป็นระดับสั่งการหรือว่าหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวหัวขบวนการที่ใหญ่กว่ารถด้วยแนวทางการสืบสวนเอกวิทย์เป็นญาติสนิทกับรถเป็นคนพะเยาและเคยมีรูปถ่ายไปเที่ยวด้วยกันซึ่งตัวของรถก็เป็นคนพะเยาเช่นกันครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มสร้างบทละครตัวละครในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเกือบทั้งหมดแล้วโดยพบว่าเป็นการแพ็คยาเสพติดมาจากฝั่งลาวโดยมีคนไทยได้ประโยชน์จึงไปร่วมรู้เห็นในขบวนการนี้ด้วยครับ 12:09 น.ครับเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาต่อกันที่อีกคดีหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรค่ะรวบขบวนการกุมารจีนนะคะรวบพ่อทิพย์ทั้งหลายแหล่ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการรวบการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนนะคะแบ่งเป็นพ่อทิพย์10คนหญิงชาวจีน7คนแล้วก็นางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอก

0: ชนและนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตค่ะทำให้วันนี้ที่สน.บางยี่เรือก็เต็มไปด้วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เช้านะคะหนึ่งในพ่อทิพย์ที่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็มีลูกสาวมาเยี่ยมค่ะลูกสาวยืนยันว่า10ปีก่อนเนี่ยพ่อมีภรรยาใหม่แล้วก็ได้แนะนำให้พ่อรู้จักกับหญิงชาวจีนจากนั้นก็มีการให้ไปเซ็นทะเบียนสมรสกับคนจีนแต่เธอไม่ทราบเหตุผลที่พ่อไปจดทะเบียนสมรสเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะคะมาตอนนี้ก็ถามพ่ออีกครั้งพ่อก็บอกว่าที่ยอมจดทะเบียนสมรสเพราะว่าไว้ใจในฐานะเป็นเพื่อนกับภรรยาและอีกฝ่ายก็ให้เหตุผลว่าต้องการอาศัยอยู่ในไทยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเอกสารและไม่รู้ว่ามีการสอดไส้เซ็นรับรองบุตรด้วยหรือไม่แต่ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยได้เงินค่าเซ็นเอกสารมา 2,000 ค่ะส่วนตอนที่ไปเซ็นหญิงชาวจีนยังไม่ได้ท้องนะคะเพิ่งจะมาท้องเมื่อไม่กี่ปีนี้ค่ะแล้วก็หลังจากเซ็นทะเบียนสมรสแล้วก็เซ็นหย่าในภายหลังไปแล้วด้วยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้เมื่อไปถามภรรยาใหม่ของพ่อในตอนนั้นเจ้าตัวก็บอกปัดว่าไม่รู้เรื่องค่ะย้ำว่าอย่างไรก็คงต้องประกันตัวพ่อโดยตำรวจบอกว่าประกันได้แต่ต้องเป็นการประกันตัวในชั้นศาลซึ่งตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังพรุ่งนี้นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวได้ไปเจอกับพ่อทิพย์รายนี้ค่ะก็บอกว่าไม่ได้รับเงินในการเซ็นทะเบียนสมรสแต่ได้เป็นเงินชดเชยค่าเสียเวลาในการหยุดขับรถแท็กซี่และค่าเช่ารถเป็นเงินสดครั้งละ 2,000 บาทก็ยอมรับนะคะว่าเคยลงนามรับรองบุตรให้เด็ก2คนห่างกันประมาณ 2-3 ปีโดยบุตรเนี่ยเป็นลูกของหญิงชาวจีนที่ภรรยาแนะนำแล้วก็บุตรคนแรกที่เซ็นรับรองตอนนี้9ขวบแล้วค่ะส่วนภรรยาก็รับรู้เรื่องทั้งหมดนะคะด้านนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตที่ถูกพาออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือนักข่าวก็พยายามสอบถามว่าถูกหลอกให้ทำหรือเปล่ามีใครสั่งให้ทำอยากจะชี้แจงอะไรหรือเปล่าหรือว่าได้รับเงิน 2,500 บาทในการแจ้งเกิดเท็จหรือไม่แต่ว่านางสาวสิริพรไม่ได้ตอบเลยนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวชายที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาว่าเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งกรณีตึกสตง.ถล่มนักข่าวก็พยายามสอบถามเหมือนกับนางสาวสิริพรค่ะเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบถามเหมือนกันนะคะพอช่วง 11:00 นค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนางสาวสุนีออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหามาพิมพ์ลายนิ้วมือผู้สื่อข่าวก็สอบถามกับนางสาวสุนีนะคะว่าได้ค่าจ้าง 20,000 จริงหรือเปล่าที่ถูกให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เพราะสาเหตุนี้หรือไม่นะคะมีอะไรอยากจะชี้แจงก็ชี้แจงได้นะอยากพูดหรือว่าขอโทษโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าได้รับความเสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นเหมือนกันนางสาวสิริพรก็นางสาวสุนีนะคะก็บอกว่าทำกันเพียง2คนมีคนอื่นร่วมหรือไม่นะคะแต่ว่านางสาวสุนีก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะแค่พยักหน้าตอบรับคำถามสื่อค่ะ
1: ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ร่วมกับนายกมาเลเซียนะครับเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของ2ประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตายูฮิตัมเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนำนายอนุทินและคณะเดินข้ามฝั่งเข้าที่มาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ31พฤษภาคม59โดยงบประมาณก่อสร้าง1ล้านขออภัยครับ 1,532 ล้านบาทนะครับในส่วนของอาคารหลักได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ28กันยายน62ภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารตรวจปล่อยสินค้าอาคารผู้โดยสารและยานพาหนะรวมถึงอาคารพักอาศัยสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในก็มีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและในส่วนของอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสสแกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบครับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ก็จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มศักยภาพการคัดกรองบุคคลและสินค้าลดปัญหาการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศกำหนดเวลาทำการนะครับตั้งแต่ 17:00 น. ถึง 17:00 น. ของทุกวัน

0: ขณะที่มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นผลต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของกุ้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยบอกว่าระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมคณะกับนายกรัฐมนตรีตนเองก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับทั้งสองฝ่ายกำหนดกรอบเวลาตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเดินหน้าการเจรจาให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียกลับมาดำเนินการได้ตามปกติและการส่งออกปลากระพงของมาเลเซียมายังประเทศไทยโดยหน่วยงานด้านเทคนิคของทั้งสองประเทศจะดำเนินการหาเรือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการพิจารณาและก็ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งผลักดันประเด็นการค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้มีความคืบหน้าโดยเร็วครับช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถามกันต่อนะคะมาดูเรื่องของคุณสุภจีนะคะที่มีคนถามหาว่าหายไปไหนนะคะวันนี้คุณสุภจีออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะยอมรับว่าต้องปรับการสื่อสารกับประชาชนตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ผ่านมาใช้เวลากับการทำงานแก้ไขปัญหามากกว่าการทำคอนเทนต์นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานนะคะตนก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมกับขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนางสุภจีบอกว่าก็ตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นะคะแต่ละวันก็มีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลจำนวนมากทั้งเรื่องสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้การเจรจาการค้าก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องภาษีแต่ว่ายังมีเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วยรวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจค่ะก็ย้ำว่าไม่ได้หายไปจากการทำงานนะคะแต่ว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทั้งการเจรจากับสหรัฐในประเด็นมาตรการภาษีการติดตามประเด็นตามมาตรการ301และผลักดันความตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศคู่ค้ารวมถึงการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศด้วยค่ะนางสุภจีก็ยกตัวอย่างเรื่องของการแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมนะคะว่าช่วงที่เข้ามารับหน้าที่เนี่ยราคามะพร้าวตกต่ำเหลือแค่ลูกละ2บาทเท่านั้นเองค่ะจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแล้วก็ผลผลิตบางส่วนมีขนาดเล็กนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเร่งเชื่อมโยงตลาดประสานผู้ประกอบการช่วยรับซื้อก่อนจะต่อยอดสู่การผลักดันล้งชุมชนเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตค่ะวันนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลูกละ12ถึง15บาทแต่ก็ยังถูกตำหนิอยู่เลยนะคะนางสุภจีบอกพร้อมกับว่าการแก้ปัญหามะพร้าวเนี่ยต้องดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งการระบายผลผลิตการเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปแล้วก็การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคกุ้งแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าไปใช้กลไกตลาดช่วยดูดซับผลผลิตด้วยโดยประสานกับโมเดิร์นเทรดร้านอาหารและพาณิชย์จังหวัดร่วมรับซื้อพร้อมกับเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ควบคู่กับการเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็สามารถจะดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดได้แล้วประมาณ 2,900 ตันค่ะก็ทำให้ตอนนี้ราคาดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่กลับสู่ระดับเดิมนะคะซึ่งนางสุภจีก็ยอมรับนะคะว่าบางช่วงก็ท้อบ้างค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งทราบทันทีเลยว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานค่าครองชีพสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมก็ถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณด้วยก็ทำให้การแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค

0: ส่วนแล้วก็ใช้กลไกตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยไม่กล้าจะเปิดดูสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลังจากถูกนำไปทำเป็นมีมหรือว่าล้อเลียนแต่ว่าพยายามจะฝึกวางอุเบกขาและแผ่เมตตาพร้อมยืนยันว่ายังไม่ได้คิดจะหนีไปไหนค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจสำคัญทั้งการดูแลเศรษฐกิจการช่วยเหลือเกษตรกรและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ยังต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับลูกเรือมยุรินารี3รายครับยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานกลางหลังถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและเรียกร้องเงินชดเชยจากการทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์เรือมยุรินารีถูกยิงระหว่างการสู้รบของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาบริเวณช่องแคบฮอร์มุซครับที่ศาลแรงงานกลางถนนพระราม4ครับนายกันพัฒน์สิงห์ทองทนายความนำนายปณิธิตุ้มแก้วอายุ42ปีนายนพดลวงสุวรรณอายุ33ปีแล้วก็นายสุรเดชแม่นปืนอายุ32ปี3ลูกเรือมยุรีนารีครับเดินทางมายื่นฟ้องบริษัทพรีเชียสชิปปิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า PSL บริษัทพรีเชียสฟลาวเวอร์จำกัดเจ้าของเรือมยุรีนารีบริษัทเกรทไซเคิลชิปปิ้งเอเจนซี่จำกัดแล้วก็นายสถาพร64กัปตันเรือฐานละเมิดเมื่อนำลูกจ้างเข้าไปสู่ภาวะอันตรายและเรียกร้องค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยและค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงานได้ในอนาคตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และ425นะครับกรณีการละเมิดการที่นายจ้างสั่งให้เดินเรือผ่านช่องแคบพอมุสขณะที่อยู่ในสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเมื่อ11มีนาคม69โดยที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ได้ออกประกาศปิดช่องแคบพอมุสและห้ามมีให้เรือต่างชาติเรือของรัฐต่างประเทศห้ามเรือบรรทุกประเภทไม่ได้รับอนุญาตเดินผ่านช่องแคบพอมุสก็ทำให้เรือนะครับของมยุรินารีถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตการฟ้องคดีแรงงานกรณีเลิกจ้างลูกเรือไม่เป็นธรรมโดยละเลยไม่ดูแลค่าชดเชยหรือว่าค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกเรือมยุรินารีซึ่งปัจจุบันหลายรายป่วยด้วยโรค PTSD นะครับหรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจทำให้ปัจจุบันไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้โดยนายกันพัฒน์บอกว่ากลุ่มลูกเรือครับมายื่นฟ้องบริษัทชิปปิ้งในวันนี้เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องของผลกระทบจากการที่นำเรือผ่านช่องแคบพอมุสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตลูกเรือทั้ง3คนที่มาวันนี้ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าป่วยนะครับเป็นโรค PTSD หรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจเป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงคงใช้เวลาพอสมควรครับกว่าจะรักษาหายได้ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทชิปปิ้งแล้วทางบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบจึงจำเป็นต้องให้ศาลวินิจฉัยว่าลูกเรือสมควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายต่างๆผลกระทบที่ได้รับนะครับเท่าที่ดูอาการทั้ง3คนคงไม่อาจทำอาชีพคนประจำเรือได้อีกเนื่องจากมีความเครียดจากการถูกยิงของเรือเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมาและความหวาดกลัวต่อเสียงดังทำให้อาจสูญเสียอาชีพคนทำงานประจำเรือได้ครับเนื่องจากมีความหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายที่ผ่านมามีการพูดคุยกับทางบริษัทนายจ้างก็ได้ให้ค่าชดเชยมาให้กับลูกเรือ3คนเป็นเวลา2เดือนก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมและมีการบอกเลิกสัญญาจ้างในช่วงเดือนเมษายนครับซึ่งทางบริษัทในจ้างเห็นว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยไปแล้วแต่ว่าสัญญาจ้างการเดินเรือมีสัญญาระยะเวลา9เดือนทางลูกเรือควรจะได้รับเงินชดเชยตามสัญญาวันนี้จึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลครับ
1: จากเรื่องของลูกเรือมาที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะวันนี้กอรมน.นำทีมไปบุกจับต่างด้าวรอบเข้าเมืองค่ะพลโทเพชรเอกอินทรทัศน์รองผอ.รมน.กรุงเทพนะคะบูรณาการกำลังร่วมกับกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าตรวจค้นร้านบ้านเก่าเตาดินพื้นที่เขตบางบอนนะคะหลังจากรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2ว่ามีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพบแรงงานต่างด้าวรวม6คนกำลังปฏิบัติงานโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะเป็นหญิงสัญชาติลาว2คนชาย1คนและหญิงสัญชาติเวียดนาม2คนชาย1คนส่งตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลแสมดำเพื่อดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าว

0: าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอันเป็นความผิดตามมาตรา8และมีโทษตามมาตรา101แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอิหร่านทำพิธีฝังร่างของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากสงครามแล้วนะครับขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงสู้รบโจมตีในความขัดแย้งรอบใหม่ศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีนำไปฝังที่สถานสักการะอิหม่ามเรซาซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองมัชฮัดบ้านเกิดของเขานะครับท่ามกลางฝูงชนจำนวนมหาศาลหลังจากที่อิหร่านได้จัดพิธีแห่ศพและไว้อาลัยครั้งใหญ่ตลอดสัปดาห์ทั้งในอิหร่านและก็เมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอะ2แห่งในอิรักกลุ่มไว้อาลัยในชุดสีดำที่โบกธงชาติแล้วก็ภาพถ่ายของอดีตผู้นำขณะเดียวกันอายาตอลลอฮ์มุตตาบาคามาดีอีบุตรชายของเขาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ยังคงไม่ปรากฏตัวในวิดีโอหรือว่าภาพใดๆนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่คร่าชีวิตปีดาโดยแหล่งข่าวในกรุงเทหรานบอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายและหน่วยงานความมั่นคงพยายามจำกัดการปรากฏตัวครับเนื่องจากเสี่ยงจะถูกสหรัฐโจมตีพิธีฝังศพเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านได้โจมตีตอบโต้โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหลังจากสหรัฐโจมตีจังหวัดชายฝั่งทางใต้และก็ทางตะวันตกของทางตะวันออกของอิหร่านส่งผลให้มีแรงงานเหตุระเบิดหลายครั้งในพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่านรวมถึงเมืองบูเชเร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในขณะที่สหรัฐบอกว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางออกผ่านการเจรจาทางเทคนิคครับ
0: เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานรองเท้าในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนของจีนมีผู้เสียชีวิตถึง28คนนะคะไฟได้โหมไหม้ที่อาคารโรงงานของบริษัทฮุนเติงและเกิดกลุ่มควันหนาทึบค่ะทําให้ผู้ที่อยู่ภายในต้องหนีไปที่ดาดฟ้าอย่างเช่นชายคนหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องคอยฉีดน้ำบรรเทาความร้อนเพื่อช่วยชีวิตแต่รายงานไม่ได้บอกว่าช่วยเหลือได้สำเร็จหรือเปล่านะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต28คนจากเพลิงที่ลุกไหม้ขณะที่มีผู้คนภายในโรงงานทั้งหมด239คนเจ้าหน้าที่ช่วยอพยพได้อย่างปลอดภัย213คนค่ะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในเมืองศูนย์กลางการผลิตรองเท้าของจีนนะคะสำนักข่าว CCTV ก็รายงานว่าผู้นำจีนสั่งการกับเจ้าหน้าที่ว่าจำเป็นต้องหาผู้รับผิดชอบให้ได้สำหรับเหตุนี้ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากพร้อมกับระบุได้ว่าทุกคนต้องนำอุบัติเหตุด้านอุตสาหกรรมมาเป็นบทเรียนใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะยังไม่แน่ชัดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้คืออะไรนะคะแต่ว่าต้นเพลิงนั้นอยู่ที่บริเวณชั้น1ซึ่งใช้เป็นที่เก็บวัสดุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวพนักงานหลายคนไว้แล้วก็อายัดบัญชีธนาคารของโรงงานระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทุกวันMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของ

0: ของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจันยวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น. ที่นี่ MCOT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของการคุยข่าวในเที่ยงวันนี้นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ปองปอนมารายงานตัวรับหน้าที่ในการดูแลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้วันนี้พี่เอกขออนุญาต1วันนะคะมีประชุมสื่อมวลชนที่จังหวัดตราดนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ปองปอนก็เลยมาดูแลคุณผู้ฟังนะคะอยากจะพูดคุยทักทายฝากข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาทักมาที่เพจอสมทจันทร์ทบุรีได้เลยค่ะหรือจะกิ้งกลางมาหลังไมค์เบอร์นี้ก็ได้นะคะ0394714446ฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยช่วงนี้หลายคนบอกว่าอากาศบ้านเราเนี่ย 2-3 วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่ก็ยังมีการเตือนกันเรื่องของฝนด้วยเหมือนกันหรือพื้นที่ไหนของจันทบุรีวันนี้มีฝนตกบ้างไหมคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ก็อาจจะมีลมกระโชกแรงมีฝนตกได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันแต่อย่างที่บอกไป 2-3 วันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็สงบหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีฝนแต่มีแดดออกนะคะแต่มีทางด้านของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าฝนอีกแล้วคุณผู้ฟังหลังจากวันที่10เป็นต้นไปก็คือในวันพรุ่งนี้11เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะหลายพื้นที่จะมีฝนเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ภาคใต้แล้วก็ที่ภาคตะวันออกของเรานะคะหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกทั้งที่จันทบุรีที่ตราดที่กาญจนบุรีช่วงนี้ระมัดระวังกันนิดนึงก็แล้วกันจะมีฝนตกอย่างที่บอกไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมเลยนะคะตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วฝนเนี่ยจะเยอะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องระมัดระวังกันอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าปังปอนก็จะเอาเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศเนี่ยมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอยู่แบบนี้เป็นประจำค่ะทีนี้คนที่จะเดินทางไปนะคะที่ประเทศจีนตอนนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะวางแผนการเดินทางนะคะใครที่จะเดินทางไปที่เกาะไต้หวันนะคะหรือจะไปที่ประเทศจีนในช่วงนี้ฝนเขาจะตกหนักในช่วงวันที่11 12ใครอาจจะมีโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายสัปดาห์นี้ตรวจสอบกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ ทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊จะดูความปลอดภัยเรื่องของพายุได้แบบไหนยังไงบ้างนะคะก็ไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็มีประกาศแจ้งเตือนสำหรับใครที่อาจจะมีโปรแกรมในการเดินทางไปที่เกาะไต้หวันนะคะหรือว่าเดินทางไปที่ประเทศจีนในช่วงนี้ค่ะส่วนประเทศไทยก็อย่างที่บอกไปนะคะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าฝนนี่แหละไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมกันเลยทีเดียวค่ะมีต่อเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะคุณผู้ฟังพอพูดถึงจันทบุรีหลายคนก็บอกว่าจันทบุรีเนี่ยก็จะนึกถึงเพชรถึงพลอยนึกถึงอัญมณีนะคะแน่นอนว่าใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของอัญมณีเรื่องของการทำพลอยการเจียระไนแบบไหนนะคะที่จะต่อยอดกันได้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ชาวจันทบุรีที่มีความรู้ความสามารถมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากจะมาเข้ารับการอบรมนะคะตอนนี้เขาขยายเวลาในการรับสมัครเรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีของปีนี้กันเลยค่ะกับหลักสูตรการเจียระไนพลอยรูปทรงกลมก้นเพชรและก้นสี่ชั้นนะคะอันนี้เนี่ยเขาเปิดมาเป็นรุ่นที่2แล้วแหละบางคนก็อาจจะพลาดจากรอบแรกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยคนที่ชอบอัญมณีนะคะแล้วอยากจะก้าวตัวเองเข้าไปสู่การเป็นช่างเจียระไนมืออาชีพโครงการนี้เหมาะมากๆเลยค่ะคุณจะได้ลงมือทำในทุกขั้นตอนจริงเลยนะคะนอกจากนี้ก็มีบรรยากาศรุ่นที่แล้วค่ะเขาเอาภาพมาให้ดูด้วยนะใครที่อยากจะเห็นภาพบรรยากาศของปีที่แล้วนะคุณผู้ฟังหรือว่ารุ่นที่แล้วนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนะคะงานนี้ใครชื่นชอบเรื่องของพลอยเรื่องของอัญมณีอยากจะเป็นช่างเจียระไนอย่างที่ปังปอนบอกไปนะคะมาอบรมฟรีมีวุฒิบัตรให้คุณได้ไปต่อยอดอาชีพกันด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเปิดอบรมกันค่ะในช่วงวันที่4ถึง8สิงหาคมนี้ที่สมาคมผู้ค้าอัญมณีจันทบุรีแต่การเปิดรับสมัครเนี่ยเปิดไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมยังมีเวลาเหลืออยู่สักประมาณอาทิตย์กว่าๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อาจจะฟังอยู่ในตอนนี้นะคะอยากจะไปสมัครไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่ Facebook อย่างที่บอกไปนะคะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีนั่นเองค่ะหรือไม่มั่นใจอย่างไรโทรไปสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ก่อนได้เลยนะคะ0396-09855นั่นเองค่ะยังมีเรื่องราวต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายคนก็อาจจะเห็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมบนถนนท่าแฉลบเนี่ยเขามีการก่อสร้างกันนานเหลือเกินนะคะทีนี้ก็จะเป็นระยะที่3แล้วนะคุณผู้ฟังในช่วงวันที่10ก็คือวันนี้วันแรกนะคะ3วันนะ10 11 12นะคะตั้งแต่ 8:00 นถึง 5:00 นเลยคุณผู้ฟังที่เขาจะมีการปรับปรุงถนนนะคะเป็นการพัฒนาและปรับปรุงถนนท่าแฉลบนั่นเองค่ะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาวัฒน์ผู้รับการก่อสร้างนะคะเขาก็จะเข้าดำเนินการอย่างที่บอกไปทีนี้เวลาเราใช้รถใช้ถนนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเองนะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนใครที่บ้านอาจจะอยู่แถวนั้นจำเป็นต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะ10 11และ12 8:00 นถึง 5:00 นเลยค่ะเรียกได้ว่าตลอดทั้งวันของ3วันนี้ส่วนใครไม่มั่นใจอย่างไรนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าจะซ่อมกันอีกนานแค่ไหนจะใช้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะโทรไปได้เลยที่กองช่างเทศบาลเมืองจันทบุรีเบอร์นี้ค่ะ0393111179หรือจะอินบ็อกซ์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ของเทศบาลเมืองจันทบุรีได้เลยนะคะเขาก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามของทุกท่านด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกเลยว่าใครว่างงานอยู่หรืออยากจะเปลี่ยนงานรวมถึงต้องบอกว่าดีต่อคนที่ว่างงานอยู่ในตอนนี้นะคะเขาจะมีงานนัดพบแรงงานแอดจันค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆของคนที่หางานอยู่อาจจะเป็นน้องๆที่เพิ่งจบใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนงานในครั้งนี้ไปงานนี้รับรองว่าคุณจะได้เจอสถานประกอบกิจการรวมถึงผู้ประกอบการนะคะคับข้างกันเลยทีเดียวค่ะเดินทางไปงานนี้กันได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ตั้งแต่10โมงจนถึงบ่าย3โมงนะคะด้านหน้าจันทบุรีฮอลล์ชั้น2ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีไปงานนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังคุณจะได้เจอนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์ทันทีกับนายจ้างสถานประกอบการชั้นนำของจันทบุรีค่ะนอกจากนี้ใครที่อยากจะมีโอกาสเดินทางไปทำงานต่างประเทศไปงานนี้รับรองว่าไม่ถูกหลอกแน่นอนนะคะเพราะว่า ขามีการให้คำปรึกษาคุณสามารถไปลงทะเบียนไปทำงานที่ต่างประเทศกันได้เลยค่ะนอกจากนี้ใครที่ว่างงานแล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานกิจกรรมที่นี่เขาก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังมีคลินิกอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพโดยนักจิตวิทยาด้วยค่ะมีเล่นเกมมีแจกของรางวัลต่างๆมากมายก

ไปเจอกันได้ในงานนี้23กรกฎาคมที่ด้านหน้าจันทบุรีฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี10โมงเป็นต้นไปนะคะใครที่ไปถึงแล้วอาจจะงงๆหน่อยว่าไปแบบไหนอย่างไรนะคะหรือไม่มั่นใจอย่างไรก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีโทรไปถามก่อนก็ได้ค่ะเบอร์นี้นะคะ0393238 40ต่อ2นั่นเอง

ะพูดคุยทักทายกันมาได้เที่ยงๆแบบนี้ทานข้าวไปด้วยดูไลฟ์สดกันไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่หมุนคลื่นมาเจอกับปังปอนก็ 95.25 อสมทจันทบุรีได้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารอันนี้เป็นการประกาศรับสมัครงานค่ะของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะน้องๆที่เพิ่งเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะคะคุณไปดูรายละเอียดได้เลยนะอายุไม่เกิน35ปีจบปริญญาตรีนะคะอันนี้เนี่ยทำงาน5วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,690 บาทน้องๆ นะคะที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้น้องไปสมัครกันได้เลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะสามารถจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจในเรื่องของบริการแล้วก็ภาพลักษณ์ได้นะคะสามารถใช้ AI นะคะมาประยุกต์ในการทำงานได้ค่ะมีความรู้เรื่องของการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์หรือว่า CSR มีความรู้ด้าน AI อย่างที่บอกไปเอามาประยุกต์ใช้นะคะที่สำคัญอ่านข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นพิธีกรได้นะคะปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาเขามอบหมายเรียกได้ว่าน้องๆคนไหนที่มีความรู้ความสามารถอายุไม่เกิน35ปีจะเป็นชายเป็นหญิงเป็น LGBTQ ได้หมดเลยค่ะไปสมัครกันได้เลยที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีอินบ็อกซ์ไปสอบถามเขาที่ Facebook นะคะหรือว่าจะโทรไปก็ได้ที่เบอร์นี้นะคะเดี๋ยวหาเบอร์ให้ก่อนนะคุณผู้ฟังโทรไปได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0393111126นะคะหรืออีกเบอร์ก็ได้0393220040นั่นเองนะคะบางคนบอกว่ามีความรู้ความสามารถครบเลยรีบไปสมัครกันได้เลยนะคะจะเดินทางไปเองก็ได้หรือจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอีกเรื่องราวมีการประปาก็ต้องมีการไฟฟ้าแต่ว่าอันนี้เป็นการดับไฟนะคุณผู้ฟังในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเรียกได้ว่าทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใครที่อาจจะมีในส่วนของผู้ป่วยนะคะต้องการใช้เรื่องราวของไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์คุณติดต่อไปวันนี้ก่อนได้เลยนะคะหรือจะเตรียมการในช่วงวันจันทร์วันอังคารก็ได้นะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่การไฟฟ้าได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปักเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็เปลี่ยนสายไฟแรงสูงใหม่ค่ะหลายบริเวณที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งบริเวณตลาดป้าหลวยหมู่ที่9ตำบลเกาะขวางค่ะอันนี้ก็จะยาวไปจนถึงเกาะตะเคียนด้วยซอย12ซอย14ทั้งหมดเลยนะคะมีอาคารพาณิชย์ค่ะแถวๆเกาะขวางทั้งหมดเลยค่ะบริเวณศาลเจ้าพ่อหนองบัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครอยู่ทั้งเกาะขวางหรือหนองบัวก็ลองโทรไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะว่าบริเวณไหนที่ไฟดับบ้างนะคะในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้9โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองค่ะโทรไปที่1129ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรีเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0393111109และ0393021841นั่นเองค่ะเดี๋ยวปังปอนไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารวันนี้กันหน่อยนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกของอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ททสำนักงานจันทบุรีรวมถึงพันธมิตรต่างๆเนี่ยเขามีการจับมือกันนะคะในการที่จะจัดกิจกรรมจันอวดดีค่ะต้องบอกว่าปีที่แล้วใครที่ได้เดินทางไปนะคุณผู้ฟังต้องบอกว่ากิจกรรมเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะบางคนไปทำเวิร์กช็อปบางคนพาน้องหมาน้องแมวนะคะไปทานคุกกี้แล้วปีนี้ต้องบอกว่าเขามีการเดินแฟชั่นโชว์นะคะแล้วก็จะมีนายแบบนางแบบชื่อดังเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันด้วยแล้วก็ทุกบ้านเขาจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวกันด้วยเรียกได้ว่าวันนี้เริ่มกันวันแรกเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีงานศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะคะใครที่อยากจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมดีๆเขาก็จะมีตั้งแต่วัดโบสถ์จนถึงโบสถ์คริสต์กันเลยเรียกได้ว่ายาวตลอดสายเลยนะคะใครที่เดินทางไปปีที่แล้วบรรยากาศเป็นยังไงพูดคุยทักทายมาได้นะคะบางคนบอกว่าติดอกติดใจกับการทำเวิร์กช็อปนะคะเขามีตั้งแต่เรื่องของการวาดรูปเรื่องของอัญมณีนะคะเรื่องของวิถีชุมชนแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอาหารแปลกๆของอร่อยๆที่นี่เขาก็มีการทำเวิร์กช็อปด้วยยังมีเรื่องของเครื่องประดับกันด้วยนะคะก็ไปกันได้กิจกรรมของงานเนี่ยเขาไม่ได้มีการปิดถนนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้มีการแบบว่าจัดเป็นล็อกๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยตลอดทั้งเส้นทางนะคะคุณก็ไปกันได้เลยค่ะรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติก็ขับด้วยความระมัดระวังกันละกันนะคะกิจกรรมเริ่มกันตั้งแต่10โมงนี่แหละแต่ว่าช่วงเช้าอาจจะร้อนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมก็ไปแนะนำนะคะช่วงเวลาเย็นๆ

0: ก็แล้วกันยังมีเวิร์กช็อปต่างๆให้คุณได้ไปร่วมกันด้วยแล้วก็เขายังมีน้องๆยังไกด์นะคะผ่านการอบรมเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล1เขาจะยืนประจำจุดเลยคุณผู้ฟังคอยแนะนำทุกท่านนะคะว่าจุดไหนมีบริการการท่องเที่ยวแบบไหนเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะสามารถสอบถามน้องๆได้เลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของจันทบุรีกับกิจกรรมจันอวดดียกกำลัง2นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้พาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้เลยรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางด้านททสำนักงานจันทบุรีร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวของจันทบุรีด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาก็แล้วกันค่ะส่วนใครที่ไปแล้วนะคะในวันนี้นะส่งภาพบรรยากาศมาอวดกันหน่อยว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะหรือว่าใครที่จะเดินทางไปในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบนี้วันจันทร์อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้เอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทีวันนี้หมดหน้าที่ของปังปอนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาเจอกัน2วันเสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อนให้เต็มที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะแล้ววันจันทร์พี่เอกกลับมารายงานตัวกันเหมือนเดิมมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้ทุกท่านได้ติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกข่าวเลยนะคะส่วนท่านไหนอยากจะฝากข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ทักมาได้เลยค่ะที่เพจอสมทจันทบุรีเก้งกลางมาเบอร์นี้ก็ได้นะคะ0394714446นั่นเองค่ะช่วงนี้หมดเวลาหมดหน้าที่แล้วปังปอนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
1: Encore Radio
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ไม่มีทรุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการทรุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ในระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อปูนเหลวลงไปในอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีแรงงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้ามาดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงครึ่งแรกปี69กองถ่ายต่างชาติแจ้งขอถ่ายทำในไทยสร้างรายได้ 4,025 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยว

0: 302เรื่องสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดปี2568ทั้งนี้ประเภทงานที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว21เรื่องมูลค่า 1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทและโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทสำหรับประเทศและเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยได้แก่สหรัฐอเมริกา 1,543 ล้านบาทฮ่องกง322ล้านบาทฟินแลนด์300ล้านบาทเยอรมนี297ล้านบาทและสหราชอาณาจักร230ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทางด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยการคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศสูงสุด 30%หมายจับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติส่งไต้หวันออสเตรเลียเพิ่ม4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทย1คนจ่อขยายผลเจ้าของยาเสพติดชาวลาวที่แท้จริงพลตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ประชุมร่วมกับร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หารือคดีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติความเชื่อมโยงกับคดีแอมีนาและขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนไปออสเตรเลียและไต้หวันเป็นคดีพิเศษเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการรวบรวมคำให้การของนายอาทิตย์และนางทัศพรสองสามีภรรยาที่จับกุมได้ที่จังหวัดเลยซึ่งให้การซัดทอดผู้ร่วมขบวนการรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆล่าสุดเมื่อวานนี้ DSI ได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทยอีก1คนหรือในแคล้วที่ถูกจับกุมแล้วในพื้นที่จังหวัดเลยและกำลังประสานทางการสปป.ลาวติดตามจับกุมอีก3คนที่อยู่ในสปป.ลาวทั้งหมดมีความเชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับล็อตที่นำมาไทยซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำเฮโรอีนนำข้ามแดนจากสปป.ลาวเข้าสู่ประเทศไทยก่อนส่งต่อให้ผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดเลยซึ่งบางคนเคยถูกจับที่ไทยแล้วซึ่งทั้ง4คนนี้ยังไม่ใช่ระดับสั่งการขณะที่คดีค้ายาเสพติดข้ามชาตินี้จะเชื่อมโยงกับคดีของแอมีนานหรือไม่นั้นจากการขยายผลภาพรวมทั้งหมดพบว่าเชื่อมโยงกับนายอุทัยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้และเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงกันระหว่าง2คดีนี้อีกแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นขบวนการเดียวกันกับแอมีนานหรือไม่เบื้องต้นพิสูจน์ทราบคนรับหิ้วได้แล้ว 4-5 คนแต่ละคนรับจ้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งเชื่อว่าโรสไม่ได้เป็นผู้สั่งการเพียงคนเดียวยังมีบุคคลอื่นอีกเพราะมีตัวละครหลายตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5%ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
13: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
15: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
18: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่าย ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ย

0: รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ้มข้นเตือนภัย
1: มีเรื่องราวมาเตือนภัยกันในช่วงของ M-Cot เตือนภัยแบบนี้ยุคนี้ใครก็อยากจะหล่ออยากจะสวยนะคะแต่ถ้าคุณสวยกับการใช้ฟิลเลอร์ราคาถูกกับหมอกระเป๋าหรือว่าหมอเถื่อนรวมถึงหมอที่เขาไม่มีใบประกอบ

0: วิชาชีพถือเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตมากๆเลยทีเดียวค่ะอาจจะไปเจอสารปลอมอย่างเช่นซิลิโคนเหลวคนที่ฉีดเขาขาดความรู้ความเข้าใจใช่ไหมคุณผู้ฟังอาจจะไปโดนเส้นเลือดนำไปสู่ภาวะเนื้อตายติดเชื้อรุนแรงตาบอดตาอักเสบได้เลยนะคะจากหมอกระเป๋านี่แหละบางคนเนี่ยเนื้อตายถึงขั้นใบหน้าติดเชื้อเป็นหนองค่ะรวมถึงไปใช้บริการในสถานที่ที่มีอุปกรณ์ไม่มีความสะอาดมีการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เรื่องของตัวยาที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้ใบหน้าของคุณเนี่ยผิดรูปหลายคนเนี่ยพอฉีดไปแล้วมันไหลย้อยเป็นก้อนแข็งก็มีหรือจับตัวเป็นพังผืดอันนี้ต้องไปขูดออกเป็นอันตรายมากๆเลยค่ะวิธีการเช็คก่อนที่คุณจะไปฉีดฟิลเลอร์อย่างปลอดภัยนะคะไปตรวจสอบรายชื่อคุณหมอที่จะทำหัตถการให้คุณก่อนค่ะเอาชื่อนามสกุลคุณหมอไปค้นหาในเว็บไซต์ของแพทยสภาว่าเป็นแพทย์จริงหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ไปตรวจสอบเรื่องของคลินิกกันด้วยค่ะต้องได้รับใบอนุญาตแล้วก็มีการแสดงเลขใบอนุญาต11หลักอย่างเปิดเผยภายในร้านต้องมีการตรวจสอบได้ด้วยนะนอกจากนี้กล่องฟิลเลอร์ต้องเป็นของแท้มีเลขทะเบียนอย.ค่ะสามารถสแกนตรวจสอบกับบริษัทที่นำเข้ามาได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆที่สามารถดูได้ด้วยตัวเองนะคะ
1: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: พอดกรีนนิวส์เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: รีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส
1: ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลวิโรจน์คนงานซ่อมกระจกกินยานถูกหลอกเซ็นรับรองกุมารจีนปัดรู้เห็นขบวนการหลังตำรวจเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรบุกรวบขบวนการสวมสัญชาติไทยให้กับพ่อแม่ชาวจีนรวม19คนแบ่งเป็นพ่อทิพย์10คนหญิงชาวจีน7คนนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนและนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตทำให้วันนี้ที่สน.บางยี่เรือเต็มไปด้วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการคุมตัวนายวิโรจน์คนงานซ่อมกระจกออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งระหว่างนั้นสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายวิโรจน์เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าตนเองถูกหลอกและไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวพร้อมระบุว่าจะขอชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในชั้นศาลและไม่ตอบคำถามว่าได้รับเงินค่าจ้างจากการดำเนินการหรือไม่เพียงแต่สายหน้าพร้อมยืนยันว่าอ่านหนังสือไม่ออกส่วนนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีเพื่อนนำข้าวผัดและกาแฟมาเยี่ยมโดยเพื่อนของนางสาวสุนีเปิดเผยว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่นางสาวสุนีทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนเคยเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลก่อนจะสนิทสนมกันจนรู้จักทั้งครอบครัวมองว่านางสาวสุนีเป็นเพียงปลาเล็กในขบวนการนี้เพราะส่วนตัวเป็นคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมีแม่ป่วยติดเตียงต้องดูแลแต่ไม่คิดว่าภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่จะเป็นแรงจูงใจทำให้เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนางสาวสุนีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำคลอดอาจไม่ได้เป็นผู้ลงนามเอกสารต่างๆด้วยตนเองส่วนรู้จักกับนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือไม่นั้นไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ส่วนตัวเชื่อว่านางสาวสุนีอาจไม่ได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมดของขบวนการนี้ขณะที่ต่อมาช่วงบ่ายอาของนางสาวสิริพรหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์เปิดเผยภายหลังเดินทางพบหลานสาวยืนยันว่านางสาวสิริพรปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของราชการและมองว่าปัญหาเกิดจากกระบวนการทางกฎหมายที่ควรได้รับการแก้ไขมากกว่าผลักภาระความรับผิดชอบมายังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐต้องการเข้มงวดในการพิสูจน์ตัวบุคคลก็ควรแก้กฎหมายและมีการตรวจพิสูจน์ DNA โดยใช้งบประมาณของรัฐไม่ใช่ผลักภาระให้กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อถามว่านางสาวสิริพรรู้จักกับนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่อาของนางสาวสิริพรระบุว่าตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนื่องจากหลานทำงานในสำนักงานเขตขณะที่ญาติอาศัยอยู่คนละบ้านสำหรับคดีนี้อาของผู้ต้องหายืนยันว่าเป็นคดีเดียวกับนางสาวสิริพรเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนคือคดีนายเฉินยินไลและหลานสาวยังยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีโอกาสได้พูดหลานสาวมีอาการเครียดอย่างหนักร้องไห้ตลอดเวลาและนอนไม่หลับยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดอาของผู้ต้องหายังเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงมากกว่าผู้ปฏิบัติงานเพราะมองว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างกำลังตกเป็นแพะรับบาปเวทีเสวนากรรมธิการทหารหนุนโครงการจัดหาเรือฟริเกต4ลำคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์งบประมาณความมั่นคงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและการพึ่งพาตนเองของประเทศที่อาคารราชนาวิกสภาในฉัตรสุภัทวณิชรองประธานคณะกรรมการระบุว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีกลางและเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการขณะที่พลเรือตรีสราวุธจิยางขบุตรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ใน3มิติคือเป็นผู้จัดหาใช้งานและซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตกำหนดขอบเขตการจัดซื้อหรือ TOR ที่เข้มข้นรัดกุมครอบคลุมถึงข้อเสนอการชดเชยทางเศรษฐกิจโดยมีแนวคิดว่าโครงการเรือฟริเกตไม่ใช่แค่การจัดหาอาวุธแต่เป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศและพึ่งพาตนเองพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือมีความมุ่งมั่นเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและออฟฟิศโพลิซี โดยได้รับการช่วยพัฒนาบุคลากรของไทยและนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel กระบะจาก Toyota เอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยละค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31 สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ

ับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: า15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจพบปริญญาโผล่รายชื่อพ่อทิพย์เชื่อมโยงหญิงจีนพันคดีสแกมเมอร์เร่งตรวจ DNA ความคืบหน้าตำรวจบุกรวบขบวนการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนล่าสุดพบเพิ่มอีกหนึ่งคือนายปริญญาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์เนื่องจากมีพยานหลักฐานพบว่าเด็กที่นายปริญญารับรองเป็นบิดาตามเอกสารมีมารดาเป็นหญิงชาวจีนและมีความเชื่อมโยงกับนายเฉินยินไลผู้ต้องหาชาวจีนที่เคยถูกจับกุมคดีเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งนายปริญญาที่ถูกระบุว่าเป็นพ่อทิพย์รวมถึงนางสาวเป้าเจียวเฉินแม่ของเด็กเนื่องจากอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเปรียบเทียบ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดสำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าคดีดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเท็จให้เด็กชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 1,000 คนจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องน่าจะอยู่ที่ประมาณ500คนยังไม่ถึง 1,000 คนตามที่มีการเผยแพร่ข่าวก่อนหน้านี้นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชนรวม5แห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหากพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับต่อไปโดยวันนี้คาดว่าน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกมากกว่า10รายนายกแป้นโอดงบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ปี70ถูกตัดเกือบหมดยืนยันงบเทศบาลเหลือแค่42ล้านไม่ใช่200ล้านนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัดคลิปชี้แจงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดงบปี70แก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพราะเทศบาลและท้องถิ่นไม่ได้ของบซ่อมแซมหรือขุดลอกคูคลองแต่เป็นการขอทำห้องเรียนอัจฉริยะ4ห้องทำถนนขอเจ็ตสกี8ล้านบาทโดยนายณรงค์พรย้ำว่างบถูกตัดหมดพร้อมชี้แจงเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะเป็นการขอในสมัยของพลตำรวจโทสาครทองมุนีอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในยุคที่ตนได้ขอไปได้เพียงเรือยาง4ลำรถ10ล้อ3คันและถนน1สายซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องเข้ากรรมธิการงบประมาณในปีหน้าส่วนการจัดซื้อเจ็ตสกีที่ขอไปเพราะต้องใช้แต่ถูกตัดงบหมดแล้วจึงได้เรือยางมา4ลำสำหรับราคา8ล้านบาทนั้นนายณรงค์พรระบุว่าไม่ทราบเพราะประมูล e-bidding ส่วนวันนี้ที่จะได้พบนายกรัฐมนตรีคงไม่คุยเรื่องนี้แต่มาต้อนรับตามปกติพร้อมยืนยันว่าไม่เป็นไรไม่เสียกำลังใจซึ่งงบประมาณของเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้เหลือ200ล้านบาทแต่เหลือ42ล้านบาทเนื่องจาก 2-3 เดือนที่แล้วใช้งบประมาณส่วนนี้ซ่อมโรงเรียนซ่อมถนนซ่อมอนามัยที่เสียหายจากการจมน้ำรวมถึงซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลที่จมน้ำทั้งหมดและยังมีการขุดลอกคูคลองซื้อเครื่องสูบน้ำกว่า200ล้านบาททำให้เหลืองบประมาณ42ล้านบาทสามารถตรวจสอบดูได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
6: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
13: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีนำทัพลงสงขลาติดตามแผนรับมือยืนยันไม่เคยทอดทิ้งเร่งซ่อมคลองร.1เสร็จก่อนสิ้นปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าเมื่อเช้าไปเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิจกายูฮีตามของมาเลเซียเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าและวันนี้ไม่ใช่มาเยี่ยมเยียนทักทายแต่มาเตรียมการให้ความช่วยเหลือป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นหน้าน้ำอีกครั้งจึงถอดบทเรียนจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมตัวเต็มที่ไม่ให้มีความเสียหายอีกส่วนวันนี้มาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาและมาด้วยความกลัวเพราะเมื่อมาในพื้นที่แล้วต้องทำให้ได้ซึ่งตนพาจำเลยทั้งหมดมาด้วยกันตนเป็นจำเลยที่หนึ่งจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำตัวนายกแป้นพร้อมบอกว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งก่อนจะหันไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าเป็นจำเลยที่สองเพราะทุกท่านมีส่วนร่วมในเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมดซึ่งทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ได้ลงพื้นที่เมื่อครั้งน้ำท่วมได้เห็นสภาพความเสียหายและกลับไปเร่งเรื่องการเยียวยาคิดแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์มาทำร้ายประชาชนอีกยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งประชาชนยังใช้เวลาทุกช่วงในการดมทรัพยากรต่างๆเข้ามาแก้ไขปัญหาในวันนี้มาตรวจคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1กรมชลประทานได้เตรียมการซ่อมแซมส่วนกรมทางหลวงจะซ่อมแซมถนนมีงบกลางใช้จ่ายเพื่อชาวสงขลาในการป้องกันปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิริพงษ์ยันสถานการณ์น้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ดีขึ้นพบผิวถนนทรุดตัวเพิ่มแค่8เซนติเมตรนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าการทรุดตัวของพื้นผิวถนนมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อวานนี้พื้นผิวถนนทรุดตัวประมาณ20เซนติเมตรแต่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทรุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรเท่านั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีและแตกต่างจากเมื่อวานที่มีการทรุดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรปัจจุบันการทรุดตัวเกิดขึ้นเป็นช่วงๆขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานในแต่ละช่วงเวลาโดยเจ้าหน้าที่สามารถอุดจุดรั่วและช่องว่างใต้ดินได้สำเร็จในบางจุดแล้วผู้รับจ้างได้เพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างใต้ดินให้ได้มากที่สุดซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเตรียมดำเนินการรื้อสะพานลอยบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมพื้นที่ส่วนอาคารเดินรอบยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากเมื่อวานทีมวิศวกรทั้งไทยและต่างชาติยังคงติดตามและตรวจวัดสภาพอาคารทุก30นาทีพบว่าแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบการเอียงตัวเพิ่มเมื่อเทียบกับวันก่อนขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลแรงดันระหว่างภายในและภายนอกอุโมงค์เนื่องจากตัวอุโมงค์ต้องรับแรงดันจากดินและน้ำโดยรอบจึงจำเป็นต้องอุดช่องว่างด้านนอกให้สมบูรณ์เพื่อให้อุโมงค์สามารถรับแรงดันได้หนาแน่นก่อนจะเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันในการดำเนินการแก้ไขโปเกมอนโกครบ10ปีเกมโปเกมอนโกฉลองครบรอบ10ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเนรมิตพื้นที่จตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กเพื่อจัดกิจกรรมประลองฝีมือในสถานที่จริงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยมีผู้เล่นเกือบ 2,000 คนมาร่วมเล่นเกมพร้อมกันและร่วมมือกันปราบตัวโหดในตำนานอย่างมิวทูท่ามกลางแสงสีเสียงและดีเจซึ่งสร้างความตื่นเต้นและซาบซึ้งใจให้กับแฟนเกมจนบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อเห็นโปเกมอนของตนเองไปปรากฏอยู่บนจอยักษ์รอบจัตุรัสผู้พัฒนาเกมระบุว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ10ปีก่อนในการเชื่อมโยงผู้คนให้มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในโลกจริงและว่าการเล่นเกมนี้ช่วยให้ผู้คนได้ออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชีวิตจริง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
15: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
16: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
18: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
19: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
20: เอ็มคอร์ด Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
21: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
20: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
21: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
22: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
23: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
24: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
25: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
26: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
27: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
28: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: ั้งของ
1: 17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายพัฒนาชายแดนใต้ความมั่นคงต้องเดินคู่เศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวรัฐก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความมั่นคงควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายการค้ามนุษย์การลักลอบนำเข้าสินค้าอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะต้องดำเนินควบคู่กันนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและภาคประชาชนโดยต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไม่ปล่อยให้เกิดพื้นที่ว่างที่รัฐไม่สามารถเข้าถึงหรือดูแลได้เหตุปั้นจั่นล้มบนถนนพระราม2ล่าสุดมีการรื้อถอนซากปั้นจั่นออกไปแล้วรอการขนย้ายขณะที่ญาติจะเคลื่อนศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีที่จังหวัดสุรินทร์ณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
3: จากเหตุการณ์ที่ปั้นจั่นล้มขณะกำลังก่อสร้างทางบริเวณโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2กิโลเมตรที่39ถึงกิโลเมตรที่40+50บริเวณยูเทิร์นสะพานคลองหลวงหมู่ที่3ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นาทีของวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้นายวิเชียรป้องทองหลางอายุ64ปีชาวจังหวัดสุรินทร์คนงานคุมปั้นจั่นเสียชีวิตในบริเวณที่เกิดเหตุนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณ 14:00 ของวันที่10กรกฎาคม2569บริเวณพื้นที่ก่อสร้างพบว่าได้มีการรื้อถอนปั้นจั่นมรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนเหล็กก่อสร้างที่กองไว้เพื่อรอให้รถบรรทุกเข้ามาขนย้ายออกไปเท่านั้นโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภายในช่วงเย็นของวันนี้ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทราบว่าในช่วงเย็นของวันนี้เช่นกันก็จะมีการเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยทางญาติจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปนั้นทางญาติจะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในช่วงเย็นของวันเดียวกันทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังยืนยันได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพระราม2แต่อย่างใดทั้งสิ้นนัทนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
2: สเปนพร้อมด่วนเบลเยียมคืนนี้ฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้เวลา 2:00 นคู่ที่2สเปนแชมป์โลก1สมัยพบกับเบลเยียมที่สนาม LA Stadium เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสความพร้อมของสเปนที่เป็นทีมเดียวในฟุตบอลโลก2026ที่ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวพร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยการเก็บคลีนชีตในฟุตบอลโลกติดต่อกันถึง6นัดตัวหลักๆอย่างเช่นลามีนยามานดานีโอโมและปาดรีเปดรีพร้อมลงสนามด้านเบลเยียมที่ไม่แพ้ใครติดต่อกัน18นัดเกมนี้จะไม่มีอามาดูโอนาน่าที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าส่วนตัวหลักจะนำทัพโดยเควินเดบลอยยูริติเลอร์มันสำหรับสถิติ3เกมหลังสุดที่เจอกันสเปนเอาชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้ง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร 02285-8888 กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
9: ฝนตกใบไนโตรเจนมาอย่างเหลือเฟือใช้เพียงปุ๋ยซากสัตว์ดิ่มเลือดบาซิลัส7สายพันธุ์เกษตรไทยตัวหนัวทดแทนปุ๋ยเคมีให้พืชเอาไปใช้สร้างโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตเขียวงามแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยลดการใช้ยาหนอนยาแมลงเกษตรไทยตัวหนัวอินทรีย์วัตถุหลายชนิดและแร่ปรับปรุงดินเชื้อราดีไมโครไลซ่าช่วยสร้างรากเทียมให้พืชทนแล้งรวมทั้งบาซิลัส7สายพันธุ์แย่งอาหารแย่งที่อยู่เบียดคุมโรคพืชดึงไนโตรเจนในอากาศลงสู่ดินแทนปุ๋ยยูเรียและย่อยฟอสเฟตตกค้างที่ล็อกดึงแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กให้เป็นประโยชน์ให้ใบเขียวทำสวนแบบเข้าใจธรรมชาติทำทุเรียนต้นทุนต่ำในแนวทางปรับปรุงคืนชีวิตให้แก่ดินใช้อะมิโนจากเลือดให้พืชสร้างโปรตีนลดปุ๋ยเคมีที่ทำให้พืชอ่อนแอเกษตรไทยตัวนัวนวัตกรรมให้ดินฟรีปรับปรุงดินให้พืชทนแล้งผลิตภัณฑ์คุณภาพของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับ
10: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
11: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
15: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: M-Pod Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวครับพบกันวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่10 กรกฎาคม 2569อยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: ครับ
5: วันศุกร์แล้วนะครับ
4: วันศุกร์แล้วครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เว้นหยุดพักผ่อนพรุ่งนี้เป็นวันประชากรพี่ไพศาล
5: โอ้ก็วันของพวกเรานี่แหละ
4: โอ้แต่ว่าทางกรมอนามัยเขาออกมาให้ข้อมูลค่อนข้างน่าตกใจนะประชากรไทยเกิดน้อยมากๆเลยครับแล้วก็คาดการณ์ว่าอีกประมาณสัก30ปีมั้งคนไทยจะเหลือประมาณสัก30กว่าล้านคนเองอ่ะพี่ไพศาล
5: กี่ปีนะ
4: 30กว่าปีฮะ
5: โอ้ผมตอนนั้นถ้าอยู่ถึงก็100กว่าอายุ100กว่า
4: ครับเพราะว่าเด็กเกิดใหม่ลดลงน่าใจหายครับขณะที่ผู้สูงอายุเองเนี่ยตอนนี้เรากลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวไปแล้วครับ
5: ครับ
4: แล้วก็โอ้โหวัยทำงานจะทดแทนกันไม่ทันไงครับพี่เพศาน
5: ครับก็เกิดน้อยแล้วก็หลายๆจังหวัดในภาคอีสานก็ยังเป็นพยาธิใบไม้ในตับซะอีกนะ
4: ครับ
5: เออเกิดน้อยแล้วจริงๆมันต้องให้คุณมีคุณภาพหน่อย
4: นั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้น
5: ดูแลสุขภาพให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แข็งแรง
4: ครับ
5: เจริญด้วยพลานามัยสติปัญญานะ
4: ครับ
5: แล้วก็ทางด้านสภาวะทางด้านจิตใจอะไรอย่าง
4: นี้คือยุคหลังๆมาเนี่ยดูเหมือนเป็นกันแทบจะทั่วโลกเลยมั้งครับคนหนึ่งไม่มีคู่แม้มีคู่แล้วก็ไม่มีบุตรมีบุตรก็แค่คนหนึ่งสูงสุดก็สองคนเท่านั้นเองไม่เหมือนโอ้โหสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของผมโอ้โหอย่างของผมเนี่ยครอบครัวก็สี่คนอันนี้น้อยแล้วนะฮะยายผมเนี่ยมีลูกต้องห้าหกคนนะพี่เพศานแล้วเพื่อนผมนะเพื่อนผมที่อยู่ตรงเนี่ยอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเชื่อไหมเขาเป็นคนสุดท้องนะคุณพี่ไพศาลเป็นลูกคนที่18ฮะ
5: โอ้เหรอ
4: ครับ
5: ท้องเดียวเนี่ยนะ
4: ท้องเดียวครับ
5: โอ้โห
4: โอ้โหคุณแม่แข็งแรงมากนะฮะผมก็โหตอนแรกรู้สึกพออธิบายมาตกใจพี่ชายที่ชนิดที่อายุ80กว่าไปแล้วฮะ
5: ครับ
4: ครับแล้วเพื่อก็50กว่าจะ60แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นลูกคนที่18ฮะโอ้สมัยก่อนมีลูกดกจริงๆนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีคนเดียวก็จนไป10ปีครับ
5: ผมมีเพื่อนตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย
4: ครับ
5: เขาบอกเขามีพี่น้อง14คน
4: ครับ
5: เป็นคนอยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดสงขลานะ
4: ครับ
5: เขาเล่าให้ฟังสนิทกันแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่มีลูกอ่ะทำให้เขามีพี่น้องรวมเข้าด้วย14
4: คนโอ้โหอันนี้ก็คือมีไว้เพื่อเป็นแรงงานช่วยกันทำนาไงพี่ไพศาลสมัยโบราณสมัยก่อนเขาเป็นอย่างนี้กันจริงๆนะ
5: ก็ยังไม่มีเรื่องไอ้ เรื่องของการคุมกำเนิดด้วยอะไรด้วย
4: ครับ
5: ใช่ไหม
4: ครับ
5: ก็ยังก็จะมาเริ่มนี่แหละควบคุมผลประชากรก็สมาคมของคุณมีชัยวีระไทยไวทยะ
4: กระถุงยางใช่ไหมฮะ
5: ถุงยางด้วยทำหมันด้วยอะไรด้วย
4: ครับคือตอนนั้นอะไรในยุคอะไรเบบี้บูมต้องรณรงค์ให้มีลูกกันเยอะๆหรอพี่ไพศาลตอนนั้นฮะ
5: ไม่ใช่รณรงค์หรอกครับมันหลังสงครามนะครับ
4: ครับ
5: คือเบบี้บูมเนี่ยมันคือหลังสงคราม
4: ครับ
5: สงครามเนี่ยคนมันก็พลัดบ้านพลัดช่องนะแต่กระสานสร้างเซ็นกันกรุงเทพนี่ก็ส่วนใหญ่อยู่ไม่ได
4: ้ครับ
5: เพราะว่ามันหลายจุดมันเป็นจุดที่สหรัฐอเมริกาก็เครื่องบินมันทิ้งระเบิด
4: เป็นภาพยนตร์ที่มาแต่งอะไรกันจะแถวๆนี้นะ
5: นั่นแหละ
4: จ
5: ุดยุทธศาสตร์ทั้งหลายสะพานพุทธโรงไฟฟ้าวัดเลียด
4: ครับ
5: ตัวแถวพาวุรัตนะ
4: ครับ
5: สะพานสังฮีคือสะพานทุกสะพานโดนหมด
4: ครับ
5: นะสะพานแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำอะไรทั้งหลาย
4: ตัดเส้นทางคมนาคมก่อน
5: ตัดเส้นทางที่ญี่ปุ่นจะลุก
4: ครับ
5: ใช้ไทยผ่านเข้าไปในพม่า
4: อืม
5: นะมันก็ตัดเพราะมันมาอยู่ในขึ้นมาจากทะเลมันก็ต้องจะเข้าพม่ามันก็ถ้าทางบกมันก็ต้องผ่านแม่น้ำ
4: ครับ
5: เจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองแบบมันถึงจะไปกาญจนบุรีแล้วออกไปพม่าได
4: ้ครับ
5: แต่อะไรมันก็ระเบิดสะพานเฮี้ย
4: พอหลังสงคราม
5: คนก็อยู่ก็ไม่ได้
4: กรุงเทพก็มีประชากรน้อยลงเห็นต่าง
5: ๆแล้วก็ข้าวยากมาแพงด้วยอะไรด้วย
4: ครับ
5: คนเกิดมาก็ตายได้เยอะขาดอาหารบ้างอะไรบ้างเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็มากยารักษาโรคก็ไม่ค่อยมี
4: ครับ
5: โรคเลื้อนโรคอะไรเต็มไปหมดนะผมเด็กๆเท่าผมเกิดทีหลังนะ
4: ครับ
5: แต่พอสงครามสงบไงผมก็กลับเข้าบ้านเข้าเรือนก็เริ่มสร้างครอบครัวนะ
4: ครับ
5: ก็นี่ก็โหเด็กก็เกิดกันอุณาฝาข้างเลย
4: ลูกเล็กเด็กแดงเกินเต็มเมือง
5: เยุคเบบี้บูม
4: อ๋อครับครับครับ
5: แล้วคนเหล่านี้ก็จะเคลื่อนไปทุกเคลื่อนไปทักช่วงอายุก็เคลื่อนไปจนกระทั่งตอนนี้ก็เกษียณไปหมดแล้วล่ะ
4: ครับ
5: คนรุ่นนี้เกษียณไปหมดละ
4: ครับ
5: กลายเป็นผู้สูงอายุของสังคมไทยในขณะนี
4: ้ครับ
5: ที่เป็นเบบี้บูม
4: เบบี้บูมมา
5: เบบี้บูมเมอร
4: ์ครับยุคนี้ยุคเจนซีนะฮะก็
5: เจนซีอะไรเจนซีหรือเจน
4: ซ่าประมาณเนี้ยครับก็ทางกรมอนามัยฮะท่านอธิบดีบอกว่าตอนนี้นะพี่เพศาลจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือ 380,000 คนอัตราการเจริญพันธุ์อยู่ที่1คนต่อสตรี1คนครับต่ำกว่าอัตราประชากรทดแทนฮะจริงๆมันต้องมี 2.1 มันต้อง 2.1 คนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเหลือแค่1เองนะครับและสถานการณ์นี้ส่งผลให้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยของเรา 20% ไปแล้วครับและมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะภายในเวลาไม่ถึง10ปีปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาหลายสาเหตุครับภาวะค่าครองชีพมันฝืดเคืองความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลการตัดใจมีบุตรทั้งสิ้นครับหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจลงไปถึงระบบสวัสดิการและก็บริการสาธารณสุขในระยะยาวนะฮะนั่นแหละครับคือบางคนคลองโสดไม่ยอมแต่งงานญี่ปุ่นก็มีปัญหานะครับจีนยังต้องออกกฎใหม่เลยบอกว่าลูกหนึ่งคนไม่เอาและมีกันให้มากๆแล้วจะมีแรงจูงใจด้วยครับบ้านเราไม่แน่ใจว่าทำทันหรือเปล่าเพราะว่าคนไม่อยากมีลูกเนื่องจากลูกหนึ่งคนในยุคนี้เขาบอกค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลเมื่อก่อนพ่อกับแม่เลี้ยงลูก5คน6คนส่งเสียให้เรียนหมดทุกคนได้พี่ไพศาลแต่ตอนนี้คนเดียวโอ้โหต่อเทอมเนี่ยมันเกือบครึ่งแสนนะครับ
5: ใช่
4: เศรษฐกิจแบบนี้อีกครับ
5: เลี้ยงให้มีคุณภาพยากมาก
4: นั่นแหละครับนั่นแหละคร
5: ับเลี้ยงให้รอดพอไหวเลี้ยงให้มีคุณภาพเนี่ยคงยากมาก
4: ครับคนที่พร้อมจะมีก็ไม่มีคนที่ไม่มีความพร้อม โหอันนั้นอะหัวปีท้ายปีอย่างเงี้ยฮะคนบุคลากรเกิดมาก็เป็นห่วงกันว่าจะทำยังไงให้คนที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยไงครับ
5: อืมครับอ่ะนะ
4: ครับเดี๋ยวก่อนคุยข่าวกันพี่ไพศาลพักครู่เดียวแล้วก็มาไล่เรียงกันได้เลยครับ
5: ได้ครับ
4: พักครู่เดียวครับ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา12นาทีครับคุยข่าวกันครับพี่ไพศาลครับ
6: เรื่องคดีโกงสอบ
5: ครับ
6: ข้าราชการท้องถิ่นนี่ต้องยกนิ้วให้คุณเกประสมเขานะสำนักข่าว Next News
5: ครับ
6: นี่วันนี้เขาเปิดข้อมูลบอกว่าเปิดชัดๆพฤติการอธิบดีสอถอพวก4คน
5: ครับ
6: ที่มาไทยสอบวินัยร้ายแรงคดีโกงสอบท้องถิ่นนะก็บอกว่ากรณีที่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายประกอบด้วยนายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้ถูกเด้งถูกย้ายออกไปนะ
5: ครับ
6: 2นายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3นายพนมเทียนเส้งวันผู้อำนวยการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น4นายปิยะคังกันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ5นางสาวบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคราวนี้ถ้าดูสรุป
5: ครับ
6: ที่เขาบอกว่าเปิดข้อมูลชัดๆถึงพฤติการนะ
5: ทั้ง5คนนี้นะฮะ
6: ทั้ง5คนเนี่ยเอาคนแรกก็คืออธิบดีธ
5: ี
6: รุธ
5: ครับ
6: นะอดีตผู้ว่าสุราษฎร์เนี่ย
5: ครับ
6: แล้วก็จากผู้ว่าสุราษฎร์ก็มาเป็นขึ้นอธิบดีกรมใหญ่เลย
5: ก็เป็นผู้ว่าได้กี่ไม่ถึงปีมั้ยฮะ
6: ไม่ถึงปี
5: ครับ
6: เป็นผู้ว่าไม่ได้ไม่ถึงปี
5: ครับ
6: ย้ายมาสุราษฎร์นะยังไม่ถึงปีก็ขึ้นเลย
5: ครับ
6: เขาสรุปพฤติการนะครับละเลยการใช้อำนาจหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการจัดสอบทั้งที่มีข้อมูลความเสี่ยงการทุจริตส่งผลให้เกิดการแก้ไขคะแนนสอบและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบสรรหาข้าราชการท้องถิ่นคือโดยข้อมูลมันมีข่าวรั่วออกมาแล้วล
5: ่
6: ะว่าการสอบครั้งนี้มันมีกลิ่นทะแม่งทะแม่งมันมีการทุจริตมันมีการจ่ายเงินจ่ายทองผ่านนายหน้าอะไรกันเยอะแยะหมดแต่ว่าท่านละเลยในการใช้อำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบ อันนี้เป็นสรุปพฤติการนะที่ถูกสอบวินัยร้ายแรง
5: เอาหัวบนสุดก็คือท่านอธิบดีต้องรับหน้าเสือไปก่อน
6: คราวนี้คุณท่านนนท์พันธีพาดล่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปพฤติการก็คือละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของผลสอบก่อนเสนอประกาศผลโดยอาศัยเพียงคำยืนยันจากผู้รับจ้างส่งผลให้มีการประกาศผลสอบที่ภายหลังพบว่ามีการทุจริตแก้ไขคะแนนกระทบต่อระบบคุณธรรมและความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการอย่างร้ายแรงนะ อันนี้รองอธิบดี
5: ครับรองอธิบดีครับ
6: คือไม่ใช่ตัวการทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าละเลยทั้งคู
5: ่ครับเป็นผู้บริหารระดับสูงอ่ะมีอำนาจสั่งการจัดการให้มันเด็ดขาดนะฮะ
6: ไม่ได้ไปเกี่ยวการทุจริต
5: ครับ
6: แต่ว่ามันมีร่องรอยแล้วก็ไม่ตรวจสอบไม่ดูให้ดีอย่างเงี้ยผมคิดว่าหนักจะเป็นเบาได้นะ
5: ครับ
6: คนที่3คุณพนมเทียนเส้งวั่นผู้อำนวยการกองบุคคลนะคนนี้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบเขาสรุปพฤติการว่าในฐานะผู้รับผิดชอบเก็บรักษาแฟลชไดรฟ์ที่บรรจุข้อมูลคะแนนสอบถูกกล่าวหาว่าบกพร่องอย่างร้ายแรงในการควบคุมข้อมูลจนถูกนำไปใช้แก้ไขคะแนนสอบและละเลยการตรวจสอบความถูกต้องของผลสอบจนเกิดความเสียหายต่อระบบการสอบแข่งขันของท้องถิ่น
5: อ
6: ันเนี้ยดูจะเข้าไปใกล้มากขึ้นว
5: ่
6: าอาจจะมีส่วนทุจริต
5: เพราะว่ามันมีการแก้ไขคะแนนสอบจากแฟลชไดรฟ์จริง
6: ตัวเองเป็นคนเก็บรักษาแฟลชได
5: รฟ์ครับ
6: คนที่4ฮะคุณปิยะคังกันคนนี้มีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่นหรือตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญสังกัดกองงานบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปพฤติการก็คือในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสอถอหรือกสอถอถูกกล่าวหาว่าละเลยการเสนอให้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบและผลสอบจนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบสรรหาข้าราชการท้องถิ่นและความเชื่อมั่นของประชาชนละเลยเหมือนกัน
5: ละเลยครับ
6: น่าจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปได้ใช้อำนาจสั่งให้มีการตรวจสอบ
5: แต่ไม่ได้ทำการ
6: สุดท้ายคนที่5ครับคุณบุรณีแพรโรธเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานหรือว่านักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะ
5: ครับ
6: ก็สรุปพฤติการก็คือถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในการควบคุมและรักษาความปลอดภัยไฟล์ข้อมูลการสอบไม่ตรวจสอบความถูกต้องของผลสอบและปล่อยให้มีการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลจนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตและสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบสันทานข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยอันเนี้ยเขาสรุปพฤติการที่มีการตั้งประเด็นสอบวินัยร้ายแรงนะ
5: ครับ
6: ผมตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องละเลย
5: 157ละเว้นละเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
6: ก็คือไม่ใช่ตัวการ
5: ครับ
6: แต่ว่ารับรู้รับทราบพบเห็นมีร่องรอยมีอะไรแต่ว่าไม่
5: จัดการ
6: ไม่เอ๊ะหรือว่าไม่รายงานถ้าเป็นผู้น้อยก็ไม่รายงาน
5: ครับ
6: ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่สั่งการ
5: ครับ
6: ประมาณนี
5: ้เอ๊ะอย่างนี้มันอนุมานได้ไหมพี่เพศานว่าไอ้ไฟล์ที่แก้ไขซึ่งสังคมกำลังกังขากันอยู่ว่าแฟลชไดรฟ์ของฝั่งไหนระหว่างมสวเขาเก็บไว้เนี่ยกับของสทเขาเก็บไว้ฝั่งไหนถูกเอาไปแก้ถ้าออกมาลักษณะนี้เนี่ยครับ
6: ตรงนั้นต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจปปปกับทางปปช
5: ครับ
6: เขาต้องสอบว่าใครเป็นคนทำการทุจริตเขาต้องหาผู้ผิดตรงนั้นแต่ของมหาไทยก็เนี่ยทางวินัยก็เอาแค่ว่า
5: เราละเลย
6: ยังจับไม่มั่นคันไม่ตายอ่ะว่าคุณร่วมทุจริตหรือเปล่าแต่เอาว่าคุณมีอำนาจที่ต้องกำกับดูแลค
5: ุณ
6: ละ
5: เลยไม่รู้ว่าฝั่งไหนถูกแก้แต่คุณมีอำนาจแต่คุณไม่ดำเนินการ
6: ใช่แต่ว่าคนเหล่านี้ก็ไปถูกมีรายชื่ออยู่ในปปช.ที่เขาตั้งเขาไต่สวนอยู
5: ่ครับ
6: ถ้าไต่สวนพบว่าเป็นตัวการในการกระทำความผิดด้วยอันนั้นก็โดนข้อหาทุจริต
5: ครับ
6: ก็จะมีเรื่องอาญา
5: ครับเพราะว่าไอ้ผลสอบเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะพี่พิสารในส่วนของสทเองก็ตรวจเสร็จแล้วนะครับเสร็จครบ 100% ฮะจากยอดผู้รายงานตัว
6: 300,000-400,000 คนเนี่ยนะ
5: ครับคือเขาบรรจุจริงๆเนี่ยไอ้ปีที่มีปัญหาเนี่ยทั้งหมดนะครับบรรจุไป 14,988 รายจากยอด
6: เขาบอกว่าแค่มี 6,000 กว่าตำแหน่งมันบรรจุได้เยอะจริง
5: ครับเนี่ย สทบกบรรจุไปเนี่ย 14,988 รายนะฮะจากยอดเรียกบรรจุทั้งหมด 15,520 รายครับไม่มาแรงงานตัวเนี่ย532รายครับก็พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์อยู่ในกลุ่มคะแนนปกตินะพี่เบสารก็คือพอตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเอากระดาษคำตอบมาไปดูไฟล์ซิมันตรงกันไหมมันตรงกันก็แสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการไปแก้ไขคะแนนสอบเนี่ย 9,217 ราย 61.50% พบมีข้อผิดปกติครับก็คือกระดาษคำตอบตัวจริงกับไฟล์ที่อยู่ในฟลาชไดรฟ์ฮะมันไม่ตรงกันมันได้รับการแก้ไข5,372 รายครับ 35.84%
6: และสันนิษฐานว่าจ่ายเงิน
5: สันนิษฐานครับเพราะมันไม่ตรงกันฮะกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.เขาอายัดไว้เนี่ยนะฮะกับแฟลชไดรฟ์เนี่ยไปเปิดดูแล้วเนี่ยมันมีการแก้ไขไป 5,372 แล้วก็ยังมีกลุ่มที่อยู่ระหว่างชะลอเพื่อรอการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399ราย 2.66%เจาะลึกข้อมูลในกลุ่มผิดปกตินะพี่เบสาร 5,372 รายนี่นะครับเขาสามารถจำแนกปมปัญหาในระบบประมวลผลคะแนนออกเป็น3ประเด็นหลักนะฮะก็ได้แก่กลุ่มความผิดปกติโดยทั่วไปนะฮะก็คือมันผิดปกติจากระบบเนี่ยมีจำนวนสูงถึง 3,044 รายคิดเป็น 20.31% กลุ่มคะแนนคลาดเคลื่อนฮะคือคะแนนเพิ่มนะฮะมีตรวจพบกรณีคะแนนกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลในฐานข้อมูลระบบ Excel เนี่ย 1,522 รายคิดเป็น 10.15%
6: อันนี้คือแก้คะแนน
5: อันนี้คือแก้คะแนนเพิ่มครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำพบผู้เข้ารับการตรวจที่ได้คะแนนภาคคน้อยกว่า 60% หรือมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่า10คะแนน806รายคิดเป็น 5.38% ครับสำหรับกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีก399รายนั้นเกิดจากปัญหาด้านเทคนิคและก็เอกสารโดยแบ่งเป็นกรณีไฟล์ภาพไม่ชัดเจน133รายไม่มีไฟล์ภาพในระบบ27รายแล้วก็ไม่มีรายงานปรากฏใน Excel 205รายรวมถึงสาเหตุอื่นๆอีก34รายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบนะเอกสารฉบับนะฮะที่ของต้นทางเนี่ยเพื่อหาข้อสรุปว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีประมาณสัก270มั้งพี่เพศานที่เขาไปขอให้ไปตรวจสอบกันใหม่เขาได้ศูนย์คะแนนนะเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะกาเนี่ยแล้วมันไม่ได้สักคะแนนเดียวมันต้องมีอะไรผิดพลาดในระบบอะจนเครื่องมันไม่ตรวจฮะไม่ตรวจจะตีเป็นศูนย์เลยเนี่ยมีเกือบ300รายอะครับ
6: ก็เห็นว่าไปขอดูแล้วปรากฏว่าพบว่าฝนในตัวเลขประจำตัวสอบคาดเคลื่อน
5: คาดเคลื่อนมันไม่ตรวจเลยใช่ไหม
6: มันก็ไม่อ่านว่าเป็นของใครคือตอนกรอกเลขกรอกถูกต้อง
5: ครับ
6: แต่ว่ามันจะให้ฝนตามช่องเหมือนกัน
5: ครับ
6: เช่น2 4 8เนี้ยก็ต้องฝนตรงช่อง2
5: ครับ
6: ต้อง4 8บางคนก็อาจจะฝนพลาดไปหรือว่าลืมฝน
5: ครับ
6: ก็แจ้งว่างั้นนะ
5: ครับ
6: ซึ่งมันก็ไม่ควรจะออกแบบอะไรกันแบบนี้นะ
5: ฮะโอ้โห
6: มันทำให้คนเขาเสียประโยชน์กันแบบโอกาสพลาดมันพอเป็นไปได
5: ้อ่านมาทั้งปีกรอกแค่รหัสของตัวเองเข้าสอบผิดจบเลยนะฮะโอ้นะฮะ
6: บางทีจะไปใช้ไอ้ common sense ว่าไอ้ของง่ายๆอย่างนี้ไม่น่าพลาดโธ่บางทีคนมันบรรยากาศการเข้าห้องสอบมันไม่ใช่อยู่ในภาวะปกตินะ
5: ครับ
6: ความตื่นเต้นความวิตกกังวลกลัวจะทำไม่ทันอะไรต่างเนี
5: ้ยขออ่านก่อน
6: เกิดร้อนลนผิดปกติมีได้ดังนั้นแหละ
5: ครับครับเขาจำแนกต่อด้วยนะพี่เบสารจากศูนย์สอบทั้งประเทศ10แห่งเนี่ยเขาพบว่าศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสมีสัดส่วนคะแนนปกติสูงสุดนะคือภาคเหนือครับที่เชียงใหม่มีอัตราความผิดความปกตินะครับ 79.15% รองลงมาคือศูนย์สอบภาคเหนือ2ที่พิษณุโลกฮะอยู่ที่ 72.90% ในทางกลับกันศูนย์สอบที่พบอัตราส่วนความผิดปกติพุ่งสูงจนน่ากังวลคือศูนย์สอบภาคใต้สงขลาครับมีอัตราความผิดปกติสูงถึง 75.96% พบข้อผิดปกติ477รายจากผู้ตรวจทั้งหมด628รายครับตามมาด้วยศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชมีอัตราความผิดปกติอยู่ 74.09% ศูนย์สอบภาคใต้หนึ่งเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ที่ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะครับ691รายแล้วก็มีความผิดปกติสูงมากนี่นะฮะนั่นแหละครับก็เป็นผลที่เขาตรวจครบละ 100% พบว่าคะแนนได้รับการแก้ไขหรือว่าผิดปกติเนี่ย 5,372 รายอะครับ
6: เอาไปรวมกระจุกกันที่ภาคใต้เยอะนะ
5: ครับครับ
6: โดยเฉพาะอะไรนะนครศรีธรรมราช
5: นครศรีกับสงขลา
6: สงขลา
5: ครับ
6: ก็เป็นจังหวัดใหญ่ทั้งคู่
5: ใช่ครับ
6: เป็นจังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะ
5: ครับเอาแล้วก็มีเลขาของรัฐมนตรีคมนาคมก็ลาออกไปด้วยนี่ตามข่าวก็คืออาจจะหลานสอบได้ไม่ใช่เหรอ
6: สงขลาใช่ไหม
5: ครับ
6: เห็นว่าพื้นเพเคยสมัครสสสงขลา
5: ครับ
6: เห็นว่านามสกุลเดียวกันน่าจะเป็นหลาน
5: ครับ
6: สอบติดด้วย
5: อ่าฮะ
6: ก็ไม่รู้สอบติดโดยที่คะแนนตรงไปตรงมาหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่โกงคะแนนถ้าอยู่ในกลุ่มโกงคะแนนก็ญาติผู้ใหญ่ก็เหนื่อย
5: ก็ออกไปเคลียร์ปัญหาก่อนนะฮะเพราะว่าคุณพิพัฒน์บอกว่ายังไงก็ถ้าเคลียร์ปัญหาเสร็จครับผมจะรอประมาณนี้รอแต่งตั้งกลับมาอีกรอบนึงครับ
6: ครับ
5: ครับแล้วก็วันนี้ฮะทางคุณพักคำมนหนุนอนันต์
6: หนุนอนันต
5: ์ครับ
6: คุณลิซ่า
5: ครับ
6: ครับ
5: ออกมาจี้ให้คุณบรสิทธิ์ฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.4นะถอนตัวมาเถอะในเรื่องของการไปดูแลเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่าพบว่าไปมีชื่อของลุงคุณวรสิทธิ์เนี่ยถูกกล่าวหาไปด้วยในเรื่องนี้พี่ไพศาล
6: ก็เป็นกรรมการอยู่ในกสทไง
5: ครับ
6: เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการกลางของการสอบ
5: การสอบใช่ครับ
6: เขาจะคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5: ครับ
6: อีสานเหนือภาคใต้เอาไปเป็นตัวแทนก็ไปเป็นกรรมการ
5: ครับ
6: ลุงของคุณวรสิทธิ์ก็ไปเป็นด้วย
5: ไปเป็นด้วยเมื่อวานนี้ประชุมกรรมธิการปปช.เชิญทางกสทมาชี้แจงไม่มาบอกมีภารกิจด่วนทางมสว.ก็
6: เขาเชิญประธานใช่ไหม
5: ครับก็เดี๋ยวรอบหน้าบอกว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็จะใช้ระเบียบของทางสภาบังคับให้มาให้ได้แต่เมื่อวานนี้ทางมสว.เขาก็อัดเต็มที่เลยนะความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะทางมสว.เขา มีข้อมูลอะไรเขาก็ให้ทางกรรมธิการปปช.นะฮะเป็นคนเอาไปเผยแพร่เรียบร้อยแล้วครับ
6: ครับ
5: ครับอ่ะนี่คือเรื่องการสอบนะครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้เวลา30วันเคลียร์ปัญหานี้ให้ได้นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือประเด็นทั้ง 5,000 กว่าคนน่ะพี่เบสารจะทำยังไงถ้าเกิดว่าพบว่าเขามีการแก้ไขคะแนนตอนนี้บรรจุกันไปแล้วเนี่ยนะจะคืนตำแหน่งเรียกเงินเดือนคืนฟ้องดำเนินคดีอาญาหรือยังไงเนี่ยก็ต้องตามดูนะครับและเมื่อออกมาแล้วเนี่ยลำดับถัดไปก็จะได้เลื่อนลำดับขึ้นมาหรือต้องยังไงฮะ
6: ตอนนี้ว่าใครจะมีอำนาจในการสั่งการเรื่องนี้ผมก็ยังงงๆอยู่เลย
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: ครับ
6: คือถ้าพบทุจริตแล้วจะต้องเอาออกจากราชการเนี่ย
5: ครับ
6: จะเป็นอำนาจของใคร
5: ของใครใช่ไหมฮะ
6: จะต้องรอปปช.
5: ครับ
6: สรุปจนกระทั่งคดีถึงที่สุดก่อนไหม
5: ครับ
6: จนกระทั่งพูดง่ายๆว่าส่งศาลตัดสินและศาลตัดสินว่ามีการทุจริตอะไรเรียบร้อยแล้วถึงค่อยให้ออกหรือเปล่า
5: ครับ
6: หรือสามารถที่จะสั่งให้ออกก่อนได้เลยใช่ไหม
5: ครับ
6: มันไม่รู้ตอนนี้ยังมันอึมครึมไปหมดอ่ะ
5: เอ้าอำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยทำได้ไหมฮะ
6: ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าทำได้ก็น่านายกก็น่าจะบอกโอ้ยเดี๋ยวผมจัดการเองอำนาจผมมีก็นายกก็ในขณะนี้ก็รีบตั้งกรรมการเอาคุณประกรณ
5: ์รอคุณประกรณ์ก่อนครับ
6: ก็ไว้โบยไง
5: ครับ
6: เดี๋ยวมีอะไรมาจี้ถามนายกก็บอกเดี๋ยวผมรอกรรมการชุดคุณประกรณ
5: ์กรรมการก็รอ30วันก่อนเดี๋ยวจะรายงานนายก
6: ท่านสรุปมาว่าอย่างไรก็ตามนั้น
5: ครับ
6: นายกก็มีที่ที่จะผ่องถ่ายไปได
5: ้ครับ
6: ซึ่งมันก็หมายถึงว่ามันก็ทุกอย่างก็ยืดไปก่อนใช่ไหม พราะว่าคณะกรรมการเบื้องต้นก็30วัน
5: 30วันใช่ครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยจะรายงานล็อตแรกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือ27พอ30ครบกำหนดเวลาก็มีบทสรุปมาได
6: ้พอใกล้ๆเวลามันมีเรื่องใหญ่เรื่องอื่นบางทีเราก็ลืมเอาก็สั่งให้คุณเอกนิติไปศึกษาเรื่องอะไรนะไอ้อะไรแลนด์บริดจ์อ๋อ
5: ใช่ครับใช่ครับแลนด์บริดจ์เท่าไหร่กี่วันอ่ะ60วันไหมฮะ60หรือ90วัน
6: ไม่รู้30 60 90อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
5: ก็เงียบไปแล้วครับ
6: มันก็ตอนนี้ก็ชักไม่แน่ใจว่าตกลง
5: ได้ประชุมกันกี่รอบแล้วใช่ไหมฮะ
6: น่าจะครั้ง2ครั้งแล้วล่ะ
5: ครับ
6: น่าจะครั้ง2ครั้งแล้วล่ะแต่ว่านายกก็ไม่พูดแล้วนี
5: ่ครับ
6: ใช่ไหมไม่แถลงแล้วข่าวก็ไม่ถามแล้ว
5: ครับ
6: เผลอๆพอถึงแล้วว่าลืมกันไปหรือเปล่า
5: คนไปติดใจ
6: ถ้าไม่มีคนมาทวงข่าวว่านายกตกลงแลนด์บริดจ์ที่ให้ไปศึกษาม
5: ัน
6: ครบแล้วตกลงสรุปว่าไงคะอย่างเงี้ย
5: กู
6: ถ้ามีคนถามก็นายกอาจจะไปหาคำตอบมาตอบ
5: เสียงมันอยู่ในหัวไงพี่เพศาลคุณจุลีจากประชาธิปัตย์ที่เขาอภิปรายวันนั้นน่ะนะฮะเรื่องของแลนด์บริดจ์อ่ะกับการเดินเรือเมื่อผมไม่เข้าแลนด์บริดจ์ดีกว่าอีกลำนึงก็คืนอ้อมช่องแคบมะละกาไปเลยอ่ะอีกลำผมไม่เป็นไรเขาเปิดใช้แล้วเขาขอมาใช้เขาหน่อยเนี่ยประมาณเนี้ยพี่เวสันฟังไหม
6: ไม่ใช่ครับ
5: ที่คุณจุลีเขาเล่าอ่ะครับในสภาครับพากันกลิ้งเลยโอ้โหคุณกร
6: จุลีสงขาเหรอ
5: ใช่ครับใช่ครับคุณกรนั่งอยู่ข้างหน้ายังหัวเราะเลยครับคุณจุลีบอกว่าอ่ะ
6: คุณจุลีเขาประชาธิปัตย์เนี่ยนะ
5: ใช่ครับอีกลำนึงเอาผ่านช่องแคบมะละกาไปอีกลำนึงมาใช้แลนด์บริดจ์เลยเอายกตู้ลงนะฮะเอายกตู้ลงเสร็จแล้วนะครับเอายกขึ้นรถยกขึ้นรถไฟแล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะของทะเลเอายกลงจากตู้ยกขึ้นเรือนะแล้วก็โทรถามเพื่อนที่อ้อมช่องแคบมะละกาเขาบอกว่าตอนนี้นอนตีพุงอยู่จีนไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามคุณเรือเนี่ยขนตู้มาเป็นหมื่นๆตู้คุณจะใช้ระบบยังไงที่มันจะไหลไปให้อีกฝั่งหนึ่งให้มันทันระยะเวลาที่เขาอ้อม3วันน่ะพี่เพศาลเออเนี่ยก็คงจะรอชุดของคุณเอกนิติครับที่ไปศึกษาตรงนี้ครับ
6: อันนี้ก็โยงไปถึงเรื่องว่าเวลาตั้งกรรมการแล้วก็กำหนดระยะเวลาเนี่ยบางทีก็บ่อยครั้งเราก็พอถึงกำหนดระยะเวลาเราก็ลืมไปละ
5: ใช่ครับถ้ามีข่าวใหญ่มากระกระแส
6: แล้วเรื่องบางทีมันก็เลยไปละ
5: ครับ
6: เช่นปปช.เขาอาจจะไปเดินหน้าทำนู่นทำนี่อะไรเขาพอสมควรแล้วเนี่ยนะ
5: ครับ
6: มันก็กลายเป็นว่ากลไกมันก็อยู่ตรงนั้นไป
5: ครับ
6: ตำรวจเขาผมเพิ่งทราบนะที่เขาบอกว่าโอเคเขาก็จะทำคดีเขาก็ติดตามอยู่นะ
5: ครับ
6: แต่ว่าอำนาจอยู่ที่ปปช.เพราะปปช.เขารับเรื่องนี
5: ้ครับ
6: เป็นเรื่องที่เขาไต่สวนเป็นคดีพิเศษไปแล้ว
5: ครับใช่ครับ
6: เพราะตำรวจจะไปทำซ้ำซ้อนไม่ได
5: ้ครับ
6: อย่างมาก

0: ที่สุดก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วทั้งหมดมีอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ส่ง
1: ให้ปปช.
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้พูดง่ายๆว่าเรื่องนี้ในทางคดีนะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ปปช.
1: เร็วสุด3ปีถ้ามาตรฐาน6ปีนะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อวานเนี้ยที่ปปช.เพิ่งส่งสารแล้วก็กล่าวหากันไปเนี่ยอันนั้น10ปี
0: ครับก็ข้าราชการที่ทุจริตสอบมาก็อย่าเพิ่งตกใจลาออกไป
1: ครับ
0: เผลอๆยังอาจจะอยู่ได้นาน
1: ครับ
0: 3ปี6ปีอะไรก็ยังอาจจะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: เพราะจ่ายเงินไปเยอะนะบางคนหลายแสนบางคนอย่างว่าเกือบล้าน
1: เบื้องต้นเนี่ย 300,000 ถ้าพื้นที่แข่งขันสูงเนี่ย 800,000 900,000 นะครับพี่เบสา
0: ใช่
1: เพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่มั่นใจเอ๊ะเราอยากเป็นข้าราชการแต่กลัวไม่ได้เหลือเกินเนี่ยนะฮะอ้าวลงทุนฮะเพื่อความมั่นคงในอาชีพการงานอยู่ภาครัฐสวัสดิการดีอย่างน้อยเนี่ยการันตีไม่ตกงานจนถึงอายุ60ส่วนหนึ่งคิดอย่างนี้ครับพี่ไพศาล อีกส่วนหนึ่งขอเข้าเป็นราชการก่อนเดี๋ยวผมมีเส้นมีสายผมจะย้ายไปในกระทรวงทบวงกลมที่มีอำนาจมากกว่านี้ก็มีเหมือนกันที่คิดแบบนี้ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับ
1: ครับครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา38นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
6: วันนี้นายกไปร่วมกับทางนายกมาเลย
5: ์ครับ
6: เปิดไอ้เส้นทางที่ด่านสะเดากับทางด่านอะไรของทางมาเลเซียนะ
5: ครับ
6: เป็นเส้นทางเชื่อมนายกก็เลยกลับบ้านโดยผ่านทางด่านสะเดาแล้วก็เข้ามาหาดใหญ
5: ่ครับ
6: เข้ามาที่สงขลาเลยก็ถือโอกาสมาตรวจราชการที่สงขลา
5: ครับ
6: ที่หาดใหญ
5: ่โอ้ก็ต้องมาเตรียมพร้อมฮะเดี๋ยวพอถึงฤดูฝนคนหาดใหญ่ก็หนาวหนาวร้อนๆครับจะซ้ำรอยหรือเปล่าไงฮะ
6: ก็มาสั่งการว่าจะต้องบูรณะคลองรอหนึ่ง
5: ครับ
6: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเขาก็บอกว่าโอ้ยังไม่ทำอะไรเลยยัง
5: ตื่นเขินฮะใช่ครับ
6: คลองแล้วก็ไอ้ข้างๆที่น้ำมันเซาะพังไอ้กำพงกำแพงเหลือแต่กำแพงไอ้ดินที่ถมเอาไว้หายไปหมดแล้ว
5: มันลงไปอยู่ในคลองหมดแล้วครับ
6: มันลงไปอยู่ในคลองก็เหลือแต่ไอ้กำแพงคอนกรีตลอยอยู่
5: ครับ
6: สองฝั่งคลองนะ
5: ครับ
6: นี่ก็ต้องมาบูรณะต้องมาลงใช้งบประมาณอะไรกันพอสมควรนายกก็มาตรวจแล้วก็มีดราม่าเรื่องว่าตัดงบน้ำท่วมหาดใหญ่อะไรต่างๆก็วิพากษ์วิจารณ์กันด้วย
5: โอ้โหก็ทางนายกแป้นบอกว่าขอไปเท่าไหร่อ่ะ200ล้านตอนนี้เหลือแค่42ล้านฮะรถเรืออุปกรณ์

0: รณ์อะไรทั้งหมดถูกตัดเหี้ยนเลยพี่ไพศาลเหลือแค่เลยยาง3ลำฮะ
1: ถามว่าเอาแล้วจะไปฟ้องไหนโอ้ไม่เลยครับผมมาก็ไม่ได้มากราบฟ้องครับผมมาต้อนรับท่านครับ
0: ครับ
1: กลัวมากเพราะว่าตอนช่วงน้ำท่วมก็
0: โดนวิจารณ์หนักเหมือนกัน
1: โดนเรียกว่าทั้งถูกโขกทั้งโขกทั้งสับนะ
0: ครับ
1: นายกไม่เท่าไหร่โอ้โหคุณชาดาไทเศษไปถึงขั้นบอกเลยว่า
0: ต้องพิจารณาตัวเอง
1: โอ้ยนายกท่านนี่พิจารณาตัวเองเสร็จงานแล้วก็อยู่เสร็จงานแล้วก็ออกไปเลยนะ
0: ครับ
1: แกก็เชื
0: ่
1: อคุณชาดาแกคงออกไปแล้วเออมันแกไม่เชื
0: ่อก็พอฝนมารอบสองแกไปปิดไอ้นี่ไปปิดไอ้นี่เองอ่ะพี่ไพศาลไปปิดหรือไปเปิดอ่ะประตูระบายน้ำอ่ะ
1: ไม่สั่งการแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย
0: ท่านไปหมุนเองเลยครับ
1: เพราะว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานไม่ใช่เจ้าหน้าที่เทศบาลนะ
0: ครับ
1: คนเปิดปิดนะเป็นของชลประทานนะ
0: ครับครับนายกแป้นไปเองเลยฮะ
1: นายกแป้นเลยต้องไปเอง
0: ครับคือท่านนายกวันนี้ที่ลงไปเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะวันนี้ไม่ใช่แค่มาพบปะทักทายกันแต่มาพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยน้ำมันจะมาถึงครับปีที่แล้วเกิดความเสียหายมากในพื้นที่สงขลารัฐบาลถอดบทเรียนต่างๆแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นซ้ำอีกประชาชนจะได้ไม่ประสบความยากลำบากวันนี้ทุกคนคงเห็นว่าถ้ารัฐบาลไม่ตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนสิ้นปีคงไม่พร้อมหน้าพร้อมตามาพบกับทุกคนนะท่านบอกอย่างนั้นนะฮะแม้ว่าวันนี้เรามาด้วยความกลัวถ้าหากทำไม่ได้จะทำยังไงตนจึงนำจำเลยทั้งหมดมาด้วยกับตนนะนายกบอกว่าผมนี่แหละเป็นจำเลยที่หนึ่งแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ต้องมีจำเลยร่วมด้วยกันนะฮะให้ทุกคนมีสูงกันหมดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมจะดูเรื่องของการสัญจรกระทรวงการคลังดูเรื่องงบประมาณกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาดูว่าจะทำยังไงที่จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่น้อยลงไปรวมถึงหาวิถีทางที่จะให้คนมาเที่ยวหัดใจด้วยความปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่รัฐบาลจึงมาเตรียมตัวทุกด้านมาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและให้เกิดความพร้อมในกรณีฉุกเฉินรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้นายกอยู่ตรงนี้ตอนน้ำท่วมหาดใจปีที่ผ่านมาทุกคนลงพื้นที่เห็นสภาพความเสียหายก็กลับไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คิดแผนงานป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำร้ายอีกครับพี่ไพศาล
1: ก็ต้องเตรียมการแหละครับ
0: ครับ
1: ประมาทไม่ได้เพียงแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปีนี้มันเป็นปีเอลนีโญใช่ไหม
0: ครับ
1: เอลนีโญมันก็แล้งเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดความแห้งแล้งมากกว่าปีที่มีฝนลงมาหนักๆมากๆเนี่ยมันก็น่าจะมาอย่างแรกมากกว่า
0: และไอเอลนีโญเนี่ยพี่เพศานถ้ามันเป็นเรื่องของฝนเนี่ยเขาบอกว่าฝนมันจะตกเฉพาะจุดเฉพาะที่ด้วยนะตกแช่ที่มันหนักๆนะ
1: ไม่เลนบอม
0: ไปเลนบอมเนี่ยฮะใช่ครับใช่ครับ
1: คือมันแรงโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าจุดไหนที่มันฝนตกมันก็จะเป็นลักษณะเลนบอม
0: ใช่ครับ
1: อย่างถ้ามันมาโฟกัสเฉพาะหาดใหญ่นะ
0: ครับ
1: ก็ตกหาดใหญ่ไม่มีหาดใหญ่ไม่ตกเลยสงสัยปีนี้จะรอดมันตกเฉพาะคอหง
0: ที่ไหนโอ้โหนะฮะพื้นที่รับน้ำก็คือหาดใหญ่นั่นแหละครับ
1: จากคอหงก็ลงมาหาดใหญ่นะ
0: ครับแล้วคลองร้อนหนึ่งก็คืออ้อมเมืองหาดใหญ่เพื่อใช้ออกทะเลแต่ว่าตอนนี้คลองมันตื้นเขินยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจะทันหรือเปล่าเนี่ย
1: มันก็ล้นคลองมาทั่วหาดใหญ่
0: ใช่ครับเนี่ยปัญหามันจะเป็นลักษณะนี้ครับและคลองร้อนหนึ่งศักยภาพตอนนี้รับไหวหรือเปล่าหลายคนไม่เชื่อแล้วว่ารับไหวครับควรจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมที่จะให้น้ำมันผ่านหาดใหญ่โดยไม่ต้องเข้าเมืองอ่ะแต่ยังไม่ทำเลยไงพี่เมษาน
1: โอ้ถ้าโดนซ้ำอีกสักปีเหนื่อยนะ
0: โอ้โหในยกหนูเนี่ยน่าจะเหนื่อยหนักแล้วฮะ
1: จะคนเสียหายไปปีก็กว่าจะฟื้นตัวก็ใช้เวลาคือเสียหายไปเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า3ปี4ปี5ปี
0: ครับ
1: กว่าจะฟื้นตัวได้นะเราหมายถึงว่าในช่วง3ปีถึง5ปีนี้ถ้ามันเกิดซ้ำอีกมันก็คงจะยืนไม่อยู
0: ่ครับ
1: นะนายกเนี่ยไปที่อาจใหญ่แล้วก็ไปแสดงความเห็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งด้วยนะ
0: ครับ
1: คือเรื่องที่ CP เขา
0: รถไฟเชื่อม3สนามบินเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ขอยุติการดำเนินไอ้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน
0: ครับ
1: นายกวันนี้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้นะว่าจากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่าบริษัทในเครือ CP ยื่นหนังสือถึงการรถไฟขอสิ้นสุดสัญญา

0: ถือคือต้องเป็นไปตามสัญญาและข้อตกลงรวมถึงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงข้อผูกพันที่คู่สัญญามีต่อกันซึ่งในกรณีนี้คู่สัญญาคือรฟท.กับเอกชนที่รับดำเนินการโครงการดังกล่าวผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วยังไฮสปีดเทรนยังมีความจำเป็นอีกหรือไม่นายกบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าปรับก็ต้องมีการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาซึ่งตนก็ยังมองไม่ออกว่าคนที่ทำสัญญากับภาครัฐจะปรับเปลี่ยนสัญญาได้อย่างไรเพราะก่อนที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐจะต้องรับสภาพและเงื่อนไขทุกอย่างว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเพราะถ้าเปลี่ยนได้ก็คงจะเปลี่ยนทุกสัญญาส่วนตัวยังมองไม่เห็นว่าจะทำอย่างไรซึ่งยืนยันว่าจะต้องยึดกฎหมายเป็นหลักถามว่าหากกลุ่ม CP ยกเลิกไม่ได้หมายความว่าจะยุติไปโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่นายกก็ย้ำว่าขอยกเลิกไม่ได้ให้ไปดูสัญญาภาครัฐทุกหน่วยงานอย่าไปเจาะจงเฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่งซึ่งสัญญาภาครัฐไม่ได้เขียนเงื่อนไขการเลิกสัญญาไว้เลยแต่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่รัฐขอยกเลิกฝ่ายได้ฝ่ายเดียวเอกชนขอยกเลิกรัฐไม่มีใครก็ทำสัญญาหรอกแต่รัฐขอบอกเลิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังระบุไว้ในสัญญา
1: ครับ
0: เมื่อถามว่ารัฐจะยังเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อหรือไม่นายกบอกว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามสัญญาซึ่งการยกเลิกสัญญาจะต้องได้รับการยอมรับทั้งสองฝ่ายเพราะการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลกระทบตามมาอีกมากมายรับไหวหรือไม่ถ้าอยู่ดีๆไม่ทำงานกลายเป็นผู้ทิ้งงานก็จะยิ่งยุ่งขึ้นอีกน่าจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำและหลักประกันต่างๆจะถูกลิบหมดสิ่งที่น่ากลัวคือเมื่อรัฐไปทำการประมูลใหม่หากมูลค่าที่ประมูลใหม่รัฐต้องจ่ายเพิ่มรัฐก็ต้องไปไล่เบี้ยเก็บกับผู้ที่ยกเลิกสัญญาซึ่งน่าจะวุ่นฉะนั้นควรทำตามสัญญากันดีที่สุดถามแล้ววิธีแก้ของเรื่องนี้ควรเรียกเอกชนมาพูดคุยเพื่อให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อไหมนายกบอกว่าย้ำว่าโครงการต้องเดินไปถ้าไม่เดินก็ผิดสัญญาซึ่งก็จะยุ่งพร้อมย้ำว่าถ้าโครงการจะไม่เดินหน้าคือรัฐต้องเป็นฝ่ายเลิกทั้งนี้สัญญามีการระบุเป็นช่วงๆและมีการระบุว่าต้องทำเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ายังทำไม่ถึงก็จะมีช่องว่าเป็นการละเมิดสัญญารัฐก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้โอกาสที่เอกชนจะบอกเลิกรัฐได้ตนยังหาช่องไม่เจอเลยฉะนั้นใครทำงานกับรัฐอาจเกิดความเสียหายอาจโดนปรับแรงๆทำไม่เสร็จผู้รับเหมาหาของไม่ได้ก็ต้องยกเลิกสัญญากับภาครัฐแบบนี้เราก็เจอแต่โครงการที่มีแต่ตออยู่ทั่วประเทศพยายามว่าผู้ที่จะเข้ามาทำสัญญากับภาครัฐหรือรัฐบาลไทยต้องรับสภาพว่าเงื่อนไขทั้งหมดเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและปฏิบัติได้ถ้าจะเลิกก็ต้องเป็นแบบผู้รับเหมาก็คือทิ้งงานไปเลย
1: ครับครับต้องเป็นแนวน
0: ั้นก็จะต้องถูกปรับถูกขึ้นบัญชีดำแล้วไป
1: ครับ
0: นายกก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยคุณประกรณ์นินทพันธ์รองนายกด้านกฎหมายกำลังร่างราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้รับเหมาทิ้งงานซึ่งจะทำให้การจัดการกับผู้ที่ทำสัญญากับภาครัฐและไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามล่าสุดเครือ CP ได้ออกแถลงการยืนยันว่าทางบริษัทไม่ได้ยกเลิกสัญญารู้สึกเขาจะชี้แจงออกมาเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่ง CP ขอแจงขอสิ้นสุดสัญญา
1: ครับ
0: High Speed เชื่อม3สนามบินเป็นการใช้สิทธิ์ตามสัญญาไม่ใช่เป็นการยกเลิกโครงการทันที ยังหวังว่าจะหาทางออกที่เหมาะสมได
1: ้ครับ
0: ขอสิ้นสุด
1: ขอสิ้นสุดสัญญาเขามีทางออกกฎหมายของเขานะฮะ
0: เขาคงจะมีที่ปรึกษากฎหมายที่กฎหมายเขาแนะนำ
1: ครับ
0: นะว่าให้เอาให้มันมีรูอยู่เล็กๆอยู่รูนี้ไปรูนี้กันแล้วกัน
1: ครับครับครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เวสาเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา51นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ก็คุยกันต่อนะครับ
2: ครับท่านนายกบอกว่าต้องรัฐบอกเลิกได้ฝ่ายเดียวเอกชนไม่สามารถทำได้นะแต่เอกชนก็บอกว่าขอสิ้นสุดสัญญานะครับซึ่งเรื่องเนี้ยนะฮะก็ทางเดอะสแตนดาร์ดเองเขาก็ไปมีแหล่งข่าวมานะพี่เพศานนะฮะสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเขาอธิบายขั้นตอนหลังจากที่ CP ยื่นหนังสือไปเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นการหย่าร้างฮะเขาอธิบายแบบนั้นครับซึ่งเมื่อคู่สัญญาก็คือการรถไฟรับทราบเรื่องแล้วจะต้องนำเรื่องนี้ไปยื่นต่อนายทะเบียนซึ่งก็คือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC ครับซึ่งมีคุณอนุทินเป็นประธานเพื่อให้ทางบอร์ดพิจารณาว่าเหตุผลในการขอเลิกสัญญานั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะฮะแหล่งข่าวจากคมนาคมอธิบายถึงกระบวนการและขั้นตอนหลังจากยื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญาไว้อย่างนี้ครับกระบวนการเนี้ยมันเปรียบเสมือนการหย่ากันของคู่มั่นหรือว่าคู่สัญญาซึ่งก็คือการรถไฟเมื่อต้องการจะหย่าร้างกันก็ต้องไปดำเนินการยื่นเรื่องผ่านนายทะเบียนซึ่งในที่นี้ก็คือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EC เพื่อให้พิจารณาดูว่าเหตุผลในการขอเลิกสัญญานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่หากมีเหตุผลรับฟังได้ก็สามารถเลิกกันได้ครับทางแหล่งข่าวของคมนาคมบอกด้วยครับเหตุสำคัญที่มีการขอจบสัญญาคาดว่าน่าจะมาจากต้นทุนการก่อสร้างแล้วก็การลงทุนของไอ้โปรเจกต์รถไฟความเร็วสูงที่อยู่ในระดับเนี่ยณปัจจุบันมันสูงเกินไปโดยแนวโน้มหลังจากนี้ครับอาจจะต้องมีการปรับแผนให้การรถไฟเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการสร้างเองซึ่งจะไม่มีการเปิดประมูลให้เอกชนมาร่วมลงทุนแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะลดสเปคจากรถไฟความเร็วสูงฮะพี่ไพศาลฮะมาเป็นโครงการรถไฟความเร็วปานกลางวิ่งด้วยความเร็วประมาณสัก160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ EEC แทนซึ่งการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบรถไฟความเร็วปานกลางนี้ครับจะช่วยประหยัดงบประมาณลงไปได้มหาศาลเนื่องจากสามารถใช้การลงทุนแบบเดิมไม่ต้องทำประเมินโครงสร้างใหม่ทั้งหมดครับคาดว่าอาจจะประหยัดเงินลงทุนไปได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโครงการเดิมครับอันเนี้ยแหล่งข่าวของกระทรวงคมนาคมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะหย่าร้างกับเราถ้ามันเป็นไปได้บอร์ดอนุมัติเนี่ยถ้าเกิดเราเลิกกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวรถไฟก็จะทำเอง
3: ก็ทำเป็น
2: ความเร็วปานกลางไป
3: ไม่ต้องเป็นรถไฟความเร็วสูงนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ครับ
2: มีเรื่องนะฮะเอาเรื่องนี้ไหมพี่เพศาน
3: ครับ
2: ประเด็นกรณีแอร์มีนาซึ่งก็
3: วันนี้เลขาปปส.เขาแถลง
2: ครับคือจะเห็นภาพโครงร่างของขบวนการนี้ทั้งหมดเลยพี่เวสานตอนนี้เขาจะออกหมายจับ4คนสำหรับผู้ร่วมขบวนการนี้ครับตอนนี้เขาจับได้แล้วทั้งหมด6คนนะครับพี่เวสาน
3: ครับ
2: สองคนแรกที่จับได้เนี่ยก็คือสองสามีภรรยาคนเมืองเลยที่ไปทำงานอยู่ที่เมืองเลย
3: ที่เชียงคาน
2: ใช่ครับสามีเป็นคนไทยภรรยาเป็นสาวสปป.ลาวมีหน้าที่รับส่งพัสดุอย่างเดียวนะฮะจัดส่งพัสดุมาจากนี่แหละฮะในทุนขบวนการอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านส่งให้สองสามีภรรยานี้มาส่งเข้ากรุงเทพส่งมาแล้ว6ครั้งได้ครั้งละ6,000ส่งมาให้ใครนะฮะก็อุทัยนะฮะส่วนหนึ่งก็คืออุทัยไปรับมีนันทวัฒน์ด้วยนะครับแล้วอุทัยกับนันทวัฒน์ส่งต่อไปไหนนะครับก็ตามคำสั่งการเนี่ยไอ้กล่องพัสดุก็ส่งไปที่เหมือนกับรางน้ำนะฮะรางคำแหงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือจะร่วมขบวนการด้วยกับคดีแอร์มีนาหรือไม่ทางปปส.กำลังตรวจสอบอยู่แต่ว่าขบวนการมันมาลักษณะนี้นะครับแต่ที่ไปถึงแอร์มีนาเนี่ยก็คือ คนที่เขาไปจับได้วันเมื่อวานเนี่ยตอนหัวค่ำหัวค่ำชื่อเอกวิทย์อ่ะพี่เพศา
3: เป็นมาพะเยาม
2: าจากพะเยาใช่ครับ
3: อ
2: ันนี
3: ้นเห็นว่าหนีไปลาว
2: ครับ
3: เอาโทรศัพท์มือถือไปทำลายทิ้งที่ลาว
2: ครับครับก็ถูกรวบเมื่อหัวค่ำนี้ก็คืออันนี้จะเชื่อมตรงกับแอร์มีนาเลยเพราะว่าเขาไปรับนะฮะผ้าที่เป็นกระเป๋าอะฮะกระเป๋าช้าง
3: ไปซื้อเห็นว่าขึ้นไปซื้อที่เชียงใหม
2: ่ที่เชียงใหม่แล้วมาที่พะเยาเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์เย็บเอาเฮโรอีนยัดเข้าไปข้างใน
3: ก็มีคนสั่งเขาอีกทีหนึ่งให้ไปหาซื้อ
2: ครับ
3: เขาก็ไปหาซื้อแล้วก็มีคำสั่งว่าให้เอาไปวางไว้ริมถนนแห่งหนึ่ง
2: ครับ
3: เขาก็เอาไปวางไว้ในจุดที่นัดหมาย
2: ครับ
3: ก็ปรากฏว่ามาดูอีกทีก็ไม่อยู่ละ
2: อ่าฮะ
3: ก็แสดงว่ามีคนรับเอาไปแล้วไปบรรจุเป็นจุยาก็แสดงบรรจุในประเทศนะ
2: ฮะเขาบอกนี่เลยที่ไปกล่าวอ้างว่าไปบรรจุประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกไม่เป็นไปไม่ได้ก็คงนี่แหละฮะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฝีมือในการปักเย็บเรื่องของสินค้าพื้นเมืองแบบเนี้ยมีหลากหลายนะฮะในพื้นที่นั่นแหละครับก็
3: อ
2: ันนี้คือกระเป๋าช้างที่พอบรรจุเฮโรอีนเสร็จแล้วส่งให้อุทัยไปรับไงพี่ไพศาลรับกลับมาเอาไปส่งต่อให้กับแอร์มีนาทำไมต้องไปส่งให้แอร์มีนาเพราะเอกวิทย์เนี่ยเขาชื่อว่าริน
3: ชาวพะเยาเนี่ยนะ
2: ชาวพะเยาครับใช่ครับเป็นคนคนเดียวกับที่ชื่อว่ารินนะครับส่วนคนที่ติดต่อกับแอร์มีนาได้ชื่อว่าโรสนะฮะอันนี้พิเพจอวตารที่สามารถตะเวนหาเลยนะฮะใครจะรับผิวไทยออสเตรเลียบ้างไทยไต้หวันบ้างเนี่ยครับแล้วก็แอร์มีนาเข้ามารับว่าจะหิ้วไปออสเตรเลียให้ก็เลยให้อุทัยเนี่ยนะครับเอากระเป๋าช้างเนี่ยไปส่งต่อให้ถึงมือแอร์มีนาที่คอนโดแล้วก็ไปเช่ารถกับแอปพลิเคชันวัย59ปีที่เคยติดคุกตลอดชีวิตติดจริงๆ20ปีไปส่งเนี่ยฮะแล้วก็พอถูกจับได้เสร็จทำลายหลักฐานยังไม่ครบยังไม่หมดใช่ไหมก็ไปจับได้ที่ห้องพักว่ามันมีผงขาวมีเศษพงเศษผ้าที่มีรูปช้างอยู่กับนันทวัฒน์ที่ไปจับได้ที่อยุธยาก็เนี่ยทั้งหมดตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมด6คนที่เจ้าหน้าที่ปปส.จับได้แล้วและตอนนี้กำลังจะไปจับรถด้วยนะฮะรู้แล้วว่ารู้จักสนิทสนมกับรินนี่แหละฮะอาจจะเป็นญาติกันด้วยเป็นคนพะเยาเหมือนกันแล้วก็ปปส.ออกหมายจับอีก4คนเป็นคนสปป.ลาว3เป็นคนไทย1แต่จะเป็นหัวขบวนหรือเปล่าแต่เนี่ย4คนเนี้ยส่งยาเสพติดเข้ามาในประเทศเพื่อกระจายไปให้คนหิ้วแน่นอนแต่ว่าจะเป็นหัวขบวนหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ปปส.สาวอยู่ครับ
3: ก็รู้สึกปปส.ก็บอกว่าสรุปว่าไอ้เส้นที่เขาไปจับมาจากตัวการอยู่ฝั่งลาว
2: ครับ
3: แล้วก็ส่งมาให้สองผัวเมียที่เชียงคาน
2: ครับ
3: ผัวเป็นไทยเมียเป็นลาวเนี่ย
2: ครับ
3: แล้วก็ส่งต่อมาทำให้มาจับได้ที่ลางน้ำที่ลางกำแพงอะไรเนี่ย
2: ครับ
3: อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับสายที่ส่งเป็นกระเป๋าช้าง
2: ครับ
3: มาให้แอร์มีนา
2: ครับ
3: ก็ได้หรืออาจจะคนละสาย
2: ครับ
3: กำลังพยายามหาจุดเชื่อมโยงกันอยู่แต่ในขณะเนี้ยมันแยกเป็น2สายไปละ
2: ครับ
3: เท่าที่ดูข้อมูลนะ
2: uh-huh.
3: เพราะว่ามันไปเป็นมันมาทางเชียงคาน uh-huh. ใช่ไหมจากลาวมาเชียงคานแล้วก็มาจุดอื่นๆที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับแอร์มีนา
2: ครับ
3: แต่ส่วนที่เชื่อมโยงแอร์มีนาม
2: าจากพะเยา
3: ไปเนี่ยมันไม่ไปเชียงคาน
2: uh-huh.
3: ไปพะเยา
2: ไปพะเยาครับแต่แอร์มีนาจะเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยคุณ ปานิสราบอกมาเนี่ยนะคือตอนเนี้ยอยู่ระหว่างการสืบเส้นเงินกันอยู่แต่ว่าปปส.ไปสืบเส้นเงินของแอร์มีนาและไม่มีความผิดปกติเลยก็ต้องไปสอบย้อนดูฮะว่ารับงานลักษณะนี้มาแล้วกี่รอบนะฮะแล้วรู้ไหมไอ้ที่รับกระเป๋าแล้วก็ไปส่งเนี่ยนะฮะข้างในมันมียาเสพติดถ้าไม่รู้เนี่ยก็แสดงว่าตกนะฮะอยู่ในเหมือนกับผู้เสียหายถ้าถูกหลอกหิ้วอ่ะพี่พิสารอันนี้มันคือต้องแยกกันไปอีกนะฮะแต่ไอ้ขบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คือจัดส่งพัสดุนะฮะบรรจุยาเสพติดเอาไปส่งให้กับคนหิ้วไอ้พวกนี้ขบวนเดียวกันแน่นอนแต่ว่ามันแยกสายกันนะ
3: วิธีการคล้ายคลึงกัน
2: คล้ายคลึงกันใช่ครับมันจะมี
3: ซ่อนอยู่ในพวกสินค้าพื้นบ้านสินค้าโอท็อป
2: ครับ
3: หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่อะไรนะมันก็ตรวจค้นก็ยากหน่อยเช่นใส่เข้าไปในถุง ซองกาแฟนี่
2: ครับครับ
3: ผสมเข้าไปในซองกาแฟ

0: แปลต่าง
1: อ่าฮะก็อย่างเอกวิทย์เนี่ยที่ชื่อจริงของเขาก็รินเนี่ยนะครับรอบหนึ่งได้แสนหนึ่งนะพี่เพศานแต่พอไปส่งถึงมือแอมีนาเนี่ยแอมีนาที่ 8,000 ไอ้ก็ 8,000 เดี๋ยวแบ่งครึ่งด้วยนะฮะโอน
0: ไม่ใช่ได้เท่าไหร่1,700 3,400
1: ใช่ครับก็คือเดิมที่ตกลงกันนะฮะตกลงตอนเป็นข่าวแรกเราว่า 8,000 น่ะนะฮะแต่ว่าบัญชีโอนจริงๆที่แอมีนาได้รับไป2รอบเนี่ยรอบละ 1,700 อ่ะครับนั่นแหละครับได้แค่นั้น
0: อ่ะอ๋อวันนี้ตำรวจพะเยาพร้อมด้วยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำตัวเจ้าของชื่อลินเนี่ย
1: ครับ
0: ไปชี้จุดส่งเฮโรอีนซุกกระเป๋าลายช้าง
1: ครับ
0: ชื่อจริงก็ชื่อเอกวิทย์
1: ใช่ครับ
0: ยงนิชกุลนะตำรวจสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยาไปจับกลุ่มมา
1: ครับ
0: เขาก็สารภาพก็เอาไปดูจุดนะก็คือจุดที่ถนนสายเชียงคำภูซางใกล้น้ำตกภูซางก่อนถึงบ้านหัว
1: ครับ
0: ประมาณ4กิโลเมตรห่างจากทางขึ้นภูชีฟ้าประมาณ41กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่ก็ได้จำลองเหตุการณ์ตามคำให้การผู้ต้องหาพร้อมบันทึกภาพและเก็บรายละเอียด
1: ครับ
0: คือเอาไอ้ถุงผ้านี้ไปวาง
1: ใช่ฮะ
0: ก่อนที่จะมีคนเก็บเอาไปบรรจุยาเสพติด
1: คือนอกจากถุงผ้าวางแล้วมีเงินแสนด้วยนะวางด้วยครับเป็นค่าจ้างนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุยต่อพี่ไปสารพักครู่หนึ่งตอนนี้19:02 นแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับคุยกันนะ
1: ฮะก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กำลังสืบย้อนกลับไปครับแต่ว่าปปส.เนี่ยเขาบอกเลยพี่ไพศาลมันตัดตอนกันชนิดที่ว่ามันแต่ละไอ้ข้อฟันเฟืองอะครับไม่รู้จักกันเลยอย่างเช่นคุณเอาของไปวางหลักกิโลนะใครมารับคุณไม่ต้องสนใจคุณมีหน้าที่นี้อย่างเดียวแล้วก็คุณเลิกแล้วกันไปนะฮะที่เชียงคานก็เหมือนกันคุณลุงคุณป้ามีหน้าที่ส่งพัสดุอย่างเดียวไม่ต้องรู้ว่าส่งไปให้ใครจบแค่นั้นแล้วคุณได้เงินไปนะฮะพอจะถามเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะไม่รู้หมดเลยไงเพราะฉะนั้นจะโหย้อนกลับไปถึงต้นของหัวขบวนน่ะมันค่อนข้างจะยากครับ
2: ครับเรื่องในตลาดหุ้นนะ
1: ครับ
2: ที่มีหญิงสาวชื่อสุภาพรพิมพ์คงเนี่ยไปรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่เขาเรียกว่าแบบรายงาน 246-2 ระบุว่าตัวเองได้มีการซื้อหุ้นมูลค่า

0: นล้านบาท
1: ครับ
0: หลายหุ้นนะหุ้นเมเจอร์หุ้นทรูหุ้นธนาคารกสิกรไทยอะไรเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วเกิดมีผู้บริหารของทรูเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเอ๊ะขึ้นมาเขาก็บอกเอ๊ะ
1: ไปตรวจสอบ
0: คือมันถือมีหุ้นตั้ง 7% หุ้นของเขาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมีหุ้นบุริมซิอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะ
1: ครับ
0: มันน่าจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอะไรมันก็เริ่มจะโอละพ่อขึ้นมาเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเนี่ยรองเลขาธิการและโฆษกของกลต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ชื่อคุณอเนกอยู่ยืนเนี่ย ก็ได้บอกว่าจากที่พบกระแสข่าวการกล่าวถึงกรณีนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ชาวกรุงเทพซึ่งมีการระบุถึงกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อจากกลต.หรือตำรวจนั้นขอเรียนว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 246/2 คือปรากฏว่ามีคนที่เขาชื่อสุภาพรพิมพงษ
1: ์
0: เขาเป็นชาวกรุงเทพเนี่ย
1: uh-huh.
0: เขาไปให้สัมภาษณ์สื่อเขาก็บอกว่าเขาได้ยินข่าวอยู่นะ
1: uh-huh.
0: ว่ามีชื่อเขาไปปรากฏแรงต่างแต่เขาไม่เคยเป็นคนลงทุนเขาไม่เคยลงทุนหุ้นอะไรเลย
1: ครับ
0: แล้วก็
1: ชื่อนี้มีจริง
0: ก็แล้วก็ไม่ได้เคยได้รับการติดต่ออะไรมาจากกลต.หรือว่าจะต้องถูกเรียกไปชี้แจงอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมติชนออนไลน์เนี่ยเขาก็ตรวจสอบเขาพบว่าคนที่มีชื่อสิริพรเนี่ยนะมีชื่อสิริพรและพิมพงษ์ด้วยนะที่มีข่าวว่าเข้าซื้อหุ้นบริษัทใหญ่7รายการ6บริษัทในตลาดหลักทรัพย์อาทิ True K-Bank Major มูลค่ากว่าแสนล้านเนี่ย
1: ครับ
0: ตรวจข้อมูลแล้วพบว่าชื่อเนี้ยในทะเบียนของคนไทยเนี่ยมีอยู่2รายใช้ชื่อเดียวกันสกุลเดียวกันนี้เลย
1: ครับ
0: รายหนึ่งเป็นชาวปราจีนบุรีอีกรายหนึ่งเป็นชาวกรุงเทพ
1: ครับ
0: ใช้ชื่อสุภาพรพิมพงษ์เนี่ยมติชนได้ติดต่อสอบถามไปยังสุภาพรพิมพงษ์ที่เป็นชาวกรุงเทพบอกว่ามีอาชีพเป็นลูกจ้างทราบเรื่องกรณีดังกล่าวจากเพื่อนที่เขาลงทุนในตลาดหุ้นเขาเห็นชื่อเราเขาก็โทรมาบอกซึ่งก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ตนแน่นอนเพราะไม่เคยลงทุนอะไรในตลาดหุ้น
1: ครับ
0: รวมถึงไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
1: ครับ
0: อาจจะเป็นคนชื่อเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรซึ่งล่าสุดกลต.ก็ออกข่าวแล้วว่าไม่ใช่การซื้อขายก็คิดว่าคงไม่เกี่ยวกับตน
1: ครับ
0: แล้วก็ยังบอกว่าเราบริสุทธิ์ใจตรวจสอบได้พร้อมให้ความร่วมมือเพราะเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้มีอะไรผิดปกติคิดว่าน่าจะเป็นคนชื่อซ้ำกันมากกว่า
1: โอ้ชื่อและนามสกุลด้วยสิฮะ
0: แล้วตอนนี้ก็ไม่มีการติดต่ออะไรมาจากกลต.หรือตำรวจเลยคิดว่าเขาคงรู้แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับสุภาพรก็คือตนเองยืนซึ่งก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ถามว่าเราจะต้องไปแจ้งความไว้เพื่อจะได้ไม่ถูกแอบอ้างชื่อไหมคุณสุภาพรก็บอกว่าคงไม่ได้ไปทำอะไรเพราะก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะตำรวจก็คงรู้แล้วว่าไม่ใช่ตนตนไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยสามารถตรวจสอบได้นะ
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็เลยทำให้โฆษกกลต.เขาก็เลยต้องออกมาแถลงยืนยันว่าที่มีกรณีที่มีหญิงสาวบอกว่าชื่อสุภาพรพิมพงษ์เป็นชาวกรุงเทพแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจากกลต.หรือตำรวจนั้นขอเรียนว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วคนนี้ไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 246/2 โดยกลต.ขอยืนยันว่าขณะนี้กลต.ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ในการเชิญตัวนางสาวสุภาพรพิมพงษ์ตัวจริง
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นผู้รายงานแบบ 246/2 มาให้ถ้อยคำกับกลต.และพนักงานสอบสวนแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ก็คือถ้าไม่ใช่คนกรุงเทพก็ปาจีนเนี่ยสิพี่ใช่ไหมใช่
0: ไหมก็ไม่รู้หรือว่าจะอะไรยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: เอาข้อจริงแล้วจะชื่ออันนี้หรือเป

0: าก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าเขายืนยันว่าเขาสามารถติดต่อ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้ว
1: อ่า
0: ถ้ายืนยันอย่างนี้ก็แสดงว่ามีตัวตนก็จะต้องเชิญมาให้ปากคำ
1: ดีนะไม่ใช้ชื่อณรงค์จันทองอ่ะพี่เพศาล
0: หาตรึมมาดิ
1: 13 14คนครับ
0: อ๋อจริงว่ะ
1: จริงครับพี่เพศาล
0: ณรงค์แล้วก็จันทองเนี่ยนะ
1: ใช่ครับโอ้โหคือ
0: แล้วเคยเจอกันไหมคุณณรงค์เคยเจอไหมกับณรงค์จันทองด้วยกันเนี่ย
1: โอ้โหพี่แต่คุณงามความดีทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยไปทำธุรกรรมทางการเงินนะทำเรื่องบ้านทำเรื่องรถทำเรื่องเงินกู้อะไรประมาณนี้พี่เพศาล
0: ปลอดภัยตลอด
1: ผมต้องตะเวนไปที่ศาลฮะไปศาลอาญาไปบังคับคดีไปศาลนครปฐมผมต้องไปคัดสำเนามาพี่เพศาล
0: ประวัติอาชญากรรมมาดูใช่ไหม
1: ไปขอคัดสำเนาจากศาลเลยฮะคือณรงค์ที่นครปฐมโดนคดียาเสพติดเอาลูกมาขอคัดมานะฮะมีรูปแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัว13หลักนะฮะเพื่อจะเอาพวกเนี้ยพี่เพศาลเป็นปึ๊กๆเนี่ยฮะ
0: มายืนยันว่าคนละคนกับเรา
1: ไปยื่นสถาบันการเงินว่ามันคนละคนกับผ
0: ม
1: เพราะผมไปรู้ตรงไหนผมไปรู้ว่าผมไปยื่นอะไรผมโดนทิ้งหมดเลยไม่เคยผ่านไม่เคยอะไรเลยฮะอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรโอ้ของคุณแบ็คลิสต์เลยคดีความคุณเพียบเลยอย่างเงี
0: ้
1: ยนั่นแหละโอ้ดีนะไม่ใช่ชื่อนี้นะครับ
0: ก็มีนามสกุลเพื่อนผมมีนามสกุลแล้วก็ชื่อซ้ำกันแบบเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือนำอย่าไปเอ่ยชื่อเลย
1: ครับ
0: นามสกุลแล้วสองพยาง
1: ค์
0: สามพยางค์สามพยาง
1: ค์ครับ
0: สามพยางค์สั้นๆเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เหนืออีสานใต้มีหมด
1: เลย
0: เพราะมันสามารถจะตั้งง่ายมาก
1: ครับครับครับ
0: ตั้งง่ายมากชื่อ
1: มีโอกาสได้ซ้ำกันเลยใช่ไหมฮะ
0: ชื่อก็เป็นมงคลเป็นอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คำไทยๆแบบง่ายๆ
1: จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าหลังๆมาเขาจะไปดูเรื่องของเลข13หลักไงพี่วิสารก็เลยปัญหาเริ่มลดลงไปแต่ต้องมีเอกสารไว้เลยครับถ้าเกิดว่าทางสถาบันการเงินที่เราไปทำธุรกรรมเนี่ยเขาจะขอเรียกดูประวัติอ่ะต้องยื่นไอ้ปึกเนี้ยให้เลยฮะ
0: จริงๆดูเลข13หลักต่างกันก็จบแล้ว
1: จบแล้วใช่ครับ
0: แต่บางทีก็บ้าจี
1: ้ครับ
0: กลัวว่าเดี๋ยวผิดพลาดไปจะเป็นเรื่อง
1: โอ้เขาคลิกชื่อนามสกุลเข้าไปปุ๊บเขาตีกลับเลยฮะครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึ่งนะพี่เพศานเรื่องของการประปานะครับคุณเจเศษฮะลุยจันทบุรียกระดับระบบประปาย้ำน้ำสะอาดคือคุณภาพชีวิตครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประปารับฟังปัญหาจากพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำสนามชัยกปภ.สาขาจันทบุรีและสถานีสูบน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมรับฟังแผนเพิ่มศักยภาพระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลักดันการยกระดับระบบประปาให้ประชาชนชาวจันทบุรีได้เข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงครับด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาระบบประปาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะเร่งดำเนินโครงการสำคัญในการเพิ่มศักยภาพระบบประปาของจังหวัดจันทบุรีควบคู่กับการพัฒนาและขยายระบบส่งจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพและเพียงพอพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับครับคุยกันต่อครับ
4: ทางกรต.กับบก.ปอส.นะวันนี้เองเขาบอกว่าได้เชิญคุณสุภาพรพิมพงษ
3: ์ครับ
4: มาให้ถ้อยคำเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
4: ก็แสดงว่ามีตัวตนสุภาพรพิมพงษ์มาพบกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว
3: ครับ
4: บอกว่าได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วซึ่งกรต.จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยเป็นการเปิดเผยของคุณพรณรงค์บุษราตระกูลเลขาธิการกรต.บอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่กรต.ให้ความสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนจาก กองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปอย่างดีในการเร่งรัดกระบวนการบังคับใช้กฎหมายจนนำมาสู่การให้ถ้อยคำของผู้รายงานทางนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการบังคับใช้กฎหมายจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดได้และหากมีความคืบหน้ากรต.จะเปิดเผยให้สาธารณะรับทราบต่อไปขอย้ำว่ากรต.ให้ความสำคัญข้อมูลที่มีการเผยแพร่เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนจึงมีกระบวนการทั้งการระบุสถานะของข้อมูลและนำข้อมูลออกจากระบบเมื่อพบความไม่ถูกต้องซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่คำนึงถึงความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะขณะที่พันตุเอกวินยูแจ่มใสผู้กำกับการ3บก.ปอส.ก็บอกว่าบก.ปอส.ได้ร่วมกรต.ในการสอบถ้อยคำบุคคลรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลโดยบก.ปอส.พร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับกรต.เพื่อให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3: ครับ
4: ก็แสดงว่ามีตัวตน
3: มีตัวตนเชิญมาเรียบร้อยแล้วให้ข้อมูล
4: แล้วก็เขาก็คือคนที่ส่งรายงาน
3: ครับ
4: อันนี้เขาก็มาชี้แจงตอนนี้ข้อมูลที่เขาชี้แจงเป็นยังไงก็ยังไม่เปิดเผย
3: แต่ว่ากรต.ก็ตรวจสอบมันไม่มีจริงนี่ฮะทรูเองเขาก็บอกว่าไม่น่าจะมีผู้ถือหุ้นตั้งเท่าไหร่นะ 7% ใช่ไหมของเขาครับ
4: ใช
3: ่รายงานเท็จโทษเป็นยังไงเนี่ยนะฮะก็คลิกดูไวๆนะ
4: ถ้าไม่มีจริงก็เท่ากับส่งข้อมูลเท็จ
3: ส่งข้อมูลเท็จฮะแบบ246-2เนี่ย
4: หรือว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรในการส่งข้อมูลก็ต้องไปดูแต่อย่างหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนว่าระบบของกรต.ก็จะต้องไปกรองออกระเบียบที่มันจะต้องกรองข้อมูลได้ดีกว่านี้
3: ครับ
4: เพราะนี่มันคือส่งข้อมูลไปแล้วข้อมูลก็มันถูกแสดงออกมา
3: โอ้เป็นแสนล้านฮะถ้าแล้ว 6-7 บริษัทใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่ทั้งที่ไม่ได้ครอบครองหุ้นจริงไม่ได้ซื้อหุ้นจริงเนี่ยถูกไหม
3: ครับ
4: แต่ว่ามันมีการรายงานออกไปอย่างเงี้ยมัน
3: เสียหายฮะ
4: มันก็มีผลกระทบแหละครับ
3: ครับครับ
4: อ่ะ
3: นี่ก็คือก็วันสองวันเนี่ยมีแต่คนเขาเป็นใครเขาเป็นใครครับพี่วิระสุภาพรคนนี้เขาเป็นใครประมาณนี
4: ้ครับ
3: ครับอ่ะเรื่องเอาใจช่วยกรณีน้ำทะลักเข้าไปรถไฟฟ้าหน่อยพี่ไพศาล
4: ครับ
3: เพราะว่าตอนนี้เขาไปติดตั้งเครื่องตรวจจับการทรุดตัวของดินนะฮะมันเขาบอกมันทรุดตัวลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีปัญหาแต่ว่าชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติขอให้คนที่อยู่ในอาคารสักประมาณ6หลัง6อาคารรัศมี30เมตรอ่ะแต่ว่าจริงคนออกไปมากกว่านั้นแล้วนะครับให้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนสักสัปดาห์นึง
4: มันมีรอบแรกเลยที่ขอให้ออกไปก่อนแล้ว
3: ใช่ครับ
4: แล้วก็รอบล่าสุดในประมาณ60คน
3: ครับ
4: ครับ
3: ฮะก็คือผู้ว่าชัดชาติไปตรวจหลายรอบเลยนะครับแล้วก็ทางสภาวิศวกรเองวันนี้ก็เข้าไปในพื้นที่นะครับไปดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเองนะครับก็วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไอ้เรื่องของน้ำที่มันทะลักเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะฮะมันเริ่มลดระดับลงไปแล้วเขากำลังจะสูบกลับออกไปปัญหามันก็คือท่ออุโมงค์อ่ะพี่เพศาลท่ออุโมงค์รถไฟฟ้าแล้วตามหลักการก่อสร้างของเขาเนี่ยใต้อุโมงค์ฮะมันจะมีคล้ายๆเหมือนบ่อพักน้ำเพราะน้ำจะซึมมามันจะไม่ให้เข้าอุโมงค์มันจะเข้าไปอยู่ข้างใต้อุโมงค์และเขาจะระบบของเขาจะสูบออกไปแต่ปรากฏว่ามันฝนตกหนักหรือน้ำมันซึมเข้ามามากฮะมันทะลักเข้าไปย้อนเข้าไปในอุโมงค์ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติต้องลงไปลุยน้ำดูในอุโมงค์นั่นแหละครับและที่น่ากังวลก็คือพอสูบน้ำจากอุโมงค์ออกไปเนี่ยมันพบว่ามันมีทรายแล้วก็ดินมันปนอยู่กับน้ำด้วยสภาวิศวกรเขาก็ห่วงไงฮะถ้ามันมีทรายกับดินอยู่ก็แสดงว่ามันต้องมาจากด้านบนทีทรายกับดินมันก็จะเข้าคล้ายๆกับวชิระพยาบาลนะสิฮะเมื่อทรายกับดินมาแสดงว่าข้างบนหรือว่าด้านข้างของอุโมงค์
4: คว
3: รจะเป
4: ็
3: นโพรงมันควรจะเป็นโพรงถ้าเป็นโพรงเนี่ยมันเสี่ยงมากที่อาคารแถวนั้นจะทรุดตัวลงมาเขาก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปติดตั้งเลยฮะถ้ามันทรุดตัวลงมาเพิ่มสัญญาณมันจะดังนะฮะแต่ว่าจนถึงณเวลานี้เขาบอกว่ายังไม่มีปัญหานะครับแต่ก็กำลังจะอัดเหมือนกับเรื่องของซีเมนต์นะฮะเอาเข้าไปในช่องว่างของโพรงที่มันอยู่ข้างๆอุโมงค์แล้วก็ทำให้ดินแถวๆนั้นมันเซตตัวให้มันแข็งขึ้นครับ
4: ครับ
3: อันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะฮะแล้วก็ไอ้เครื่องไม้เครื่องมือของเขาเนี่ยเขายังคงตรวจจับตลอด24ชั่วโมงอยู่ก็ขอไว้รับทบาน1สัปดาห์ครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ครับ
4: ครับไปมาดูเรื่องยุทธการขอดเกล็ดมังกรนะ
3: ครับ
4: ที่มีรับจ้าง
3: เป็นแพ็คเกจเลยนะฮะ
4: เอา
3: ทั้งคลอดแจ้งเกิด
4: เอาลูกคนจีนมาทำให้ได้สัญชาติไทย
3: ครับ
4: ทั้งอุปโลกพ่อทิพย์ขึ้นมาแล้วก็มีการทุจริตที่ถูกกล่าวหานะ
3: ครับ
4: ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเขตด้วยที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
3: ครับ
4: แต่ว่าเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยเขาตรวจสอบไปตรวจสอบมามันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลเดียวใช่ไหม
3: เขามีตั้ง5โรงพยาบาลนะร้อยกว่าคนนะพี่เบสาน
4: ที่ผลการสอบสวนเขาดูแล้วว่ามันไปเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
3: ครับเขาจัดเป็นแพ็กเกจเลยนะพี่เบสานฮะมีอะไรบ้างนะครับก็คือค่าใช้จ่ายคลอดเนี่ย70,000ฮะแล้วก็มีค่าดำเนินการนะครับในการที่จะออกเอกสารเพราะว่าวิธีการแจ้งเกิดลูกอะโรงพยาบาลต้องออกเอกสารมาก่อนแล้วเราก็ต้องเอาใบทะเบียนสมรสอะไรประมาณนี้พี่พิสารแล้วกับเอกสารของโรงพยาบาลไปที่อำเภอไปที่เทศบาลเลยฮะไปแจ้งเกิดครับแล้วก็เราจะได้สูติบัตรมา อันนี้เขาทำให้เรียบร้อยเลยฮะสำหรับโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วฮะก็ไปแจ้งเลยใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ระบาดเนี่ยฮะแล้วก็ไปแล้วก็เนี่ยฮะพอแพ็กเกจนี้รวมๆแล้วก็ประมาณแสนบาทครบถ้วนเลยครับมีในหน้าบอกว่านี่มีคนสมอ้างเป็นพ่อคุณเรียบร้อยฮะแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลที่เป็นข่าวโรงพยาบาลเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเขาไปตรวจสอบพบโรงพยาบาลเอกชนแล้วแวกใกล้เคียงกับโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ4โรงพยาบาลฮะรวมกับที่โรงพยาบาลเกิดเหตุก็เป็น5โรงพยาบาลที่ทำลักษณะนี้ครับพี่เบสารฮะ
4: เอกชนทั้งหมดเลยไหม
3: เอกชนทั้งหมดครับอยู่ในเขตบางรักเขตธนบุรีเขตบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนและเขตภาษีเจริญครับ
4: เงินทองก็ไม่ได้มากมายนี่แหละ
3: ก็แสน
4: มีอะไรนะมีค่าคลอดใช่ไหม
3: ค่าคลอด70,000ครับค่าดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นนายหน้าฮะ20,000แล้วก็ให้กับคนที่ผสมอ้างเป็นพ่อของเด็กอีก 2,000
4: ครับคือโรงพยาบาลเนี่ยปกติแล้วถ้าคุณจะคลอดเนี่ยคุณต้องไปฝากครรภ์นะ
3: ครับ
4: ตั้งแต่ท้องได้ไม่กี่เดือน
3: ครับ
4: แล้วเขาจะต้องไปตรวจเป็นระยะมาเรื่อย
3: ใช่ครับ
4: ถึงวันคลอดเนี่ยก็โอเคแต่จู่ๆเนี่ยคุณเจ็บท้องแล้วจะไปคลอดเนี่ยนี่เป็นเรื่องยุ่งมากนะ
3: ครับ
4: ถูกไหม
3: ฮะ
4: โรงพยาบาลเขาไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาเลยตกลงว่า
3: เด็กเป็นยังไง
4: มันมีลำดับไอการตรวจครรภ์ตั้งแต่ครรภ์อ่อนๆมาเป็นยังไงมันไม่มีข้อมูลอ่ะ
3: ครับ
4: มันก็ต้องหลับตาทำอ่ะ
3: ฮะ
4: เกิดอะไรขึ้นก็โรงพยาบาล
3: ใช่ใช่เพราะต้องฝากท้องฮะแค่เดือน2เดือนมาต้องฝากท้องอ
4: ันนี้ผมก็เลยสงสัยว่าไอ้โปรแกรมนี้หมายถึงว่าโปรแกรมฝากท้องหรือว่าจะคลอดแล้วมาติดต่อแล้วเขาละ70,000
3: ครับ
4: เราไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะฝากท้องมากกว่าใช่ไ
3: หม
4: น่าจะมาฝากครรภ์
3: เขาบอกว่าผู้ต้องหานี่นะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยนะครับอยู่ห้องคลอดเนี่ยเป็นในหน้ารับติดต่อคนจีนเพื่อให้ลูกของกลุ่มคนจีนได้สัญชาติไทยให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลนะซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละ70,000นะพี่เพศานให้มาทำคลอดที่โรงพยาบาลแล้วก็มีค่าดำเนินการของคนเนี้ยที่เป็นในหน้าเนี่ยอีก 20,000 เป็น 90,000 ฮะ
4: อ๋อ
3: ก็
4: มีการขายแพ็กเกจรับแจ้งเกิดเด็กให้ได้สัญชาติไทยด้วยค่าตอบแทนกว่า 90,000 บาท
3: ครับ
4: ประมาณ 90,000 นะ
3: ครับหรือว่าเขาจะทำเอกสารปลอมว่ามีการฝากคงฝากคันอะไรเรียบร้อยแล้วมาแพ็กเกจกับเราแสนเดียวเนี่ยนะฮะคุณได้สิทธิ์ลูกของคุณเป็นคนไทยทันทีเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปสอบดูครับ
4: คือถ้ามันง่ายดายขนาดนั้นนะ
3: ครับ
4: หญิงต่างด้าวก็ถ้ามาฝากคันคุณก็ต้องเอาพาสปอร์ตมาแสดงถูกไหม
3: ครับ
4: ทีนี้ถ้าบอกว่าสามีเป็นคนไทยก็ต้องให้เอาเอกสารทะเบียนสมรสบัตรประชาชนของสามีมาประกอบไงเพราะมันต้องระบุลงไปในสูติบัตรอ่ะ
3: ครับ
4: แม่สัญชาติจีนอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: หมายเลขอะไรยังไงของบัตรพาสปอร์ตหรือหลักฐานที่มีอะไรต่างๆก็ต้องมีครับยืนยันตัวตนบิดาเป็นคนไทยจดทะเบียนสมรสไหมจดทะเบียนสมรส
3: ต้องเอาทะเบียนสมรสไปด้วยไปยืนยัน
4: ก็ต้องเอาทะเบียนสมรสมายืนย
3: ื
4: นยัน
3: ครับครับ
4: อันนี้เท่าที่ทราบแล้วมันต้องทำอย่างนี้นะ
3: แต่เป็นเพราะเขตเองก็เอากว่าเขาด้วยไม่ใช่เหรอครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตท่านหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยฮะ
4: ก็ถูกกล่าวหาอยู
3: ่ครับ
4: ว่าไปร่วมในการทำให้เข้าทุจริต
3: ครับ
4: ทำผิดกฎหมายได
3: ้ครับ
4: นะเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดต่างๆเนี่ยมันก
3: ็ยาก
4: มันก็อาจจะต้องคือถ้าไปขอถึงขั้นสงสัยว่าอาจจะเป็นพ่อทิพย์อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้นะ
3: ครับ
4: แต่อย่างน้อยมันก็คงจะมีอะไรที่มันต้องมีขั้นตอนที่เยอะขึ้นหรือเปล่า
3: ครับ
4: เพราะว่าเป็นการคลอดของหญิงที่เป็นต่างด้าว
3: จริงๆก็ต้องเอา
4: อ้างว่าบิดาเป็นคนไทย
3: ก็ต้องเอาตัวของ
4: ต่างด้าวนั่นแหละค่อนข้างครบถ้วน
3: ฮะก
4: ็อันนี้เป็นลักษณะที่ฟังตำรวจเขาก็เป็นการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว
3: ครับ
4: อ ออกสูติบงที่บัตรเลยเรียบร้อยเลย
3: ครับ
5: โอ
3: ้ก็แปลกไม่แปลกนะฮะผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ไปสร้างตึกสตง.ที่ถล่มอะฮะก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปรับสมอ้างเป็นพ่อเด็กด้วยอะ
4: พี่จั่วพี่จั่ว
3: ครับครับครับ
4: ใช่ไหม
3: ครับใช่ฮะ
4: ปากแข็งด้วยนี่ว่าทีแรกบอกโอ้ยลูกผมเอง
3: ครับเขาจับตรวจ DNA เลย
4: จับตรวจ DNA เลย
3: ไม่ใช่ฮะใช
4: ่วันนี้ถูกตำรวจนำตัวฝากขังนี
3: ่ครับ
4: พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็นำตัวฝากขังนะ
3: ครับ
4: จะพาไปฝากขังพรุ่งนี
3: ้ครับ
4: วันนี้ก็นอนโรงพักไปก่อน
3: โอ้อันนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นดวงดีของทางตำรวจไหมพี่เพศานจับเรื่องนึงมันขยายผลได้อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ย
4: ก็คือ
3: กรณีเขาไปจับเรื่องของคดีฟอกเงินไงเมื่อปี67ไงพี่เพศาน
4: อ๋อใช่ใช่
3: ใช่ไหมฮะ
4: ขยาย
3: แล้วเขาขยายผลมา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
5: ตอนนี้ก่อนนะเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้ไปจนถึง2ทุ่มยังอยู่กับเราอีก10ข่าวนะคะก็2จอค่ะดีเจก้อยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับจามอนกิจสวภาคครับนะฮะวันนี้นะก็คุณผู้ฟังที่ฟังกันใน Facebook Live นะครับ89ท่านนะฮะตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะนะครับพี่ TSJJ ก็แสดงความเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุโมงค์เข้ามาอุโมงค์ที่วงเวียนใหญ่นะฮะพี่วันนี้สวัสดีนะครับพี่ชนะทิพย์ด้วยนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวค่อยๆไล่อ่านกันไปละกันนะครับพะเยาฝนตกทั้งวันพี่ครูลานะฮะครูลาบอกมานะครับก๋วยอ๋อนี่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหม
3: คุณอภิชัยบอกฟังรับชัดเนี่ยคือฟังทางวิทยุหรือว่าทางเปิดทางเฟซบุ๊กเนาะ
4: รับฟังชัดแจ่มใสนะนี่นะโอ้โหนะครับพี่เสียโกะพัทยาบอกว่าอากาศร้อนมากครับที่บางละมุงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพัทยาแวบไปแวบหนึ่ง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ขอเย็นลงนิดนึงนะ
3: ฝนตก
4: มาฟังข่าวกันต่อครับ
3: ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: วันนี้นะคะคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีก็นำเด็กนักเรียนหญิงอายุระหว่าง10ถึง15ปีที่เมื่อวานเล่าให้ฟังนะคะว่าถูกผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยทำอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพฤติกรรมของผอ.โรงเรียนน่ะพาเด็กทั้ง11คนไปแจ้งความนะคะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพลตำรวจตรีพงษ์พศวีเรื่องผู้นะคะเป็นคนรับเรื่องเอาไว้นะคะซึ่งทางคุณปวีณาบอกว่าก็นำเด็กทั้งหมดเนี่ย11ครอบครัวเดินทางมาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้แล้วก็11คนนี้เนี่ยแต่ยังมีเด็กนักเรียนแล้วผู้ปกครองอีกบางส่วนนะที่ยังไม่พร้อมเดินทางมาวันนี้คงจะทยอยกันมาตัวเองก็จะประสานงานให้นะคะส่วนจากนี้ไปเนี่ยนะคะเด็กทั้ง11คนเนี่ยก็จะไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยถูกข่มขู่หรือแทรกแซงในระหว่างรอให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนะคะในส่วนของผู้ปกครองก็จะให้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่วันนี้ทันทีเลยค่ะก็ทางตำรวจเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะจะดูแลให้เต็มที่เลยนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต1ยืนยันว่าแม้ว่าเขาเนี่ยจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะคะแต่นะคะยังไม่ได้มีการอนุมัตินะคะขอให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนหญิงเนี่ยมั่นใจว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยจะดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับเด็กนักเรียนหญิงที่เสียหายแล้วก็ครอบครัวอย่างเต็มที่โดยไม่เอียงเข้าข้างผู้ก่อเหตุแน่นอนเลยนะคะคือตอนนี้เจ้าที่ก็บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีครอบครัวอื่นๆอีกเนี่ยที่จะเดินทางมาแจ้งความเนี่ยก็สามารถไปได้นะไปเพิ่มเติมได้ค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเวลาจะทำพาสปอร์ตเนี่ยนะมันก็ยากนะล่าสุดเนี่ยกงสุลนะครับเขาทำสัญจรนะครับพี่วันนี้ไปที่101นะเปิดให้ทำพาสปอร์ตแบบ walk in นะฮะที่101วันแรกเนี่ยโหเกินคาดตั้งเป้าไว้500คนต่อวันเขาไปเปิดใน5วันนะฮะเปิดให้ทำเนี่ยรับทำ5วันวันแรกเนี่ยตั้งเป้า500คนปรากฏว่าก่อนเที่ยงเนี่ยมีคนมาแล้ว300กว่าคนนะเกินเป้าไปมากจนต้องนั่งต่อแถวกันนะฮะค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเดินทางมาจากต่างอำเภอระยะทาง60กิโลก็มาทำพาสปอร์ตคือคนอีสานเนี่ยนะครับพี่น้องในภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะทำพาสปอร์ตเนี่ยนะฮะก็ก่อนหน้านี้นะถ้าไม่มีสัญจรแบบนี้ต้องไปขอนแก่นหรืออุบลนะครับเสียค่ารถค่าน้ำมันเสียเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมาถึงจังหวัดแล้วอะนะครับนะคน101ก็เลยให้ความสนใจมาทำกันเพียบเลยนะครับกำหนดการเนี่ยจะทำ5วันนะครับ10วันนี้วันแรกเนาะไปจนถึง14กรกฎาคมตั้งเป้าวันละ500คนนะครับ ก็เปิดให้บริการตามเวลาราชการแล้วครับ 8:30 ถึง 4:30 นะฮะแต่ถ้าครบ500คนเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องขยับไปวันถัดไปนะครับนะอ๋อไม่สิเขาบอกว่าถ้ามีประชาชนมายื่นลงทะเบียนก่อนปิดลงทะเบียน 4:30 เนี่ยยังไงก็ได้ทำหมดยังไงก็ได้ทำหมดคุณผู้ฟัง 10-14 เนี่ยนะฮะถ้าไปก่อน 4:30 เนี่ยได้ทำหมดนะฮะท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนร้อยเอ็ดได้ไม่คนร้อยเอ็ดคนต้องไปขอนแก่นเนาะคนต้องเสียเวลาขับไปขอนแก่นไปกลับเนี่ยนะฮะเสียค่าน้ำมันอีกนะนะครับก็กงสุนสัญจรก็ดีนะครับแบบนี้นะคนที่อยู่ต่างจังหวัดในเวลาทำพาสปอร์ตจะได้ง่ายหน่อยนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: อันดับ8โอ้มีอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะ
4: อ้าวทำไมฮะ
3: เขาบอกว่ามีคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มเนี่ยโพสต์เตือนภัยหลังจากไปกินบุฟเฟ่ต์กันขึ้นมาแล้วก็แฟนเนี่ยถูกไฟดูดจากถาดอุดอาหารเวลาบุฟเฟ่ต์ก็มีตั้งๆๆๆๆอย่างงี้ใช่มั้ยเขาบอกว่าตอนที่เหตุเกิดเนี่ยนะคะขณะที่พาแฟนเนี่ยไปหลังที่แฟนน่ะไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์แห่งหนึ่งแล้วก็ใช้ทัพพีสแตนเลสตักแกงเขียวหวานจากถาดอุ่นอาหารก่อนถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ร่างกายสั่นหลังเกิดเหตุเนี่ยพนักงานของร้านก็ไปทดลองแตะอุปกรณ์ที่ว่านี่แหละก็ถูกไฟดูดเหมือนกันแล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าของร้านแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมนะคะโดยโรงพยาบาลนี้ก็ให้นอนพักสังเกตอาการที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็จ่ายยาแก้ปวดแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะแต่วันรุ่งขึ้นสิแฟนสาวมีอาการผิดปกติเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อระบุว่ายังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะกลับมาเป็นปกติเมื่อใดต้องใช้เวลาในการรักษานะคะขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีอาการมือสั่นแล้วก็เจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่องเลยขณะที่ทางร้านก็ได้ตรวจอุปกรณ์นะคะแล้วก็พบว่าถาดอุ่นอาหารเนี่ยมีไฟรั่วจริงเสนอเป็นเงินเยียวยามาให้ 5,000 บาทพร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงแล้วก็มอบสิทธิรับประทานอาหารฟรี1ครั้งนะคะแต่ครอบครัวมองว่าข้อเสนอเยียวยาเนี่ยยังไม่สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยต้องลางานเพื่อเข้ารับการรักษาต่อเนื่องกับแพทย์เฉพาะทางแล้วก็อาการบาดเจ็บเนี่ยยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานด้วยแล้วการดูแลลูกด้วยรวมถึงสภาพจิตใจของคนในครอบครัวนะคะก็เลยเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าผู้ที่ประกอบการร้านอาหารทุกแห่งเนี่ยหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และระบบไฟอย่างสม่ำเสมอนะวันนี้มันเป็นคราวส่วนจริงเนาะหลังแล้วก็ไฟดูดอ่ะแล้วมันแรงอ่ะมันไม่ได้มันคงแบบส่งผลเยอะอ่ะ
4: คร
3: ับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: ก่อนอันดับ7นะครับพี่พยาวสวัสดีจากพี่จิตนะครับพี่กัลยาสวัสดียามเย็นมานะครับพี่สมชายบอกมาแล้วมาแล้ว พี่โจระยองนะครับพี่ปัญญาบอกว่าอยู่ที่เรนูอากาศดี
3: เรนูนครทินนี้ช่างมีความอะไรสักอย่างนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
4: อำเภอไหนมาก็ร้องได
3: ้เออเรนูนครใช่ไหมที่นครพนมอ่ะเลยนครพนมปะนครพนม
4: หวยร้อยเพลงหวยร้อยเพลงถ้าเป็นคาราโอเกะคือไม่วางไมค
3: ์แต่ไม่ดีสักเพลง
4: ไม่หรอกพี่จันทาจากลำปางนะครับบอกว่าฝนตกทั้งวันเจ้า
3: ชอบชอบชอบรายงานแบบนี้อยู่จังหวัดไหน
4: พี่เกษมบอกฟังอยู่จากชะอวดที่นครศรีชัดเจน
3: โอ้โหวิทยุโอ้แสดงว่าเครื่องส่งเราดี
4: ครับผมคุณเรดมีจากสุราษฎร์นะครับอยู่ที่ไหนก็ทักกันเข้ามานะครับที่นนทบุรีวันนี้มีเรื่องเข้าใจผิดนะเป็นไรเดอร์นะครับที่ส่งพัสดุนะวันนี้โดนเอาของไปส่งแล้วโดนเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะลุมตืบ4-1นะเกิดความเข้าใจผิดกันเพราะเรื่องนี้ฮะไม่น่าเชื่อนะเริ่มจากพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยนะครับแกกำลังจะเอาของเข้าไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับนะที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีนะฮะแกก็โทรไปนะครับพี่ไรเดอร์เนี่ยนะชื่อว่าพี่ชุมพลเป็นคนส่งพัสดุอายุ37นะก็กำลังวัยรุ่นแล้วล่ะนะ37ยังวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่นะฮะก็โทรไปบอกว่าพี่นะมันมีเก็บเงินปลายทางอ่ะ8,234 บาท พี่ช่วยจ่ายใน Shopee เลยได้ไหมเพราะว่ามันเงินมันเยอะผมไม่อยากพกเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเงินมันร่วงลูกค้าบอกไม่สะดวกน้องพี่ไม่สะดวกไม่สะดวกเข้าไปจ่ายเดี๋ยวมาเอาเงินสดเขาบอกจังหวะนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ยังไม่ได้วางสายหรอกเขาก็หันไปยกพัสดุขึ้นรถขึ้นรถพอดีเขาไปยกไอ้กล่องนึงมันหนักมากจังหวะที่แบบอ้าวพี่ไม่สะดวกเหรอโอ้ยไอ้โอ้ยเนี่ยไม่ได้โอ้ยทางนู้นนะโอ้ยแบบโอ้ยของหนักแต่ไม่ได้พูดคำว่าของหนักไงพูดแต่โอ้ยปลายสายได้ยินคำว่าโอ้ยเฮ้ยมึงไม่พอใจเหรอแค่นี้เขาก็นี่อันนี้คือที่มาที่ไปนะครับ
3: ค่ะ
4: คือพอบอกให้โอนเงินนะทางนู้นหรอกไม่สะดวกทางนี้หันไปยกของแล้วของมันหนักก็เลยอุทานขึ้นมาว่าโอ้ยทางนู้นเลยนึกว่าไอ้นี่โอ้ยเหรอเมื่อกี้เขาก็เลยเริ่มละเมื่อกี้โอ้ยอะไรไม่พอใจอะไรโอ้ยหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นคำด่ากันเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาก็อธิบายไปว่าผมไม่ได้ว่าอะไรพี่ผมยกของหนักอยู่นะครับเขาก็วางสายไปก็คิดว่าไม่มีอะไรพอไปถึงที่บ้านนะฮะเอาของไปส่งให้คู่กรณีนะครับพอไปถึงหน้าบ้านโอ้โหคู่กรณีออกมากัน4คนรูปร่างกำยำนะฮะคนนึงล็อกแขนอีกคนนึงอ้อมมาข้างหลังอีกคนนึงเตะเข้าที่ท้ายทอยสู้ไม่ไหวครับล้มไปกองกับพื้น
3: ค่ะ
4: โอ้โหหลังจากนั้นถึงมีคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกมาห้ามนะกลุ่มนู้นเนี่ยก็ยังอารมณ์เดือดแล้วก็เข้าใจผิดอยู่ว่าเขาเนี่ยโอ้ยใส่พวกเขาเออแล้วก็ยังมีการบอกเมื่อกี้มึงพูดอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็ว่าไปโอ้โหเขาบอกปกติเนี่ยเขามาส่งของที่บ้านเนี่ยหลังนี้นะเดือนละครั้งสองครั้งก็น่าจะเห็นหน้าเห็นกันคุ้นเคยกันอยู่ไม่น่าทำเขาแบบนี้เลยเบื้องต้นเขาไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.รัตนาธิเบศรตอนนี้สิ่งที่เขากลัวคือกลัวเดี๋ยวกลุ่มนี้จะกลับมาทำร้ายอะไรเขาอีกเขาก็บอกอยากให้พี่ๆเขาใจเย็นๆนะมีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยค่อยๆพูดกันขอโทษเขาสักคำก็ยังดีนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องมาแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องเชิญคู่กรณีทั้ง4คนเนี่ยมาแล้วก็เหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่ก็ลองฟังไรเดอร์เขาหน่อยเนาะว่าวันนั้นเขายกของหนักเขาไม่ได้ต่อว่าอะไรพี่เลยอะไรประมาณนั้นนะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ6
4: ไอ้โอ้ยด้วยวันดีเช้าๆพี่ถือมือถืออย่าโอ้ยนะเว้ยช้างเดี๋ยวสวยเช้าๆโฟนมาเนี่ยอย่ามาโอ้ยเอ้ยนะโอ้ยทำไมไม่รับสายทีวะ
3: โอ้ย
4: วางหมดโอ้ยไม่รับสายทีวะรับแล้ววางรับแล้วอย่าหลังอย่านินทาหลังไม่อย่าได้ยินหมด
3: ได้ยินหมดเลย
4: ห้องนี้น่ากล
3: ั
4: ว
3: เลยวางสาย
4: เอออ
3: ่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ของจีนมีคุณแม่คนหนึ่งให้กับครอบครัวพาสามีแล้วก็ลูกไปกินหม้อไฟชื่อดังเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้อะหม้อไฟชื่อดังของจีนเนี่ยไปสั่งน้ำซุปน้ำจิ้มแล้วกุ้งบดหนึ่งที
4: ่
3: ส่วนเนื้อสัตว์แล้วก็ผักเนี่ยเตรียมมาจากบ้านอย่างดีใส่กล่องใส่อะไรมาอย่างดีเลยเปล่า
4: ไม่ใช่บุฟเฟ่ใช่ไหมล่ะเพราะยังเขาเลยต้องสั่งเป็นจานๆมันก็แพง
3: ใช่แต่
4: เขาสั่งเอง
3: แต่เขาสั่งแค่น้ำซุปน้ำจิ้มแล้วก็กุ้งบดส่วนที่เหลือเนี่ยเนื้อสัตว์แล้วก็ผักเนี่ยนะคะเตรียมมาเองเลยใส่กล่องเก็บอาหารมาอย่างดีเลย
4: ตายแล้ว
3: ในคลิปนี้น่ะเห็นเลยกล่องเก็บอาหารจำนวนมากพร้อมติดป้ายกำกับไว้สะท้อนให้เห็นว่าเธอจัดเต็มทุกอย่างไว้อย่างดีเลยอ่ะ
4: ก็ไปกินที่บ้านอย่างนั้นนะทำไมไม่สั่งชุดน้ำซุปไปกินที่บ้านเลยหมดเรื่องหมดราว
3: จริงๆสมัยนี้มันก็จะสั่งงั้นแล้วก็สั่งมันได้ไปซื้อไปเติมมันได้ที่บ้านใช่ไหมล่ะสั่งเนี่ยเป็นวิธีนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ไปที่ร้านเลยอ่ะ
4: ยามีแอร
3: ์แล้วทำไม
4: มีจานชาม
3: ทำไมพนักงานเขาไม่ว่าเนี่ยเวลาเธอนั่งวันแล้วเธอก็ค่อยๆหยิบวัตถุดิบออกจากกระเป๋าทยอยใส่
4: ผมว่าจะแอบ
3: ไงนี่ไงแอบใส่กระเป๋าหยิบกล่องมาเอามาใส่จากใส่เฮ้ยแอบยังไงตั้งอยู่บนตั้งขนาดนี้
4: เขาก็แชร์ของเขาเองนะเขาก็หมายถึงว่าถ่ายคอนเทนต์ของเขาเองนะ
3: เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเหนื่อยงงมากเลยทยอยสั่งแล้วก็พร้อมกับผ่านพูดกับสามีบอกว่าเบาๆอย่ามองไปรอบๆแล้วก็ทำอาหารต่อแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสบมากก่อนกลับเดินไปที่จุดของว่างหยิบอาหารที่ร้านให้ฟรีด้วยเช่นฟองเต้าหู้ทอดหมูทอดใส่กล่องเก็บอาหารเดิมกลับไปอีก
4: เอาของเขากลับไปอีก
3: เอาของเขากลับไปอีก

0: คนแอบตั้งใจแอบไปเนี่ยเขาคงไม่ถ่ายตัวเอง
1: ใ
0: ช่ในขณะที่เอาอาหารมาหรอก
1: นี่เห็นหน้าด้วย
0: นี่ระวังร้านเขามาปรับทีหลังนะ
1: นี่เห็นหน้าด้วยส่วนใหญ่ก็ถกเถียงถึงความเหมาะสมว่าทำนำอาหารจากภายนอกข้างนอกเข้าไปกินในร้านได้ยังไงแล้วก็ตั้งคำถามถึงขอบเขตของการประหยัดด้วยก็เหมือนโด่งบอกก็สั่งมาที่บ้านซะ
0: สั่งมาเยอะถูกอ่ะ
1: สั่งมาเยอะแล้วคุณก็ไปซื้อเพิ่มเอา
0: เดี๋ยวนี้ร้านสุกี้เนี่ยเอาในไทยเนี่ยบางทีหมูแค่5ชิ้นนะ82บาทอ
1: ย่าง
0: เงี้ยมันก็มันก็ต้องยอมรับว่ามันสูงราคามันสูงแต่ถ้าคุณจะเอาถูกคุณก็ซื้อเป็นโลไปกินที่บ้าน
1: มันก็มีเซ็ตเซ็ตเล็กๆไงก็สั่งเซ็ตเล็กไปแล้วคุณก็ซื้ออื่นเพิ่มไปเติมที่บ้านเอา
0: เออเป็นโลเลยตักเลย
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอา
0: บุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: มหานครโรคทิพย์อันดับ5
11: พี่สุสาครนะครับ

0: ที่เขาบอกว่าฟังจากบ้านเขาน้อยนาสาร
1: เนี่ยเวลาบอกทุกคน
0: มีสักเพลงไหมเขาน้อยนาสาร
1: แม้แต่เวลาพี่กลับเพชรบุรีพี่ต้องผ่านนะยี่สานนาสารอะไรแถวนั้นนะ
0: พี่ซีอุยกินตับนะครับบอกว่าฟังจากนวมิน81นะเด็กๆอย่าผ่านไปแถวนั้นนะพี่ซีอุยกินตับนะเด็กๆเราจะถูกหลอกด้วยนี่นะซีอุยกินตับ
1: เดี๋ยวซีอุยมานะไม่กินข้าวนะ
0: พี่มารีสวัสดีคนเสิร์ฟคนหล่อมาขอบคุณนะครับพี่สาพี่สนมใช่ไหมฮะบอกแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณนะครับพี่ประเทืองสวัสดีนะครับชมทุกวันสนุกมากคู่นี้พี่ตั๊กบอกขอบคุณเช่นกันพี่วารินนะครับขอบคุณครับพี่ทัชชัยด้วยนะโอ้โหอ่านไม่หมดแล้ววันนี้เยอะจริงๆนะครับอันดับ5นะครับพาไปดูที่บางแสนวันนี้ร้านอาหารหนึ่งเขาเอาคลิปนี้มานะครับไรเดอร์รอนานหรือร้านอาหารทำช้าโอ้โหอันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกของกลุ่มอาชีพนี้เหมือนกันนะในคลิปเนี่ยนะครับด่ากันฉ่ำเลยแม่ค้าเนี่ยเป็นสาว LGBTQ เป็นหนุ่ม LGBTQ นะฮะก็ชี้หน้าบอกก็มันด่าฉันก่อนไอ้ฝั่งนู้นก็บอกเอาก็ขึ้นคำหยาบก่อนนู่นนี่นะอะไรก็โอ้โหก็เถียงกันเนี่ยนะฮะทางร้านเขาเอาคลิปนี้นะครับมาลงเอาไว้นะครับเป็นร้านอาหารที่บางแสนเพื่อมาเตือนสตินะนะครับว่าอยากให้ไรเดอร์เนี่ยนะครับใจเย็นๆแล้วตัวเองเนี่ยก็โดนทางร้านเตือนมาเหมือนกันว่าก็ให้ใจเย็นๆด้วยต่างฝ่ายต้องเย็นลงทั้งคู่เพราะว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพี่ขายของยุคนี้ก็ต้องพึ่งไรเดอร์นะไรเดอร์ก็ต้องไปเจอกับร้านอาหารเขาอยู่แล้วอะนะฮะทีนี้ช่วงนี้มันคนเยอะมีคนคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยน่าสนใจมากคนบอกว่าถ้าร้านนี้รอนานแสดงว่าคุณเนี่ยทำไม่ทันคุณต้องจ้างพนักงานเพิ่ม
1: ค่ะ
0: อันนี้แก้ปัญหานะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็ไรเดอร์ก็ไม่อยากไปรับร้านที่รอนานๆนะพี่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ใจเขาใจเรานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อ่ะก็มีข่าวดีสำหรับคนเลี้ยงกุ้งแหละโอ้ตอนนี้ที่สงขลานะพี่เห็นข่าวในเราตอนนักข่าวพูดข่าวพิเศษของเราส่งข่าวมานะเขาหมดปัญญาเขาจะทำเขาก็แก้ปัญหาด้วยการแบบพยายามแบบให้พ่อค้าแม่พ่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยคือติดต่อกับคนซื้อเองขายเองเนี่ยเพื่อจะได้ลดเพื่อจะได้แบบให้ขายได้ราคามากขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าในช่วงเนี้ยอย่างที่รู้เมื่อวานกับวันเนี้ยนายกรัฐมนตรีกับคณะก็ไปที่มาเลเซียไปพบกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียด้วยแล้วก็มีคนสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรของเราไปด้วยเนี่ยนะคะก็วันนี้นายกก็บอกว่าเดี๋ยวมีข่าวดีแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวกุ้งไทยเนี่ยที่นำส่งไปขายมาเลเซียที่ตอนนี้เขายังไม่ให้
0: ส่งไประ
1: งับเนี่ยตอนนี้เนี่ยวันนี้เมื่อวานมีการลงนาม MOU ด้านการเกษตรกับมาเลเซียแล้วว่าเดี๋ยวไม่เกิน30วันหลังจากการลง MOU เนี่ยก็จะคุยกันนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีเกษตรของ2ประเทศเนี่ยลงนามแล้วได้ผลสรุปแล้วนะคะส่วนนายกอนุทินเนี่ยก็บอกว่าตัวเองแล้วก็นายกมาเลเซียก็เร่งนัดว่าหากเป็นไปได้ขอให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปได้เลยหรือไม่ในขณะที่รอกระบวนการระยะ1เนี่ยตอนนี้ทั้ง2หน่วยงานก็ไปพยายามหาทางทำให้เป็นแนวทางปฏิบัติได้เลยรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะถามคุณสุริยะซึ่งคุณสุริยะได้บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการกำหนดกรอบกันแล้วจะมีการคุยกันในเดือนกรกฎาคมนี้แหละถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งค่ะ
0: นะฮะเมื่อไหร่นะเริ่มเดือน
1: นี้ภายในเดือนกรกฎาคมเขาจะมีการคุยกันรูปแบบจะเป็นยังไงที่บอกยังไม่ผ่านจะต้องตรวจสอบนู่นตรวจสอบนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะคุยกันเพื่อให้มันเร่งรัดให้มันเร็วขึ้น
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เขาเองเขาก็ต้องการส่งปลากระพงมาไทยมันก็แมสน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถูกเวลาก็ต้องคุยกัน
0: นะครับทุกอย่างอยู่ที่การเจรจากันนะส่วนใครที่ชอบแบบเคยเจอไหมหรือว่าท่านเป็นไหมถ้าใครฟังอยู่บนรถนะประเภทสูบบุหรี่ในรถอ่ะเปิดกระจกถ้านั่งเขาจะเวลาเขานั่งนะพี่นะเขาต้องเอามือพาดไปที่หน้าต่างสูบบุหรี่ปุ๊บเอายื่นออกไปเอาบุหรี่ยื่นออกไปนะฮะวันนี้มีคลิปจากกล้องหมวกกันน็อกของไรเดอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาขี่มาไรเดอร์แล้วรถมันก็ติดเนาะผู้ชายคนนี้ก็สูบบุหรี่เหมือนก็ยื่นเอาบุหรี่เนี่ยคีบเนี่ยแล้วก็ยื่นมือออกมาเกือบโดนหน้าพี่กล้วยขออภัยนะยื่นมือออกมาจากรถนะไรเดอร์คนนี้ทนไม่ไหวอ่ะนะฮะคือเขาจะขี่ไม่ได้ไงมันมือมันขวางเขาเอาไป มือไปตบบุหรี่ร่วงเลยนะ
1: เ
0: ขาบอกจะทิ่มตาคนอื่นอยู่แล้วโหถูกใจชาวเน็ตมากนะครับเออเป็น
1: ปกติก็แค่มองเฉยๆทำอะไรไม่ได้นะ
0: ใช่คนขี่มอไซค์
1: เราก็มองเฉยๆทำอะไรไม่ได
0: ้เออคนขี่มอไซค์เขายิ่งไม่ชอบเลยพวกยื่นบุหรี่ออกมาเนี่ยนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวไปเจอแล้วนะฮะคุณบิ๊กนะครับเป็นไรเดอร์คนนี้แหละนะครับที่เอามือไปตบบุหรี่เนี่ยเขาบอกว่าไอเศษควันบุหรี่เนี่ยที่มันร้อนๆเนี่ยมันมาโดนตัวเขาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยทำให้เขาโมโหนะไอสะเก็ดไฟสะเก็ดขี้เถ้าเนี่ยนะครับด้วยความตกใจว่ามันจะเกิดอันตรายเนี่ยเขาก็เลยเหมือนขี่เข้าไปใกล้แล้วเอามือตบเลยเพื่อให้คนสูบเนี่ยรู้ตัวว่าอย่าทำแบบนี้คือในกฎหมายไทยเนี่ยสูบบุหรี่ในรถส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดโดยตรงแต่ว่าถ้ามันไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเปิดกระจกมาสะเก็ดไฟปลิวควันไปโดนผู้อื่นอันนี้มีความผิด
1: ค่ะ
0: เออแล้วถ้าทิ้งก้นบุหรี่สูบๆเสร็จทิ้งลงถนนผิดอีกเพราะเรื่องความสะอาดนะครับก็มีกฎหมายเอาผิดอยู่เขาก็เลยอยากให้อุทาหรณ์เนี้ยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเตือนคนที่ชอบนั่งรถแล้วเปิดกระจกมาสูบบุหรี
1: ่
0: นะครับว่าคือจะสูบเนี่ยอย่าถึงขนาดเอามือมาคาไว้อะมอไซค์เข้าไปไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: คุณสุภจีไม่ได้หายไปไหนมาแล้วนะคะวันนี้ก็นัดกับทางนักข่าวประจำกระทรวงพาณิชย์ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือมีให้สัมภาษณ์ตลอดพี่ก็เห็นตลอดวันหนึ่งหลายเรื่องเลยหลังๆหายไปแล้วก็มีการไปใช้ช่องทางผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะคะโดยวันนี้ระหว่างที่เนอนัดหมายกับทางนักข่าวของประจำกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะคุณสุภจีก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้หายไปไหนยังคงทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์อยู่ตลอดเวลาแต่ไปเน้นที่เนื้อหาแล้วก็งานแล้วก็ผลลัพธ์ของงานมากกว่าสร้างภาพลักษณ์นะคะแล้วก็ไปให้บรรดาที่บดีกรมต่างๆแล้วก็โฆษกกระทรวงเป็นผู้แถลงชี้แจงซึ่งตนก็รับทราบถึงข้อบกพร่องในมิตินี้แล้วว่าการที่ระดับรัฐมนตรีออกมาพูดชี้แจงด้วยตนเองเนี่ยจะสร้างความชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าหลังจากนี้ก็พร้อมจะปรับตัวโดยทำงานควบคู่ไปกับด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็พร้อมชี้แจงผ่านหน้าสื่อด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะดิฉันไม่ได้หายไปไหนค่ะยังคงทำงานต่อเนื่องทุกวันเพราะงานพาณิชย์มีมิติที่ต้องดูแลกว้างขวางมากแต่อาจจะบกพร่องเรื่องของการสื่อสารไปบ้างเพราะก่อนหน้านี้เน้นมอบหมายให้กับระดับอธิบดีหรือโฆษกพูดเองตอนนี้เข้าใจแหละว่าน้ำหนักเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับรัฐมนตรีชี้แจงเองดังนั้นจะดิฉันเนี่ยจะปรับตัวนะคะพี่แตมดิฉันจะพร้อมจะปรับตัวแล้วทำงานควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะคะให้ปล่อยขึ้น
0: ก็ชื่อท่านนะ
1: พี่แตม
0: ช่วงนี้หายไปอ่ะไม่ค่อยเห็นหน้า
1: หลังๆพี่ก็เอ๊ะทำไมโคศกอะไรออกเต็มแต่ว่าไม่มีคุณสุภจีให้สัมภาษณ์เลยแต่เมื่อก่อนนี่จะมีตลอดเลยไง
0: ทีนี้ก็รับรู้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: รับรู้แหละก็คงจะโดนนั่นมาแหละว่าบางทีเนี่ยถ้ารัฐมนตรีพูดเองมีน้ำหนักไงโด่งอย่างเราเนี่ยบางทีแบบเอ้ยถึงแม้จะคนที่จะพูดแล้วเนี่ยแต่เราก็อยากให้รัฐมนตรีพูด
0: คนเลือกพรรคภูมิใจไทยเพราะท่านเยอะนะคนต้องคิดถึงท่านนะ
1: คุณเสือสิบตัวว่าคิดว่าขับพ่วงข้างขายพืชผักไปลงทางที่ไหนห้ามล้อเล่นอย่างนี้นะขอบคุณพบกันใหม่
0: วันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันนะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ครับทุกท่านนะฟังเพลงกันยาวๆไปสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว ันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตหารเพลแด่พระพิธีธรรม8รูปจากวัดสักเกตวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้า8รูปรับพระราชทานฉันเพล8รูปและประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลากำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดราชสิทธารามพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งอย่างอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ร่วงลับตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุ่นเต๋อบริษัทบูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกส์และบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพด้วย
6: จบข่าวในพระราชสำ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

0: 3เพลงนะครับก็มีความพลิ้วไหวสูงมากเลยนะฮะคู่ครองนะฮะจากน้องก้องห้วยไร่นะครับมีจารึกไว้นะครับน้ำเตยนะฮะฟิชเชอริ่งกับสยามโมนะครับรวมถึงโกดำนะครับว่าสันสิบเจ็ดนะกับไม้เมืองนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: มารอทนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอบลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็แวะเข้ามาจ้องตาเข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็ขออนุญาตมาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับวันนี้เป็นวันที่ช่วงค่ำๆเย็นๆเนี่ยมีฝนแบบโปรยๆมาสวยๆนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับเรียกว่าตกมาดับร้อนนะครับให้ชาวคนนั้นเนี่ยเย็นสบายนะครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับลูกพี่ของผมตอนนี้นะครับผมว่าหลายๆท่านก็ถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าอาจจะนอนฟังเพลงนะครับเปิดหน้าต่างดูพระจันทร์นะครับดูเมฆอากาศเย็นๆนะครับนะหรือว่าหลายๆท่านก็เดินทางอยู่บนท้องถนนนะฮะขับรถอยู่ไปส่งของอยู่กำลังเดินทางกลับบ้านก็ลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับนะและที่สำคัญครับแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่ครับผมเพราะว่านี่มันเพิ่งหัวค่ำนะครับแม่สองทุ่มเนี่ยถ้านอนตอนนี้ไปตื่นอีกทีห้าทุ่มทีนี้แม่ยาวเลยนะครับกว่าจะหลับอีกทีนี่สอดแจ้งเลยนะครับแม่ฉะนั้นแม่อย่าเพิ่งนอนครับแม่ไปนอนดึกกว่านี้นิดนึงครับแม่เข้ามาก่อนแม่เข้ามาก่อนครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากครับแม่เพราะว่าเป็นช่วงที่เราต้องเก็บคะแนนของลูกๆนะครับบ้านไหนด้อมไหนนะแม่นะวันพรุ่งนี้มหานครชาร์ตเนี่ยเขาจะมารายงานชาร์ตกันแล้วนะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องรีบเข้ามาส่งคะแนนนะครับเพลงไหนที่โอ๊ยเราเชียร์อยู่ไม่ได้เดี๋ยวผลประกอบการลูกของเราตกมาไม่ได้ต้องรีบเข้ามาขอนะครับลูกพี่ทุกท่านด้วยนะฮะได้หมดเลยรักใครชอบใครบ้านไหนด้อมไหนก็เรียนเชิญนะครับที่ LTMFM 95นะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่ละไม้นะครับพี่สัมพันธ์นะครับพี่แอลผักดองพี่จิตนะครับพี่อุมาพรนะครับพี่นิกรพี่ครีมพี่สนพี่อนิรุธนะพี่นันทวรัตน์นะครับพี่ปิยพรพี่หนูเล็กพี่แหววพี่ชวาพี่กากะนะครับมีพี่ธรรมรัตน์นะครับมีพี่อนุชานะครับนะแล้วก็มีพี่หนูริงพี่อารดานะคุณแป๋วแป๋วพี่เออินทิราน้องต้นหอมพี่วิจิตพี่จุ๊บแจงพี่มณีรัตน์พี่เรือนเจริญน้องกัญญาพี่ธิภาพรแม่นอมพี่ลำพึงนะครับพี่หญิงศรีนะครับน้าเมนะครับพี่สุครีมนะมีพี่ฤดีนะครับมีน้องอ้อยก็มาแล้วนะครับนะทางคอมเมนต์นิดนึงวันนี้ชาวคณะของเราคึกคักนะครับก็เรียนเชิญเชฟพงเจนีนะครับพี่จิราพรนะครับพี่หญิงศรีบอกว่ามาช่วยงานบวชนะครับพี่กูลนะครับเสียเปียกตะป๊อปมาแล้วนะครับนะพี่กฤษมนพี่ปูเนวดายนะครับพี่สายพินด้วยนะครับนะแล้วก็มีพี่ลำพึงบอกโอ้ยนอนฟังอากาศก็เย็นฟังเพลงเพราะก็สบายนะครับพี่สายชนด้วยนะครับนะอ่ะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยวันนี้มาแทนน้องสายนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้ขอเฉพาะสายที่มาคุยหน้าใหม่เท่านั้นนะครับลูกพี่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดรถสุขแห่งชาติจัดเต็ม

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่แก้ว
2: จ้า
1: พี่แก้วทำอะไรอยู
2: ่นอนค
1: ่
2: ะ
1: อุ้ยดีจังเลยพี่แก้วนี่คือคำพูดที่ผมชอบมากเลยนะครับพี่แก้ว
2: จ้า
1: อุ้ยอากาศเย็นไหมพี่แก้ว
2: เย็นฝนตก
1: ฝนตกด้วยพี่แก้วนี่ฟังอยู่แถวเชียงรายใช่ไหมครับพี่
2: พี่แก้ว
1: ยั่วบรรยากาศหน่อยครับว่ามันเย็นฉ่ำมันนอนสบายขนาดไหนครับพี่
2: เย็นเหมาะมันตกทั้งวันเลย
1: โอ้ยครับแล้วแบบแล้วนอนห่มผ้าแบบอุ่นๆเลยใช่ไหมครับพี่แก้วครับ
2: จ้า
1: คือแบบบางคนชอบมองความสุขเป็นเรื่องไกลตัวพี่แก้วจริงๆแค่แบบฝนตกนอนห่มผ้าอุ่นๆนี่ก็คือความสุขมากนะพี่แก้วเนาะ
2: ใช่
1: นะครับแหมวันนี้ขอบคุณมากที่แบ่งปันความสุขวันนี้พี่แก้วอยากฟังเพลง
2: อยากฟังเพลงกระเป๋าสมปอง
1: กระเป๋าสมปองพี่จ่อยนะ
2: จ
1: ้าพี่แก้วมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกคนเลยค่ะ
1: ที่ฟังอยู่นะ
2: มอบให้ตัดด้วย
1: ใครนะครับพี
2: ่
1: โอ้ยดีเจด้วยขอบคุณมากเลยครับพี่แก้วนะให้เต็มวงเลยนะพี่แก้วนะ
2: จ
1: ้านะเอาได้พี่แก้ววันนี้ขอบคุณพี่แก้วมากเลยนะ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: จ้า
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับนะครับน้องหญิงจี้ดาวจรัสฟ้านะครับนี่คือน้ำตาสีม่วงนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บนะฮะหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนนะครับเวชภัณฑ์คุณภาพจากดิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะตั้งใจฟังกันนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับแจกหนักครั้งสุดท้ายนะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษนะครับรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะฮะตอนนี้แจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1ฮะวันที่16พฤษภาคมนะฮะรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทนะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับ16มิถุนายน69นะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทนะครับแล้วก็โอกาสสุดท้ายนะครับมาลุ้นรางวัลสุดท้ายนะฮะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม69นะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนะครับนี่เป็นของรางวัลสำหรับคนชอบออมนะที่ช่วยให้ลูกพี่เนี่ยนะครับออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายนะฮะแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์นะครับลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลนะครับได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีนะครับหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับทั้งแบบใบสลากนะครับแล้วก็สลากดิจิตอลนะฮะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกตินะครับแต่ละงวดนะฮะพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับ MyMo นะครับนะ MYMO นะครับวันนี้นะครับถึง15กรกฎาคม2569นะครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

코리안김치핫핫마이얌얌핫핫코리안김치아라이잉샤잉

0: จริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของพาเรดนะตอนนี้ชาวคณะเข้ามาแล้ว9สายนะครับก็ยังปูเสือรออยู่นะครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์ด้วยนะฮะตอนนี้ก็กดเข้ามาเลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าขอเฉพาะสายที่มาหน้าใหม่นะจ้าช่วงนี้ก็ส่งท้ายกับน้ำหมูนะครับเพื่อชีวิตตังเกจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกชี้ทักษิณพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นเรื่องส่วนตัวรัฐบาลไม่กังวลมองไม่ใช่การเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมบุคคลในครอบครัวเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียว่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่การดำเนินการในนามรัฐบาลและไม่ควรตีความเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนกรณีที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพร้อมกัน3คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนหนึ่งเป็นน้องสาวอีกคนเป็นลูกสาวจึงเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องตั้งข้อสงสัยพร้อมย้อนถามสื่อมวลชนว่ารัฐบาลไม่ได้สงสัยแต่เหตุใดผู้สื่อข่าวจึงตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีย้ำว่านายทักษิณอยู่ในสถานะบุคคลทั่วไปมีเสรีภาพในการเดินทางและพบปะบุคคลต่างๆได้ตามปกติและเมื่อถูกถามว่ากังวลว่าจะเป็นการวัดพลังทางการเมืองกับรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าผู้สื่อข่าวมักตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนเดินทางไปในฐานะมิตรของผู้นำประเทศต่างๆกตแถลงทหารไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดขอกัมพูชาหยุดกล่าวหาไทยโจมตีนางมารตีนาลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงพัฒนาการของสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าจากข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาว่าไทยยิงระเบิดเข้าไปในพื้นที่ฐานที่ตั้งของทหารกัมพูชาจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเผยแพร่ภาพกำลังพลกัมพูชาที่บาดเจ็บในโซเชียลมีเดียยืนยันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อาจจะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่เองขอย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งการใช้กำลังและ Joint Statement หรือถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามและเห็นชอบร่วมกันเมื่อวันที่28ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดยึดหลักความอดกลั้นและเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชารองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสว่าขณะนี้ผู้ประนอมทั้ง4คนฝ่ายไทย2คนและฝ่ายกัมพูชา2คนอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการประนอมซึ่งคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทของไทยและฝ่ายกัมพูชาตลอด1ปีที่ผ่านมา UNG หยุดตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวอาหรับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติปฏิบัติการตอบโต้กันไปมาในภูมิภาคอ่าวอาหรับพร้อมเตือนว่าวิกฤตมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและสถานการณ์ความมั่นคงในเลบานอนกำลังส่งผลกระทบสะเทือนต่อเสถียรภาพและเศรษฐกิจในระดับโลกอย่างรุนแรงปัจจุบันในฉนวนกาซามีวิกฤตที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆขณะที่ในเลบานอนมีประชาชนหลายหมื่นคนต้องติดค้างอยู่ภายในศูนย์พักพิงและเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอย่างหนักโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติย้ำว่าการกระทำในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันจำเป็นต้องยุติลงทันทีและหาทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้นั่นคือการที่ทุกฝ่ายหันหน้ากลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อเร่งฟื้นฟูเสถียรภาพผ่านแนวทางทางการทูตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30
4: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมาก

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีรอบที่สองครับเฮียหมีครับ
4: ครับผมอ๋อเชฟพงนี่ครับ
5: ใช่เลยครับ
4: ครับผมเชฟพงตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: ตอนนี้เพิ่งจะเดินเข้าบ้านล้างจานเพิ่งเสร็จเลยเดินเข้าบ้านอีกหลังหนึ่งครับ
4: อ๋อคือเราขายของเรียบร้อยใช่ไหมครับเชฟครับ
5: ใช่ครับขายของอยู่ข้างนอกตรงปากซอยแล้วก็เดินเข้ามาอีกเป็นทางอีกหลังหนึ่ง
4: ครับวันนี้ขายดีไหมครับ
5: ก็พอไปได้อยู่นะครับเฮีย
4: อ๋อก็ได้เรื่อยๆเนาะ
5: ครับผม
4: โอ้ยแต่เชฟขยันมากเลยนะครับแบบไปรับหลานช่วงบ่ายแล้วก็มาทำงานอีกเน
5: า
4: ะ
5: ตอนเช้าเลยเนี่ยตอนเช้าไปตลาดแล้วก็ไปส่งหลาน
4: โอ้
5: ช่วงบ่ายก็ไปรับหลานแล้วก็ทำงานต่อ
4: ครับโอ้แข็งแรงมากเลยนะครับเชฟ
5: คร
4: ับ ครับผมโอ้ดีแล้วสุขภาพแข็งแรงนะ
5: ครับผม
4: ครับผมวันนี้เชฟอยากฟังเพลง
5: ยังไฟเหมีที่คอยซอยเดิมครับ
4: ครับผม ได้เลยครับเชฟงั้นเดี๋ยวเชฟช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: เฮียนำเลยคร
4: ับ ได้เลยครับผมเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิงห
5: ์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไม่ได้
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
5: มอบให้เฮียหมีคนแรกครับ
4: ครับผม
5: กับน้องหลังใหม
4: ่น้องกวาง
5: แล้วแต่ครับผมกับลุงต้า35ด้วยแหละกระเสียเปียกด้วยแหละเขามาบ่อยเลย
4: แกมาคอมเมนต์กันอยู่ได้ครับแล้วก็ให้ชาวคณะของเราทุกคนด้วยเนาะ
5: ครับผม
4: ครับผม
5: ครับ
4: ขอบผมขอบคุณเชฟมากเลยนะครับ
5: ขอบคุณมากครับเฮีย
4: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผม

0: 4เพลงนะครับพาเรทของเราเกี่ยวกับการคอยยังคอยอยู่นะจ๊ะเฝ้ารักเฝ้าคอยนะครับพี่ยิ่งยงนะครับ4ปีที่คอยน้องดวงตานะครับมีคอยรักที่สถานีนะครับจากพี่ฝนนะฮะแล้วก็มียังคอยที่ซอยเดิมพี่มนแคนแก่นคูนนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิต45
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องสาย1วันนะครับแล้วก็ทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์นะครับมีพี่กูลพี่ดำสุราษฎร์พี่วอนนะครับมียายแสงบางนาพี่สุนทรมหาสารคามคุณวีนาพัทลุงนะครับหนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่ณรงค์เพชรบูรณ์นะครับพี่วันชัยมีพี่ต้นลุงต่อยจันทบุรีมีพ่อน้องน้ำสายไหมมีพี่โกศลมหาสารคามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างดีกว่าครับลูกพี่วันนี้อากาศดีๆนะครับผมนะภาคเหนือนี่นะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด22องศานะครับอีสานครับผมเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อากาศเย็นสุด23องศานะครับภาคกลางฝนตก 40% นะครับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศานะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกนะครับนะตอนนี้เปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด25องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนตกประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศานะครับรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับนะอีกฝั่งหนึ่งคืออ่าวไทยนะฮะก็มีฝนตกประมาณ 30% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาจ้า
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจากหมูหนึ่งนะครับโอ้พลิ้วมากเลยนะครับเพลงนี้นี่เข้ากับบรรยากาศเย็นๆของค่ำคืนวันศุกร์แห่งชาตินะครับลืมเม็ดนะครับผมนะฮะอาสังกัดอิสระนะครับนะคำร้องทำนองหมูหนึ่งฮะแต่งกับพี่อมรเทพนะฮะแล้วก็เรียบเรียงกับพี่สุวัฒน์นะฮะก็เป็นเพลงใหม่ในวันนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากแอลกอฮอล์นะครับนี่คือไอ้ทุยนะครับนะล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่13นะครับแล้วก็ยายแสงบางนานะครับช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะครับอุ้ยขอเพลงไวซ์รุ่นมากเลยครับคุณยายนะครับอ้าวก่อนหน้านี้นะครับแก้บนจากน้องก้านตองนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing House ขอไปครับ Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลคนงามนะฮะต่อเลยเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ขอบคุณมากเลยนะนะครับโอ้ติดตามตั้งแต่บ่ายโมงนะฮะจนถึง4ทุ่มเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ใครที่ง่วงนอนก็พักผ่อนนะใครที่ยังไหวยังไปต่อได้ก็อยู่กับน้องลูกตาลต่อนะจ๊ะวันนี้ก็จบพลิ้วอีกสักเพลงหนึ่งพี่มาริสาสุโกศลนะครับสักวันหนึ่งจ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคืนวันศุกร์นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจะเจอกันเวลานี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะมา3งานเพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะเริ่มต้นมากับหมู่กับบอมแมนแฟนกับบอไซนะคะงานจากเป่าธนากรนะคะแล้วก็เรื่องธรรมดาจากวง T-Rex นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กอดเสาเถียงปรีชาปัดไผ่นั่นเองค่ะสามงานเพลงเพราะๆนะคะทักทายคุณผู้ฟังกับพิธมาราธอนของเราค่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M Cord Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเรากับ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะฝากไว้ด้วยกับ mcot connect นะคะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเข้ามาทักทายกันแล้วตอนนี้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95ของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสามารถเข้ามาทักทายดีเจได้ทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังเราก็จะไลฟ์ตรงนี้ด้วยเนาะนะคะอ่ะนะอีกสักครู่หนึ่งรับสายหน้าใหม่นะจ๊ะนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะใครที่วันนี้อยากจะโทรก็มาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะเชิญได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะใครที่อยากจะคุยสายจองสายหน้าใหม่แล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องกวางกวางนะคะเรารับสายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางโอ้โหเรามีหลายช่องทางนะคุณผู้ฟังทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะก็มาได้เหมือนกันนะคะจะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจนะคะยินดีมากๆเลยนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวฮิวใจเนาะนะคะตอนนี้หนึ่งงานเพลงน่ารักน่ารักให้กับคุณผู้ฟังกันละกันนะคะน้อยนิดน้อยนิดพร้อมเป็นของเธอลูกตาลชนิชาเองค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมาเลยแล้วนะคะคนคุ้นเคยอ้าวสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มน้องแป้นี่นะคะจากสุพรรณบุรีนะคะแฟนรายการประจำวันไหนไม่เห็นชื่อพี่หนุ่มหนองแต้ที่ลิสต์ของเพลงหลังไมค์นี่เอ๊ะเหมือนขาดใครไปเลยนะ
2: ใช่แสดงว่าหลับ
1: แสดงว่าหลับนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกครั้งเลยนะคะที่พี่หนุ่มโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่แล้วก็ฟังอยู่ทุกคืนเนาะเวลาโทรเข้ามาฝากเพลงด้วยอะไรด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากมากวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่หนุ่มขา
2: ว้าววอน
1: ว้าววอนของน้องเมธิชาเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัตให้นึกไม่ออกทุกเสียงทุกสาย
1: จ้ะให้เพื่อนๆเนาะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับแล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
1: ได้เลยขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่สุพรรณฝนตกไหมคะพี่หนุ
2: ่
1: ม
2: ไม่ตกมา 2-3 วันเลยคร
1: ับ อ๋อแล้วร้อนหรือเปล่า
2: ร้อนครับ
1: ร้อนเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังเพลงเย็นๆจะได้ดับร้อนโอเคค่ะขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจวอลวอนเมธิชาค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมารอฟังไปพร้อมๆกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์กันนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะผู้ฟังต่อทั้ง2ชั่วโมงเลยแล้วก็จองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะจ๊ะนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะแล้วก็ฟังเพลงกันต่อด้วยนะคะในช่วงนี้เน้นย้ำกิจกรรมของเราเช่นเคยนะคะกับฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นซื้อบัตรมคอร์ดซูเปอร์แฟนค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV ซูเปอร์แวนจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยายนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและโกกิฟต์วอชเชอร์จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทค่ะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอ่ะมาทักทายสมาชิกของเรากันต่อดีกว่านะจ๊ะสวัสดีพี่วรรณภานะคะคุณแม่รัตนาอ่านะคะน้องหนูดีนะคะพี่สรพงศ์นะคะทักทายจ้าแล้วก็มีใครอีกพี่นันทาพี่นิคมนะคะบอกว่าอยากฟังหม้อหุงข้าวหน่อยครับเพราะว่าเริ่มหิวอย่างนั้นเลยนะพี่นิกรพี่โสภานะคะน้องนายบอยนะคะคุณฟราพี่คนมีสวยอ่ะนะทักทายทุกคนเลยนะคะพี่อเนกพี่สมยศพี่สมบูรณ์พี่หนูเพียรนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะพี่นารีด้วยพี่ชวนันท์นะคะพี่จักรีพี่วิจิตพี่นารีขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เพลงหลังไมค์เข้ามาพรึบพรับพรึบพรับเอาล่ะนะคะพี่ป๋องเหรอพี่ป๋องจากศรีสะเกษนะคะอยากฟังเพลงนี้เอาจัดให้นะคะงานจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เธอคือดวงใจค่ะ

0: หวานหวานนะคะดีเจลูกตาลว่าหวานแล้วเพลงหวานกว่าอีกนะคุณผู้ฟังนะอ่ะนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงมาหลังไมค์เยอะเลยขออนุญาตทักทายนะคะสำหรับสายหลังไมค์กันสักนิดนึงแล้วกันเพิ่มเติมเนาะสวัสดีพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชโอ้นะคะเมื่อวานได้คุยกันเนาะแล้วก็พี่แอมจากจันทบุรีนะคะพี่สุดยอดจากจังหวัดเลยพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่นันจากเพชรบูรณ์นะคะพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะแล้วก็มีพี่นกสุพรรณนะคะพี่อเนกสุโขทัยนะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะพี่จ่อยเชียงใหม่นะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะพี่ป๋องนะที่เปิดเผยเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับเธอคือดวงใจนะคะจากศรีสะเกษแม่พรจากแพร่ค่ะพี่เที่ยงนะว่ามิน42แล้วก็ล่าสุดพี่ขวัญจากสุโขทัยเช่นเดียวกันโอ้โหวันนี้สุโขทัยแซงนครศรีธรรมราชนะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆข้อความหรือว่าแม้กระทั่งเวลาไปงานไปอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆแฟนรายการน้องๆอะไรเงี้ยนะคะมาทักทายบอกว่าเนี่ยฟังอยู่นะฟังทุกคืนเลยอะไรเงี้ยค่ะมันขอบคุณมากๆจริงๆนะคะถ้ามีโอกาสเจอกันที่ไหนตามงานอะไรเงี้ยก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะอ่ะสมาชิกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยสวัสดีพี่บัวขาวนะคะพี่อุ้ยพี่สุนีนะคะพี่ชนแดนพี่ปอยูนบอกฟังทางแอปครับว้าขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีใครอีกมีพี่ณัฐวรสอ่ะนะจ๊ะทักทายทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยอ่ะในช่วงนี้เราไปกันต่อเลยดีกว่านะคะกับมหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: เมื่อสักครู่นี้บอกว่าทักทายพี่บัวขาวนะเขาบอกว่าแก๊งนางฟ้าราม118 118เนาะราม118สวัสดีคนสวยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาช่วงนี้นะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของน้องจาสิงห์ชัยไทยโดมิวสิกให้กับช่วงนี้

เสียงคนหน้าตาดีได้บ่คนโสดอยู่ใส่ขอมือนะครับคนยโสมีบ่คนอีสานอยู่ใส่

0: ปักลาจาซิงใช่ขอฝากเนื้อฝากตัวในเด้อครับเด้อนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อน

0: ครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
0: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
8: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับคิดถึงใจจะขาดชัยโยธนวัฒน์นะคะจากพี่สุดยอดจังหวัดเลยนะคะฝากมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนัทกิติสารนะคะพี่นัทเนาะนะคะจากพี่นันเพชรชบูรณ์
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ในช่วงนี้นะคะกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่พี่นกสุพรรณเนาะแนะนำเข้ามานะคะจากใจกวีช่างโคตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจบจากเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วไปต่อชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะอาล่ะช่วงนี้

0: นี้เริ่มต้นชั่วโมงนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากสุโขทัยนะวันนี้สุโขทัยมาแรงมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากๆเลย
1: ครับ
0: ค่ะพี่ขวัญกับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
1: น่าจะเคยคุยกันประมาณ 2-3 ครั้งแล้วครับ
0: อ๋อแต่ว่าก็ทิ้งระยะไปพักนึงเน
1: า
0: ะนานเหมือนกัน
1: ประมาณสักพักหนึ่งแล้วคร
0: ับ โอ้โอเคค่ะพี่ขวัญสบายดีนะ
1: สบายจ้า
0: ค่ะที่สุโขทัยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ขวัญ
1: ฝนตกทั้งวันครับ
0: รอโอ้โหฝนตกทั้งวัน
1: จะหมดมันจะหยุดเมื่อตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยครับ
0: ค่ะพี่ขวัญอยู่แถวไหนคะสุโขทัย
1: สวนคาโลกครับ
0: อ๋อสวนคาโลกนะโอเคเลยนะคะแสดงว่าอากาศก็เย็นเลยสิทางนู้น
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้อยู่ในห้องส่งก็หนาวเหมือนกันโอ้เย็นมากวันนี้แอร์เย็นแอร์เย็นมากคุยกับน้องกวางหลังไมค์ด้วยว่าโอ้โหวันนี้แอร์เย็นจริงๆนะคะโอเคเลยนะคะไม่ได้คุยแต่นานนะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนะคะวันนี้หนึ่งงานเพลงพี่ขวัญค่ะ
1: ความรักของยักษ์เขียวได้ครับ
0: ได้เลยแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้น้องหลังไมค์และน้องเมื่อเช้าที่อยู่หลังไมค์ด้วยครับ
0: น้องเมื่อเช้าโอ้น้องเมื่อเช้าไหนคะเช้าตอนเช้าเหรออ๋อน้องเมย์
1: ตอนเช้าประมาณตั้งแปดโมงเช้าครับ
0: อ๋อน้องเมย์โอ้แสดงว่าตอนเช้าพี่ขวัญก็โทรมาฝากเพลงไว้ด้วยเหมือนกันเหรอ
1: พอดีเมื่อวานก่อนเนี้ย
0: จ้ะ
1: ผมได้คุยกับเขาแล้วพอดีเมื่อเช้าเนี้ยผมบอกว่าผมไม่รับสายหน้าไมค์เพราะว่าขับรถส่งลูกชายอยู่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยโอเคฝากเพลงไว้เนาะ
1: จ
0: ้ะได้เลยค่ะจัดให้เลยทั้งน้องกวางทั้งน้องเมย์เลยนะคะน
1: ะ
0: จ้ะก่อนที่เราจะไปฟังความรักของยักษ์เขียวค่ะพี่ขวัญเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ขวัญพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ได้ครับได้จ้ะ
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดเลยพี่ขวัญอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี
0: ้รอได้ยินเหมือนมีซาวด์เอฟเฟคแบบธรรมชาติ
1: เหมือนกบอึ่งอ่างอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่ใช่ว่าอยู่กลางซอยหลังเดียวครับ
0: รอโอ้โหบรรยากาศดีสุดๆเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเพราะว่าอยู่ในเมื่อก่อนอยู่ตรงบ้านแม่แล้วแบบบ้านมันใกล้เรือนเคียงเขาก็ดังการเปิดเพลงกันอะไรเงี้ยผมมาซื้อที่กันกับแฟนตรงนี
0: ้
1: แล้วอยู่กลางซอยหลังเดียว
0: ก็เลยเปิดเพลงดังๆไปเลยคนเดียว
1: คือท้ายซอยมี 3-4 หลังหน้าซอยมีรีสอร์ทมีอะไรแต่ผมอยู่กลางซอยมันหลันล้า
0: หลันล้าเลยชิลเลย
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: อยากจะดังอยากจะอะไรลูกหลานอยากจะเล่นอยากจะเวลามีเทศกาลก็ไม่มีใครมาว่าเรา
0: เนาะเพราะว่าจริงๆเราอยู่ใกล้ๆกับบ้านอื่นเราก็เกรงใจอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านอื่นบางทีเราอยากนอนหลับพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่เขาก็เปิดเทเลโคดังมากอะไรเงี้ยผมไม่อยู่กลางซอยหลังเดียวเลยครับ
0: พี่ขวัญก็ไปบอกเขาบอกให้เปิดลูกทุ่งมหานครจะได้ฟังด้วยกันวันนี
1: ้อันนี้ผมเปิดทุกคืนแล้วก็ไม่มีใครว่าผมแล้วก็เปิดบอกตรงแล้วลูกตาลผมเปิดดังทุกคืนแล้วก็พี่ชายบ้างพี่สะพ้ายบ้างเขามาช่วยทำงานน่ะเขาก็ไม่บ่นผมนะเขาชอบฟังเขาเรียกพี่ชายของลุงอะไรนะที่เสียไปแล้วอ่ะ
0: ค่ะอ๋อหมายถึงว่า
1: เขาก็ยังมีเทปของเขาทุกคืนแต่ว่าเขาเสียไปแล้วลุงอะไรที่เขาชอบเล่านิทานครับ
0: ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจไม่ถึงดีเจหรอคะ
1: ไม่ของเป็นเขาเป็นดีเจแหละเป็นดีเจเก่าแต่เขาเสียไปแล้วเขาเป็นลุงอะไรผมนึกออกไม่ออกเขาจะชอบเล่านิทานเกี่ยวกับว่าคนตายแล้วผีอะไรพวกนี้แต่พี่ชายเขาชอบฟังกับพี่สปายเขาฟังทางโทรศัพท์
0: ไม่แน่ใจว่าติดตามอยู่เนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาคุยสายน้ำไมด้วยกันนะ
1: ครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สุขภาพแข็งแรงนะครับ
0: เช่นเดียวกันค่ะสวั
1: สดี
0: ค่ะ าจัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการแล้วก่อนหน้านั้นนะคะสุสานหัวใจพจน์สุวรรณพันธ์นะคะนี่ค่ะสำหรับสุสานหัวใจนะคะแนะนำมาจากพี่ก้อยจันทบุรีค่ะแล้วก็มีเจ็บแล้วทนคือควายเอเชียอาสยามนะคะเพลงนี้จากพี่แอมจันทบุรีเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรากับความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นจากสายหน้าใหม่นะคะพี่ขวัญจากสุโขทัยนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์นะคะยังมีเพลงอยู่อีกหลายเพลงนะคะที่ฝากเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่อุ้ยด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะนะคะลุงดำบางขันนครศรีธรรมราชคุณแม่อรุณบอกว่ามาช้าไม่ได้แชร์ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะสวัสดีพี่เอิร์กนะคะพี่เอิร์กด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาพี่สุชิรานะคะมีใครอีกพี่ณัฐพงษ์พี่ณัฐพงษ์นะคะขอบคุณค่ะพี่สงวนศรีพี่เสือดงอยู่นาพี่วันนี้ด้วยนะคะน้องคันชิตพี่คันชิต เรียกไม่ถูกอะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยเนาะรัวๆๆๆนะคะเพราะเพลงเยอะมากๆเลยนะคะจัดให้กับทาง SMS บ้างก็แล้วกันนะคะมีฝากเข้ามาจากคนโคราชนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม่ไทยหัวใจศิลป์นะคะจัดให้เลย

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากกบสุพจน์นะคะที่เขาเพิ่งจะมาสัมภาษณ์นะคะมาโปรโมทเพลงกับทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครเมื่อวันสองวันก่อนนี้เองนะคะกับเพลงบุญฮักบ่ถึงค่ะคุณผู้ฟังฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากสังกัด A Play Music ค่ะคำร้องทำนองโดยยอดรักทับทิมแสนและเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะแค่ฝุ่นแอลกอฮอล์และบอดี้จับสลักเป็นแฟนลำเพลินวงศกร

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะงานจากน้องนัทมาริสาหรือว่าน้องนัทใหม่ทองคำนั่นเองนะคะป้าส้มจากภูเก็ตนะคะฝากเพลงนี้มาทางหลังใหม่นะคะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ทิ้งท้ายวันนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดงานเพลงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงนะคะมีแต่คิดถึงจากพี่เบิร์ดธงชัยนั่นเองนะคะวันนี้แล้วก็สำหรับใครที่นะคะฟังในเวลาปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์ก็เดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ส่วนใครที่พอจะมีเวลานะคะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษในช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะมาเฝ้าอยู่หน้าจอรออยู่ที่หน้าปัดวิทยุได้นะคะก็จะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยสำหรับเพลงเก่าๆนะใครอยากฟังเพลงเก่าๆย้อนยุคกันสักหน่อยก็มากับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษได้

นะคะ 5:00 นถึง 1:00 นเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเอาละนะก็ลาไปด้วยความคิดถึงนี่หวานๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026ในที่9 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: พิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความ

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปุรินพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับผม
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีท่านผู้ฟังของ FM 99ทุกคนด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: เมื่อกี้นี้ผม เลือกเปิดเพลง มันๆเลยนะเพื่อที่เราจะได้เรียกว่ากับพี่กระเป๋าในช่วงรอบเที่ยงคืนตื่นหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าที่ห้องส่งตอนนี้อากาศเย็นมาก
1: ครับผม
0: ง่วงเลยเริ่มไอแล้วเพราะโหเย็นมากเลยนะ
1: ครับ
0: แอร์เนี่ยบางทีก็เย็นบางทีก็อุ่นๆหน่อยแต่วันนี้มาหนาวเลย
1: อ
0: ่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกประจำคืนวันศุกร์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็กำลังที่จะเข้าสัปดาห์สุดท้ายของฟุตบอลโลกในสัปดาห์หน้าด้วยก็เมื่อเช้าเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเกมรอบแรกนัดแรกในรอบ80สุดท้ายซึ่งมันเป็นเกมที่97ของฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: มันทำให้ครั้งนี้จะเหลือโปรแกรมลงสนามในฟุตบอลโลกอีกแค่7นัดนะ
1: อืม
0: 7นัดแล้วนัด7นัดสุดท้ายหลังจากที่

0: เตะมา90กว่าเกม
1: ครับ
0: บอลโลกครั้งนี้มีทั้งหมด48ทีมใช่ไหมเขาจะเตะทั้งหมด104เกม ตอนนี้เตะไปแล้ว90กว่าก็เหลือแค่7เกมเท่านั้นจะรู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: และเกมเมื่อเช้าเนี่ยฝรั่งเศสกับโมร็อกโกก็เป็นเกมที่สนุกนะ
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสก็เหนือกว่า
1: เหนือกว่าผมมองว่าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีโอกาส ยิงเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ติดผู้รักษาประตูของทางด้านโมร็อกโกเซฟไปได
0: ้ยาเซนโบนู
1: ใช่ ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นี่โอ้โหโชว์ฟอร์มโดดเด่นกันหลายคนเลยนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผู้รักษาประตูฟอร์มดีหลายคนอย่างที่แตมบอกไปโดยเฉพาะอายาเซนโบนูมีอะโกของเคเบิร์ดอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็คือลาซาวด้วยอีรอยลูมใช่ไหมคือลาซาวเนี่ยส่วนเคเบิร์ดเป็นโวซินยาหลายๆคนก็โชว์ฟอร์มดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในตำแหน่งผู้สาประตูแต่ว่าเมื่อเช้าในเกมเนี่ยเริ่มมา แป๊บเดียวฝรั่งเศสได้จุดโทษใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นเอ็มบัปเป้ที่ยิงไม่เข้าย
1: ิงไม่เข้านะ
0: ถูก
1: ก็เป็นเมสซี่เลยนะยิงจุดโทษแล้วยิงไม่เข้า
0: เมสซี่นี่ยิงไม่เข้ามา 3-4 ลูกติดแล้วนะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ็มบัปเป้ก็มาแก้ตัวได้นะ
0: ใช่
1: ยิงขึ้นนำให้ทางด้านฝรั่งเศสนำโมร็อกโก1ประตูต่อ0
0: ครับในที่60
1: ครับ
0: แล้วก็หลัง
1: ผ่านมาไม่กี่นาทีเองเป็นเดเบเล่ก็ยิงขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เป็น2ตัวรุกคนสำคัญของฝรั่งเศสที่ยิงให้กับตราไก่เมื่อเช้านี
1: ้ใช่
0: พาทีมชนะ 2-0 แล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชาเลอร์หรือรอบตัดเชือกฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นทีมแรก
1: ครับ
0: ก็มาตามเส้นทางของฝรั่งเศสเนี่ยในรอบ32เนี่ยผ่านสวีเดนมาได้ 3-0 ชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็ชนะโมร็อกโก 2-0 เท่ากับว่าในรอบน็อกเอาท์เนี่ยฝรั่งเศสยังไม่เสียประตูเลยนะ3เกมเนี่ยแล้วยิงไปทั้งหมด6ลูก
1: ฝรั่งเศสยังไม่เสียประตูเลย
0: ใช่เสียแค่รอบแรก
1: แต่สเปนเนี่ยยังไม่ได้ทัวร์นาเมนต์นี้นี่รู้สึกว่ายังไม่เสียประตูเลยนะ
0: สเปนเนี่ยเดี๋ยววันนี้
1: ที่จะเตะวันนี้
0: ถูกก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเข้าไปยืนรอในรอบรองทีมแรกแล้วคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ต้องดูคืนนี้ระหว่างเกมสเปนกับเบลเยียม
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวจะเตะตอนตีสองรายชื่อเนี่ยยังไม่ออกเดี๋ยวถ้าออกแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งเลยออกน่าจะประมาณตีหนึ่งครึ่งประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะออกประมาณนี้ก็เป็นเกมตีสองที่จะเล่นกันที่อิกวูดสเปนกับเบลเยียมสเปนเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผ่านทางด้านของโปรตุเกสมา 1-0 เลยนะจากประตูชัยของมิเกลวีโน่นาทีสุดท้ายเลยก่อนหน้านั้นชนะออสเตรียมาในรอบ32ทีมส่วนเบลเยียมเนี่ยออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผลงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในเกมรอบ32ทีมอาจจะเหนื่อยนิดนึงไปชนะเซเนกัลในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ได้ ประตูช่วงท้ายเกมเลย
1: ครับ
0: แล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยชนะอเมริกามา 4-1 แบบไม่ยากเท่าไหร่เพราะอเมริกาก็เรียกว่าเล่นด้วยความกดดันแล้วโดนเบลเยียมยิงขาดเลยวันนั้น
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะเจอกับเบลเยียมในรอบ8ทีมสุดท้ายอีกคู่นึงดูว่าใครจะเข้าไปเจอฝรั่งเศสซึ่งถ้าเข้าไปเนี่ยจะเป็นเกมที่น่าดูมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสเปนหรือเบลเยียม
1: ครับผมในรอบที่แล้วเนี่ยที่เบลเยียมชนะอเมริกาไป4-1เนี่ยส่งผลให้ทางเจ้าภาพทั้ง3ทีมเลยนะตกรอบเมื่อรอบที่แล้วเนาะ
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหรัฐหรือเม็กซิโก
0: ครับ
1: นะครับผม
0: ก็สหรัฐวันนั้นก็เล่นแบบเก่งๆหน่อยเพราะว่าก็มีดราม่าตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่ก่อนเกม
1: ใช
0: ่ครับส่วนเบลเยียมนี่ก็น่าจะรอไปโดนเพิ่มภาษีแล้วแหละสหรัฐ
1: ไม่หรอก
0: ไม่นะ
1: ไม่
0: น
1: ่าจะเพิ
0: ่มไม่น่าเอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวนะ
1: ไม่น่าไม่น่า
0: แต่พี่ทำเขาก็ตอนนี้ก็ไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่
1: พี่ทำก็ไม่แน
0: ่ใช่แล้วก็ส่วนสายล่างเนี่ยเดี๋ยวจะเตะคืนวันเสาร์สองคู่เลยคือคืนพรุ่งนี
1: ้
0: ตีสี่เนี่ยจะเป็นนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็ช่วง8โมงเช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
1: ์น่าดูนะ
0: ใช่แล้วก็โมโนแม็กเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมด้วยนะดูบอลจิบกาแฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมแค่คู่อาร์เจนตินาแต่ล่าสุดเนี่ยเขาแก้แล้วเขาจะจัดตั้งแต่ตีสี่เลยก็คือคู่นอร์เวย์อังกฤษเลยสองคู่คือส่วนรถไฟส่วนน่าจะเป็นส่วนรถไฟนะครับผมจะไม่ผิด
1: ตรงจตุจักรใช่ไหม
0: ส่วนจตุจักรฮะเขาบอกว่าจะจัดตั้งแต่คือส่วนสาธารณะตรงนั้นเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีสี
1: ่
0: คือก็ตีสี่ก็เข้าไปดูบอลได้เลย
1: ครับ
0: จบก็น่าจะช่วงเกือบเที่ยงสองคู่ก็แฟนรายการท่านไหนก็ติดตามแล้วก็ไปร่วมรับชมกันได้นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมเช็คสถานที่นิดนึงว่าเป็นที่ไหน
1: เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนาะที่ออกมาเชียร
0: ์
1: ที่สถานที่จัดงานเนาะเพราะว่าแน่นอนแหละดูบอลเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าดูรวมกันหลายๆคนน่ะมันจะสนุกยิ่งกว่าไง
0: ใช
1: ่เออมันเป็น ถ้าใครว่างนะใครสะดวกก็ไปงานที่โมโนแม็กจัดได้
0: อากาศไม่ร้อนแน่นอนเพราะตอนช่วงเช้าเลยเช้ามืดเลยก็อ่ะผมเจอแล้วเป็น FIFA World Cup แฟนพาร์คที่สวนวชิระเบญจทัตตุลรถไฟแหละตรงลาดพร้าวใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็งานเริ่มตั้งแต่ตีสี่นะคู่แรกเลยนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็มีคู่ที่สองต่อคืออาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ก็ตามชมกันได้ครับอ่ะเป็นเรื่องของผลการแข่งเมื่อเช้าเดี๋ยวคู่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยค่อยไปว่ากันเบรกหน้าแล้วกัน
1: ครับผม
0: ส่วนข้อความครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้4689899 4689899รวมถึงช่องทางYouTube แล้วก็ Facebook ด้วยซึ่งผมก็จะจัดกับสแตมเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: ถึง 2:00 ก่อนที่อาจจะปล่อยให้เป็นเรื่องของการบรรยายในช่วง 2:00
1: ก็จะเป็นบรรยายสเปนกับเบลเยียมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็วันนี้เดี๋ยวพี่หยองสุภโชคพี่หยองเดชครับจะเข้ามาพากับพี่ออสสินพงษ์นะ
1: ครับ
0: ตอน 2:00 เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงแล้วกันทักทายกันเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทาง Facebook และ YouTube ด้วย
1: ตอนนี้ใน YouTube ก็ยังไม่มีใครเข้ามาทักทายเนาะก็สามารถพิมพ์ทักทายพวกเราได้เนาะ
0: ครับ
1: มาร
0: ่
1: วมพูดคุยกับเราได้
0: ใช่อาจจะต้องรอแป๊บนึงเพราะดูเหมือนเน็ตน่าจะมีปัญหานิดนึงนะ
1: ทาง Facebook ก็ยังไม่มีเนาะ
0: ครับครับอ่ะไปเรื่องของควันหลงฟุตบอลโลกหน่อยละกันเพราะว่าบอลโลกเนี่ยจบหลายทีมก็ตกรอบไปแล้วนะหลายทีมเนี่ยตกรอบไปตั้งแต่ช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจบไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้รอบ8ทีมก็ตกรอบไปแล้วหลายทีมนะ ก็มันเป็นเรื่องของกุนซือไง
1: ครับ
0: หลังจบฟุตบอลหลังตกรอบฟุตบอลโลกไปเนี่ยหลายชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกุนซือ
1: ครับ
0: ซึ่งมันมีตัวเลขเกิดขึ้นว่าตอนนี้หลังจากที่ฟุตบอลโลกผ่านมาจนถึงตอนนี้ทีมที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชถึง15คนเลยนะเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ คนล่าสุดเนี่ยเป็นซัสโกดาลิชของโครเอเชียที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีอย่างอาฮองมิงโบที่เป็นโค้ชเกาหลีใต้ที่กลับไปประเทศแล้วก็โดนขู่ทำร้ายก็ต้องย
1: ้
0: ายไปอย
1: ู่
0: ที ่อเมริกาชั่วคราวด้วยหลายๆคนนะ แล้วก็อย่างมีของโรนัลด์โคมันก็ออกไปแล้วของเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมอยู่เล่นนาเกมันของเยอรมันก็ออกไปแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก็โรเบโต้มาร์ติเนซของโปรตุเกสออกไปแล้วก็หลายๆคนก็ออกไปคือตัวเลข15คนนี่เยอะมากนะรวมถึงมีสตีฟคาร์ของสกอตแลนด์ออกไปแล้วมีคาร์โลเชตี้เนี่ยที่ยังอยู่ของบราซิลแต่ของบราซิลเนี่ยอัลเชอร์ตินแอนเชอร์ตินเนี่ยเขาก็จะยังทำงานกันอยู
1: ่ ค
0: ือสมาคมฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลของบราซิลเนี่ยยังให้โอกาสเขาเรียกว่ายังเชื่อมือของอัลเชอร์ติอยู
1: ่
0: แล้วก็ยังให้ทำทีมต่อก็คือการสร้างทีมเพื่อเล่นในโคปาอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้ารวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าถ้ายังอยู่ต่อหลังจบโคปาอเมริกานะคืออเมริกาเนี่ยโคปาอเมริกาในบราซิลไม่ได้มาตั้งแต่ปี2019แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่อัลเชอร์ติก็หวังที่จะพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้รวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้า
1: สมมุติถ้าบาซิลไม่ได้แชมป์โคปาเจนคิดว่าอันเชโลตติยังอยู่ไหม
0: ก็อาจจะยังอยู่ถ้าผลงานดี
1: หมายถ
0: ึ
1: งว่าถ
0: ้า
1: ตกรอบลึกอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยแต่ว่าผลงานดีก็อาจจะอยู่ต่อแต่ทีมระดับบาซิลเนี่ยถ้าพูดถึงการเล่นในถ้วยระดับโคปาอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเข้าชิงไงเข้าชิงอย่างน้อยแล้วก็ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าจนถึงตอนนี้เขาเรียกว่าอย่างอันเชโลตติเนี่ยเป็นกุนซือที่เป็นยอดโค้ชอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าบราซิลไม่ใช้อันเช่เนี่ยก็ไม่รู้จะใครมาแทนแล้วนะ
1: ใช่เพราะเป็นยอดโค้ชจริงๆนะ
0: เขาเป็นยอดโค้ชละ
1: คุมทีมลีกสโมสรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีมสโมสรเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านสโมสรมาโอ้โหก็เยอะนะได้แชมป์ยูฟ่าไปตั้งกี่สมัยใช่ไหม
0: ถูกแต่ว่าครั้งนี้แค่มาอยู่กับบราซิลในช่วงที่ระยะเวลาไม่นาน
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบราซิลต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ด้วย
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อของกุนซือที่จบบอลโลกแล้วก็เรียกว่าออกจากตำแหน่งหน่อยละกันคนแรกเนี่ยออกตั้งแต่ ทัวร์นาเมนต์ยังเล่นอยู่เลยนะก็คือกุนซือของตุนิเซียที่แพ้นัดแรกแล้วเปลี่ยนเลยก็คือซาบีรามูชีใช่
1: แพ้นัดแรกเปลี่ยนเลย
0: ถูก
1: หลายคนตกใจเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ที่บอลนัดเดียวเองอ่ะเปลี่ยนเลยเหรอ
0: ก็คือแพ้นัดแรกแล้วออกเลยแต่ว่าเขาก็มีปัญหากับหลายๆเรื่องก่อนที่จะมาบอลโลกไงเรื่องของการเรียกตัวนักเตะด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเขาก็ พิ่งเข้ามาคุมทีมตูนิเซียไม่นานก่อนมาบอลโลก
1: ครับ
0: นักเตะที่เคยพาทีมมาเล่นรอบสุดท้ายเขาบางคนก็ไม่ได้เรียกมาประมาณนี้เขาก็เลยสุดท้ายก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผ่านเกมแรกเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นมิสลาฟคูเบกของเช็กที่ตบรอบแรกเหมือนกัน
1: ครับ
0: อืมเช็กก็น่าเสียดายเพราะว่าในเกมแรกที่เจอเกาหลีใต้จริงๆนำก่อนแล้วก็โดนแซงชนะใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็สุดท้ายก็ตกรอบไปตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยเช็คหลังๆนี่ผลงานในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ ฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนเนาะ
0: อีกคนเนี่ยเป็นสตีฟคาร์ของสกอตแลนด
1: ์ครับ
0: ที่เกมแรกเปิดตัวมาในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าดีการกลับมาเล่นในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ28ปีเกมแรกเนี่ยชนะเฮติแล้วก็ไปแพ้โมร็อกโกบราซิลก็ตกรอบไปสตีฟคาร์ก็ออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าคนหนึ่งที่อยู่ในแคนดิเดตของสกอตแลนด์ก็คือราฟาเอลเบนิเต้นะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเบนิเต้ก็ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามประมาณว่าสนใจงานที่เฮมเนสปาร์กไหมที่สกอตแลนด์ไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากลองไปคุมทีมชาติดูแล้วก็พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอในแบบทีมจากทีมชาติอย่างเงี้ยฉันก็มีโอกาสเพราะว่าเมเตเพิ่งย้ายทางกับพานาทินายกอสมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็กำลังว่างงานอยู่พอดีนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอย่างฮองมิงโบเนี่ยก็ย้ายทางกับเกาหลีใต้เรียบร้อยกลับไปประเทศนี่เรียกว่าโดนสาปส่งเลยนะ
1: ม
0: ีโหแฟนบอลไปต้อนรับที่สนามบินแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าผลงานต้องบอกว่าน่าผิดหวังสุดๆเลยอย่างฮองมิงโบเนี่ยตอนแรกก่อนที่เกาหลีจะตั้งเขาเนี่ยเกาหลีใต้ก็มีข่าวกับกุนซือหลายคนรวมถึงเจสซี่มาของแคนาดาด้วยหลายคนที่ถูกโยงเข้ามาเป็นกุนซือของเกาหลีใต้ก่อนที่ฮองเวงโบจะถูกแต่งตั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยระบบที่เขาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์ไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาก็เลยเลือกที่จะตั้งคนคุ้นเคยอย่างฮองเวงโบเข้ามาคุมที
1: ม
0: แต่ว่าสุดท้ายผลงานก็ไม่ดีเท่าไหร่ต่อมาก็เป็นมาร์เชลเบียซากุนซือของอุรุกวัย
1: ครับ
0: ที่อุรุกวัยรอบนี้ก็ตกรอบแรกใช่ไหม
1: ตกรอบแรก
0: ผลงานไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าต้องยอมรับอุรุกวัยก็ไม่ใช่ทีมที่แข่งแกร่งเหมือนแอดีแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะมี นักเตะหลังๆเนี่ยก็จะมีแค่ดาวินยูเนชีพอจะพึ่งพาได้นอกจากนี้ไม่มีใครนะซูเปอร์สตาร์น้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็มีกุนซือของเอกวาดอร์ที่ออกไปคนหนึ่งคนเอกวาดอร์ก็แพ้เม็กซิโกในรอบ3ทีมสุดท้ายเป็นเซบาสเตียนเบคาเซเซเนี่ยคนที่6แล้วแล้วก็คนที่7เป็นโรโนโคมันที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องบอกว่าผลงานตกรอบเร็วไปหน่อยแต่ไปเจอกับโมร็อกโกซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนกันแล้วโมร็อกโกก็เพิ่งตกรอบเมื่อคืนเองก็ออกไปแล้วเหมือนกันสำหรับโรโนโคมันตามมาด้วยยูเรนนาเกมันนาเกมันเนี่ยเยอรมันก็ถือว่าตกรอบเร็วไปหน่อยเพราะว่าไปแพ้ปารากวัยรอบ32ทีมตอนแรกเนี่ยนาเกมันบอกว่าเขาจะไม่ออกนะเขาบอกว่าเขาจะไม่หนีปัญหาเพราะว่าเขายังเหลือสัญญาอยู่กับเยอรมันอีกประมาณ2ปีแต่สุดท้ายเนี่ยไปมาออก ก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ต้องออกด้วยผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คนต่อมาเนี่ยเป็นคาร์ลเกลอสของกาน่าที่ก็แพ้โคลอมเบียในรอบ32ทีมสุดท้ายก็ออกไปอดีตผู้ช่วยของเซอร์เล็กฟูซันส่วนคนที่10เนี่ยเป็นโรบโตมาติเนซของโปรตุเกส
1: ครับ
0: ที่ออกไป แล้วก็วันก่อนนี่เป็นมีคนไหมคนม่อนก่อนเนี่ยที่เพิ่งออกไปคุณซื้อ่ะเดี๋ยวผมลองเช็คแล้วกันแต่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าคนที่ออกไป
1: ถือว่าเยอะมากๆเลยนะใน
0: ใช่
1: ครั้งนี้แต่ก็อย่างว่าแหละเมื่อ4ปีมีครั้งอ่ะแล้วมาถึงแล้วฟอร์มมันแบบถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะ
0: มัน
1: ก็คนปนนะ
0: ใช่ๆก็โดยทั่วไปเวลาจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกหรือยูโรเงี้ยเขาก็จะเป็นมีการเปลี่ยนโค้ชอยู่แล้วซึ่งก่อนเวลาทีมชาติเซ็นสัญญาโค้ชเนี่ยบางทีเขาก็จะเซ็นไว้ให้ถึงแบบหลังจบทัวร์นาเมนต์ใหญ
1: ่ครับ
0: เพื่อที่ว่าได้เปลี่ยนเลยอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าผลงานดีก็ได้ต่อไปก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งนึงที่พอจบแล้วกุนซือมีการเปลี่ยนหลายคนน
1: ะ
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับแตมเนี่ยยังมีเรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: ของโค้ชในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวแตมไล่อันดับ1ถึง5หน่อยแล้วกัน
1: ได้ครับก็อันดับ1ก็แน่นอนครับเป็นคาร์โลอันเชลติเนาะคุมทีมชาติบราซิลไงรับอยู่ที่ 8.28 ล้านปอนด์ต่อปีนะ
0: ครับ
1: ซึ่งทีมชาติบราซิลเองเนี่ยก็ตกรอบแล้ว นะครับส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นโทมัสทูเคิลนะครับผมคุมทีมชาติอังกฤษนะครับรับอยู่ที่ 5.06 ล้านปอนด์ต่อปีนะครับยังอยู่ในเส้นทางเดี๋ยวคือพรุ่งนี้เตะ
0: ใช่
1: ครับอันดับ3ครับเป็นมาริชิโอโปเชติโน่นะครับผมจากทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับรับอยู่ที่ 4.53 ล้านปอนด์ต่อปีนะครับ
0: อ
1: ันดับ4ยูเลียนนาเกลมันนะครับทีมชาติเยอรมันนะครับรับอยู่ที่ 4.2 ล้านปอนด์ต่อปีอันดับ5เป็นฟาบิโอคานาวาโรนะครับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับรับอยู่ที่ 3.5 ล้านปอนด์ต่อปีครับเจมส
0: ์ก็ดูอย่างค่าเหนื่อยของอัลเชอร์ติเนี่ย 8.28 ล้านปอนด์ต่อปีนะ
1: โดดมาเลย
0: ใช่ก็คือเขาเป็นยอดโค้ชไง
1: แต่ยอดจริง
0: แต่ว่าผลงานในคราวนี้มันอาจจะส่วนทางนิดนึงสำหรับบราซิลที่ตกรอบไปในรอบก่อนหน้านี้นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูอันดับ2เมื่อกี้เป็นโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษที่ยังอยู่บนเส้นทางแล้วมีโอกาสที่เขาจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นกุนซือคนแรกที่ไม่ใช่ทีมชาตินั้นคว้าแชมป์คือหมายถึงว่าทีมชาติที่คว้าแชมป์บอลโลกก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีกุนซือต่างชาติพาทีมคว้าแชมป์ไงแล้วทูเคิลเป็นคนเยอรมัน
1: ครับ
0: ถ้าเขาพาอังกฤษได้แชมป์ก็ได้เป็นกุนซือต่างชาติคนแรกที่พาทีมคว้าแชมป
1: ์
0: ถูกไห
1: ม
0: ก็ยังอยู่บนเส้นทางเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอนอร์เวย์และก็โปเชติโน่ของสหรัฐก็ตกรอบไปแล้ว
1: ครับ
0: นาเกมันก็ไปแล้วเหมือนกันออกแล้วด้วย
1: ใช่ไปแล้ว
0: ส่วนคานาวาโร่ก็นี
1: ่
0: เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เขาพาทีมมาเล่นในฟุตบอลโลกต้องยอมแล้วอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นรองหลายๆทีม
1: ใช่
0: ก็ยังมีเวลาให้ เตรียมตัวสำหรับครั้งต่อๆไปถ้ามีโอกาสได้มาเล่นนะสำหรับอุซเบย์กับคานาวาโรโรเบโตมาติเนสก็ออกแล้วเนาะอันดับ6เนี่ย 3.5 ล้านอันดับ7เป็นดิเดเดชอง 3.31 ล้านก็ยังอยู่บนเส้นทางแต่ว่าเดชองเนี่ยพอจบบอลโลกครั้งนี้เขาจอกแล้วเพราะว่าเขาคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012
1: นานมากเลยนะ
0: ใช่2012ก
1: ็
0: 2012ก็14ปีมั้ย
1: 4ปี
0: 14ปีที่แล้วก็คนที่จะเข้ามาคุมทีมก็ตามที่ข่าวออกก่อนนี้ก็จะเป็นซีดานตัวเต็งเบอร์1ใช่ส่วนอันดับ9นี่เป็นอันดับ8เนี่ยเป็นเลโอเนลสคาโลนี่นะ 2.61 ล้านปอนต่อปีคนนี้สคาโลนี่ก็
1: คุมอาร์เจน
0: ติ
1: น
0: ่
1: า
0: ใช่ก็ยังมีโอกาสที่จะพาอาร์เจนติน่าป้องกันแชมป์โลกในรอบนี
1: ้
0: อันดับ9เนี่ยเป็นมาโชเบียซ่ากุนซือของอุรุกวัยที่บอกไปออกไปแล้วด้วยแล้วก็อันดับ10เป็นโรนัลด์คูมันที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมนี่ก็เป็นเรื่องของกุนซือนะ
1: ใช่
0: ทีมชาติในฟุตบอลโลกที่บางคนก็ออกจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงขั้นเหนื่อยด้วยนะ
1: ครับ
0: ผมดูข้อความนิดนึงมีหรือยัง
1: มีแล้ว
0: บอกว่าคุณซิกโคเตอร์บอกว่า สวัสดีครับพี่ ฟังทุกค่ำคืนครับข้อความทางบ้านแดงนะส่วนบ้านฟ้านี่โอ้มีทักทายเข้ามาแล้วบอกว่าคุณเวียสังนี่ทักทายเข้ามาทุกวันนะบอกว่าสวัสดีครับทักทายจากนครศรีกีดยางเหมือนเดิมครับแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักไปว่าสวัสดีครับพี่เจมพี่สแตมคุณวิรัตบอกว่าวันนี้ส่งผมมาทางสเปนนะครับส่งผมนี่หมายถึง ส่งบอลหรือว่าส่งเราสองคน
1: ส่งของผม
0: อ๋อแบบ
1: นี้ไ
0: หมวันนี้ส่งผมผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไร ครับผม แต่ส่งเขาคุยได้แล้วบอกคืนนี้ตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจะอ้วนเหมือนเดิมครับจากคุณประสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็คุณจอมพลวันนี้ส่งทีมชาส่งธงทีมชาติสเปนกับเบลเยียมมานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าส่งสเปนมาเยอะกว่านะอาจจะเชียร์สเปน
1: อาจจะเชียร์สเปนนะ
0: ใช่แล้วก็ข้อความประมาณนี้ส่วนทาง SMS ก็ยังไม่มีนะแต่ส่งของเมื่อคืนได้4689899ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเรา2คนก็จะรอตอบนะวันนี้ก็เดี๋ยวอย่าลืมตี2จะมีฟุตบอลด้วยก็เราจะรีวิวกันช่วงหน้านะ
1: ครับ
0: ผมอ่ะนอกจากนั้นเดี๋ยวผมไปดูข่าวคราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกหน่อยแล้วการควันหลงอะไรหลังเกมประมาณนี้ก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเย็นผมเห็นข่าวนึงนะเป็นควันหลงหลังฟุตบอลโลกเหมือนกันก็เป็นข่าวของ นักเตะอย่างซาดิโอมาเน่ซึ่งเซเนกัลเนี่ยตกรอบไปแล้วด้วยนะในรอบ32ทีมที่แพ้เบลเยียมในช่วงต่อเวลาพิเศษล่าสุดเนี่ยมาเน่ก็ได้ประกาศอำลาทีมชาติแล้วในวัย34ปี
1: ครับผม
0: ใช่ก็มาเน่ก็เป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลไงตอนนี้ก็เล่นอยู่กับอัลนาสเซอร์ในซาอุดิอาระเบียโปรลีก
1: โรนัลโดนะ
0: ใช่ก็ติดทีมชาติตั้งแต่ปี2012อ่ะ ก็14ปีลงสนามไป132นัดยิง55ประตูก็สถิติก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะ55ประตูจาก100กว่านัดเนี่ยแล้วก็ ผลงานกับทีมชาติก็คว้าแชมป์คัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021แล้วก็คว้ารองแชมป์อีก2ครั้งเมื่อปี2019แล้วก็2025ส่วนในฟุตบอลโลกก็เล่นมาตั้งแต่ปี2000เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าเขาเล่นมากี่รอบแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ซึ่งครั้งนี้เขาก็เล่นไปทั้งหมด4นัดนะทำได้1แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ทวน
0: ใช่
1: บอลโลกครับ
0: ก็ ตกรอบสายที่2อาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าด้วยศักยภาพของเซเนกัลปีนี้ต้องบอกว่านักเตะก็ขุมกำลังอาจจะดรอปลงไปกว่าในอดีตนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าเล่นโอ้โห132นัดเยอะมากนะ
1: เยอะมาก
0: 132นัดนี้ต้องโอ้โห14ปีนี้ต้องลงปีละกี่นัดละ10นัดประมาณนี้ไหม
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ใช่นักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดของเซเนกัลนะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอาริซาเก136นัดยิง7ประตูส่วนมาเน่เนี่ย132นัดแต่ว่าโอ้โหเสียดายขาดไป4เกมเองยังไม่แซงนะสำหรับจำนวนการลงสนามมากสุดส่วนจำนวนยิงประตูเยอะสุดเนี่ยมาเนี่ยยิงไป55ลูกก็เป็นดาวสมบูรณ์ของทีมชาติตอนนี้อันดับ2เนี่ยเป็นอองรีกามาร่ายิงไป29ลูกอดีตดาวดังของเซเนกัลช่วงต้นยุค2000
1: ครับ
0: เคยอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันด้วยพวกนี
1: ้ด้วยตำแหน่งของเขาด้วยไห
0: ม
1: เล่นหน้าเล่นปีกอย่างเงี้ยต
0: ้
1: องใช้กำลังเยอะเนาะแล้ววัยที่มันสูงขึ้น
0: ใช
1: ่มันอาจจะ
0: เกี่ยวด้วยใช่ก็ไปอายุเท่านี้ก็34ก็อาจจะไปเน้นกับสโมสรดีกว่าก็แชมป์ระดับทวีปก็เคยได้แล้วแต่ว่าความสำเร็จฟุตบอลโลกก็อาจจะยากหน่อยก็เดี๋ยวไปเล่นกับสโมสรไงกับเอาฮิลาลแทนเอานาเซอร์แทนครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีข่าวของอาการเจ็บของนักเตะหลายคนในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่ามีให้เห็นอยู่นะ
1: เกฮีล่าสุด
0: ใช่
1: ของทีมชาติอังกฤษเนาะก็มีข่าวว่าเจ็บอาจจะพลาดลงอาจจะพลาดที่จะเจอนอร์เวย
0: ์ก็จะไม่ได้ลงเกมเจอนอร์เวย
1: ์ใช่
0: มีอาการเจ็บในเกมที่แล้วใช่ไหมก็ล่าสุดเนี่ยทูเคิลบอกว่าอาจจะต้องรุนว่าจะลงสนามหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ลงได้ลงนะวันนี้
1: คร
0: ับ เกฮีมีการเจ็บนอกนั้นเนี่ยลีเจมก็เจ็บแบ็คขวาของอังกฤษก็เหลือแค่เชสสเปนแค่คนเดียวก็เลยมีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วทูเคิลน่าจะเรียกเทรนต์อโนมาด้วยหรือเปล่า
1: เรียกตอนนี้เหรอ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่า เรียกติดทีมมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยถ้ามีอโนอยู่ทีมอาจจะสาการอาจจะเป็นอีกแบบนึงไงเพราะว่าเชสสเปนในเกมที่ผ่านมาก็ดูจะมีปัญหาพอสมควรตำแหน่งแบ็คขวาก็เดี๋ยวจาเลคอนซ่าก็ติดโทษแบน2นัดลงไม่ได้น้ำหนักแบ็คขวาตอนนี้ก็เหลือเชสสเปนแค่คนเดียว
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะถึงขั้นที่ต้องเอาเดคแคนไลท์ลงมา เล่นแบ็คขวาเพราะว่าในเกมที่เจอคองโกเนี่ยตอนที่อังกฤษเป็นรองเนี่ยทางด้านของเดคแคนไลท์ก็ถูกจับไปเล่นเป็นแบ็คขวาอยู่นะ
1: แดนเบิร์นก็ลงแทนได้ไหม
0: แดนเบิร์นเนี่ยวันนี้น่าจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แทน
1: เกฮีไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ตอนอยู่เซนนอนเดคแคนไลก็เล่นแบ็คขวาได
1: ้
0: หลายๆครั้งแต่ว่าน่าจะไม่ถึงขั้นนั้นนะ อาจจะยังใช้เชสสเปนคนเดียวแต่ว่าเกฮีเนี่ยวันนี้อาจจะลงไม่ได้ละ
1: ครับ
0: ก็น่าเสียดายเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนร่วมทีมอย่างฮาแลนด์ไงเกฮีนี่ก็เป็นกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมเพิ่งย้ายจากพาเลตไปครับเดี๋ยวผมดูข่าวอื่นอีกละกัน
1: แต่เขาบอกว่าในข่าวบอกว่านอกจากนี้นอกจากตัวเจ็บของทีมชาติอังกฤษแล้วเนี่ยต
0: ้
1: องรอประเมินความพร้อมของดีแคนไลท์ด้วยนะเพราะว่าท้องเสีย
0: ใช่ดีแคนไลท์มีการป่วยก่อนหน้านี้ด้วยรวมถึงนักเตะนอร์เวย์หลายคนก็มีการป่วยนะ
1: ครับ
0: ที่บอลโลกตอนนี้นอกนั้นเนี่ยก็มีข่าวของกุนโปรตุเกสที่เราบอกว่าเมื่อกี้โรเบโตมาร์ติเนสเพิ่งออกจากตำแหน่งล่าสุดก็อาจจะได้กุนซือใหม่นะก็เป็นฮอเคเชซุสผู้จัดการทีมว่าที่เขาเรียกว่าที่กุนซือคนใหม่ของโปรตุเกสซึ่งฮอเคเชซุสเนี่ยก็เพิ่งพาเอานาเซอร์คว้าแชมป์ซาริโปลีกับโรนโดมาแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นกุนซือคนใหม่ของโปรตุเกสแล้วก็เป็นคนโปรตุเกสอยู่แล้วด้วยก็แต่ว่าโรนโดเนี่ยเขายังไม่ประกาศใช่ไหมว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติหรือเปล่า
1: เหมือนประกาศแล้วนะ
0: เขาแค่บอกว่าบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
1: ช
0: ่แต่ไม่แน่ใจว่าทีมชาติเนี่ยเลิกแล้วใช่ไหม
1: ยูโรยังอาจจะยังเล่นอยู่หรือเปล่า
0: สองปียูโร2ปีไม่นานแล้วแหละ
1: 43แล้วนะ
0: ใช่
1: 44
0: แต่น่าเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกครั้งหน้าอีก4ปีข้างหน้าเขาจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพไงแล้วโรนัลโดไม่ได้ไปเล่นก็น่าเสียดาย
1: คร
0: ับ เล่นในบ้านตัวเองสักครั้งเพราะว่าในยูโรเนี่ยเขาเคยเล่นในบ้านตัวเองแล้วตอนปี2004ที่โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพตอนนั้นแต่ว่านัดชิงไปแพ้กรีกไงก็ไม่ได้แชมป์แล้วก็โรนัลโดเนี่ยความสำเร็จกับทีมชาติก็คือถ้าเอาเป็นเมเจอร์รายการใหญ่เนี่ยก็คือคว้าแชมป์ยูโร2016ซึ่งเกมนัดชิงปีนั้นชิงกับฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสด้วยที่บ้านฝรั่งเศสแล้วโรนัลโดเจ็บต้องไปเป็นสำต้องออกจากสนามไปตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยมั้งตอนนั้นอ่ะที่เขาแบบน้ำตาไหลเลยเพราะว่าแบบอยากเล่นไงแต่เจ็บสุดท้าย
1: ช่วยทีมไง
0: สุดท้ายก็มายืนเป็นโค้ชแทนทั้งสนามเลยแล้วก็สุดท้ายทีมก็ชนะฝรั่งเศสได้แชมป์ไปแต่บอลโลกนี่เสียดายครั้งนี้ก็ไปได้ไม่ถึงไหนก็แพ้สเปนตกรอบไปก่อนเพราะฉะนั้นโรนัลโดหมดน่าจะหมดโอกาสในการคว้าแชมป์โลกแล้วแหละแต่ว่ายูโรได้ไปแล้วนะ
1: แต่ผมว่าก็อย่างที่โค้ชคนใหม่ของทีมชาติโปรตุเกสทางด้านทอร์เก้เคซุสเนี่ยเขาก็ไม่ปิดโอกาสที่จะเรียกโรนัลโดกลับมาไง
0: ใช่
1: และผมเชื่อเลยถ้าเรียกในยูโร2ปีข้างหน้านะถ้าเรียกโรนัลโดผมว่าน่าก็น่าจะกลับมานะ
0: ก็
1: เพราะว่าต้องบอกว่าความฟิตของเขาเนี่ยการรักษาสุขภาพของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเลิศนะ
0: ใช่
1: ดื่มแต่น้ำเปล่าออกกำลังกายแบบโอ้โหใช่ไหม
0: ขนาดลูกชายเขายังไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยนะ
1: เห็นป่ะอ
0: ยากให้มุ่งเน้นกับการพัฒนา
1: โฟกัส
0: ตัวเองอะไรวันนี้ก็ว่าเป็นเรื่องของข่าวฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูเรื่องข้อความหน่อยแล้วกันมีข้อความทาง YouTube เข้ามาพอสมควรบอกว่าคุณเคอร์ลี่คุณบอกว่าบอลโลกมันไม่มีไทยเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยดีกว่าครับประมาณนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยก็แข่งอยู่ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานแพ้สหรัฐแล้วก็ผมญี่ปุ่นนี่เราชนะไหมวันนี้ปะ
1: เดี๋ยว
0: ตามเช็คแล้วกันบอกว่าบรรยายห้องส่งแทบแตกมากมากครับ
1: เสียงแทบแตกเหรออ
0: ่าไม่แน่ใจอาจจะมันหรือเปล่า หรือยังไงนะส่งน่าจะข้อความขาดตกหล่นไปแล้วก็บอกว่าเชียร์จังหวัดตัวเองก็มันครับน่าจะหมายถึงฟุตบอลหรือกีฬาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ต AF ครับคนคัดคนออกอีกครับมี AF ใช่ไหมตอนนี้ Academy Fantasia ตอนนี้แข่งอยู่แล้วก็บอกว่าเชียร์จังหวัดตัวเองเชียร์ประเทศตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดลุ้นที่สุดครับน่าจะหมายถึงวอลเลย์บอลนะแล้วก็ถ้าอยากเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยก็เดี๋ยวมีแข่งเหมือนกันในเอเปคุณใดครับ
1: ไม่ได้เจมถามว่าอะไรนะวอลเลย
0: ์วอลเลย์ไทยผลทีมชาติไทยเป็นไงบ้างจะเจอ
1: ที่เจอญี่ปุ่นเหรออ
0: ืม
1: ก็แพ้3-1เซต
0: ก็แพ้อีกหนึ่งเกมวันก่อนเจอสหรัฐก็พลาดท่าไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของสถิติในฟุตบอลโลกนิดนึงก็หลังจากผ่านรอบ8ทีมไปแล้วเนี่ยตัวเลขที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการแย่งดาวซันโวนะเพราะว่าการแย่งดาวซันโวเนี่ยโหถือว่าสนุกมากเลยตอนนี้โดยเฉพาะอันดับ1ดาวซันโวตอนนี้2คนเลยนะก็คือเมสซี่8ประตูกับเอ็มบัปเป้8ประตู
1: ครับ
0: ส่วนอันดับ2เป็นฮาแลนด์7ประตูแล้วก็แฮร์รี่เคนเนี่ยก็ยังอยู่บนเส้นทางเพราะว่าแฮร์รี่เคนยิง6ประตูกับอังกฤษ
1: แล้วก็จะได้เตะคืนพรุ่งนี้เนาะ
0: ใช่ส่วนเดมเบเล่เนี่ยมาช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็ยิงไปแล้ว5ประตูก็ยังอยู่บนเส้นทางแต่ว่าสถิติมากสุดเนี่ยในบอลโลกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจูดฟองแตงที่ยิงในบอลโลก1ครั้งมากที่สุดก็ตอนนี้น่าจะ15ประตูนะจูดฟองแตงอดีตนักเตะได้ฝรั่งเศส
1: มาถึงต่อทัวร์นาเมนต์
0: ต่อ1ทัวร์นาเมนต
1: ์
0: จูดฟองแตงยิงมากสุดแต่ว่าแต่ก่อนทีมมันไม่เยอะแบบนี้ไง
1: ใช่
0: แต่ว่ารอบนี้เมสซี่เนี่ยยิงแล้ว8ประตู ก็มีโอกาสไหมตอนนี้รอบอะไรแล้วรอบ8เหลืออีก
1: 3ถ้าเข้าชิงนะ
0: ยิงนัดละ3ไง9
1: โอ้โห
0: อ้าว
1: มีโอกาสก็เป็นไปได้
0: แต่ว่ายากหน่อย
1: แต่ก็ยากหน่อย
0: แต่ว่าตอนนี้สถิติรวม เรียกว่าดาวซันโวรวมเนี่ยก็เป็นของเมสซี่ดาวซันโวของซูเปอร์โลกเนี่ย
1: ครับ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าทุกประตูที่เมสซี่ยิงหลังจากเนี้ยก็จะเพิ่มสถิติไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเมสซี่ก็เพิ่งทำลายสถิติของมิเอลสลาฟโคเซ่ในรายการนี
1: ้ครับ
0: ครับก็เดิมทีเนี่ยเท่าไหร่16ใช่ป่ะบวก8ตอนนี้เท่าไหร่ละเดี๋ยวให้ตามเช็คแล้วกันว่าตอนนี้เมสซี่เป็นสัตว์ไปเท่าไหร่นะเพราะว่า
1: หมายถึงว่าทั้งหมดใช่ไหม
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยส่วนอย่างเอ็มปาเป้ก็มีโอกาสนะกับการลุ้นดาวซันโวฟุตบอลโลกเพราะว่าตอนนี้ตามหลังเมสซี่ไม่เยอะแล้วเมสซี่เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วส่วนเอ็มปาเป้เนี่ยยังมาเล่นได้อีกนะเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงอันดับหนึ่งเนี่ยเมสซี่21ประตูโอ้แต่เอ็มปาเป้ตามมาจ่อๆแล้วนะเอ็มปาเป้20ประตูละ
1: ก็อาจจะแซงได้
0: เผื่อแซงไงเลยทัวร์นาเมนต์นี้แหละก็ถ้าเมสซี่ไม่ยิงแล้วเอ็มบาเป้ยิงต่อก็มีโอกาสแซงแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เลยแต่ว่าก็ต้องดูว่าเดี๋ยวฝรั่งเศสกับอาร์เจนต้าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้จะเท่าแล้วนะเอ็มบาเป้ตามหลังเมสซี่อยู่แค่ลูกเดียว
1: ก็ถ้าไม่เจ็บถ้าเอ็มบาเป้ไม่เจ็บในครั้งหน้านะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทัวร์นาเมนต์หน้าแหละเอ็มบาเป้ก็น่าจะขึ้นเป็นดาวสุดสูงสุดได้แหละครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยถ้าหมดยุคเมสซี่เอ็มบาเป้เนี่ยผมว่าบอลโลกครั้งหน้าน่าจะได้อีกครั้งหนึ่งก็เมสซี่น่าจะครั้งสุดท้ายละส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยดูแล้วก็น่าจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันแฮร์รี่เคนตอนนี้ยิง14ลูกนะตามหลังเอ็มบาเป้เมสซี่เยอะพอสมควรโรนโดนี่ก็น่าจะหมดสิทธิ์แล้วเพราะโรนโดยิงไป11แล้วบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันถ้าดูคนที่น่าจะมีโอกาสทำลายสถิติได้ในอนาคตเนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยคนที่มีโอกาสเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นฮาแลนด์กันนะเพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยยิงมี4
1: ครับ
0: แต่ว่าฮาแลนด์เนี่ย ตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮาแลนด์มีโอกาสเล่นฟุตบอลโลกตอนนี้25แล้ว
1: ครั้งแต่ว่าทีมเขาต้องได
0: ้ต้องมาด้วยใช
1: ่ซึ่งเปอร์เซ็นต์มัน
0: ก็
1: อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเท่ากับเอ็มบาเป้หรือเมสซี่ไง
0: ตอนนี้25อีก4ปี29เต็มที่ผมให้อีก
1: 2สมัยอ่ะ
0: อีก2สมัย
1: 2ขั้นต่ำอ่ะ
0: ใช่ตอนนี้ยิงไป4ก็น่าจะยาก
1: ถ้าไม่เจ็บนะ
0: ใช่ก็น่าจะยากกับการลุ้นทำลายสถิติของเมสซี่หรือเอ็มบาเป้ด้วยจำนวนดาวซันโวฟุตบอลโลก20ประตูขึ้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยถ้าไปดูโอ้โหแทบไม่มีเลยนะอาตาวินิซิอูสเนี่ยตอนนี้5ประตูเหมือนกันนะวินิซิอูสนี่ตอนนี้25เท่าฮาแลนด์ก็น่าจะอีก 2-3 ครั้ง
1: ครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นผมก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่สถิติของเมสซี่กับเอ็มปาเป้เนี่ยที่ดาวซันโวตลอดการฟุตบอลโลกเนี่ยดูแล้วอีกหลายปีกว่าจะมีคนทำลายได้เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ20ประตูอย่างโคเซ่เนี่ยก็16ประตูกว่าจะมีคนทำลายได้มันก็นานนะเพราะว่าโคเซ่เนี่ยยิงครั้งสุดท้ายก็คือตอนปี2014จำนวน16ประตูเนี่ยหยุดมาตั้งแต่ปี2014จนเมสซี่มาทำลายได้ในปี2026
1: ครับ
0: ก็12ปีใช่ไหมกันรับส่วนดาวซันโวต่อ1ครั้งเนี่ยก็ยังเป็นของจูดฟองแตง13ประตู เมื่อปี1958ปีนั้นเนี่ยจูดฟองแตงยิงไป13ประตูนะอันนี้เป็นดาวซันโวต่อทัวร์นาเมนต์ที่มากที่สุดแล้วก็นอกจากจูดฟองแตง13ประตูเนี่ยมีแกสมุลเลอร์เมื่อปี1970ตอนนั้นยิง10ประตูจากการลงสนาม6นัดจุดฟองแตงเนี่ยลงสนาม6นั้นเหมือนกันนะยิง13ประตูแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยส่วนมากจะอยู่ประมาณ 6-8 ประตูอย่างตอนโรนัลโดอานายิงที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยก็8ประตูโคเซ่เมื่อปี2006เนี่ย5ประตูแล้วก็โทมัสมุลเลอร์ดาวิดบินยะดาวิดบิยาชไนเดอร์แล้วก็เดโกฟารันที่ยิงมากสุดเท่ากันในบอลโลก2010เนี่ยยิง5ประตูที่บราซิลเนี่ยดาวซันโวตอนนั้นเป็นฮาเมสโรดริเกซยิงไป6ประตูจาก5นัดแล้วก็ที่รัสเซียเนี่ยแฮร์รี่เคนเป็นดาวซันโวยิง6ประตูจาก6นัดที่ลาติกาต้าครั้งที่แล้วเนี่ยเอ็มปาเป้ยิง8ประตูจาก7นัดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเมสซี่นี่กับเอ็มปาเป้ก็ยิงไป8ประตูแล้วนะและยังเหลือโปรแกรมอีก อย่างน้อยก็เอ็มปาเป้เนี่ยได้เล่นรอบหน้าแล้วส่วนเมสซี่เนี่ยอย่างน้อยก็ยังเหลืออีกเกมนี้อีกเกมนึงและถ้าเขารอไปก็มีโอกาสลุ้นเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกินไปเป็นดาวซันโวมันก็มีโอกาสจะยิง8-10ลูกเหมือนกันนะรอบเนี้ย
1: ผมว่ามีนะครั้งสมัย4ปีก่อนนี่คือเป็นเอ็มบาเป้เนาะที่ได้รองเท้า รางวัลรองเท้าทองคำ
0: 8ประตูใช่
1: 8ประตูแล้วเมสซี่เนี่ยยิงอยู่ที่7ประตู
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ก็มาที่8ประตูเท่ากันแล้วนะ
0: อืมใช่ใช่
1: ซึ่งทีมมันเยอะกว่าไงมันเพิ่มมาจากครั้งก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการประตูนัดมันเพิ่มขึ้นอ่ะประตูมันก็จะมากขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็ส่วนมันจะมีสถิติของเอ็มปาเป้ใช่ไหมที่ตอนนี้เขาก็ทำหนึ่งสถิติในบอลโลกไว้ก็คือเป็น ผู้เล่นที่ยิงประตูในรอบน็อกเอาท์มากที่สุด
1: ครับ
0: ก็คือ12ประตูจากการลง31นัดอืมก็เป็นสถิติที่ยากจะทำลายได้เหมือนกันเพราะว่าสถิติเดิมเนี่ยเป็นของนักเตะบราซิลในช่วงยุคแบบโอ้โหปี90เลยอะแล้วก็คนสุดท้ายที่ยิงมากสุดในเขาเรียกว่าสถิติเดียวเนี่ย8ประตูเป็นของโรนัลโดอาร์9แล้วก็มีเอ็มบัปเป้เนี่ยเพิ่งมาทำสถิติได้ล่าสุดในครั้งนี
1: ้
0: ก็12ประตูในรอบน็อกเอาท์นะนับเฉพาะรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวอืมส่วนนักเตะที่ยิงประตูในเกมนัดชิงฟุตบอลโลกมากที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นเอ็มบัปเป้เหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเข้าชิงในบอลโลกมาแล้ว2ครั้งคือปี2018 กับ2022ลงเล่น2นัดยิงไป4ประตูเป็นอันดับ1คนเดียวเลย4ประตูส่วนอันดับ2เนี่ยมี4คนก็มีวาวาบราซิล3ประตูเป็นนักเตะช่วงยุค50แล้วก็มีเปเล่ช่วงยุค50เหมือนกันยิง3ประตูมีซีดานยิง2ประตูแล้วก็อ่ะ
1: ซีม
0: ั้ยยิง2ประตูแล้วก็เมสซี่นี่ยิงไปแค่1นะ
1: น
0: ั
1: ดชิงนะ
0: อ่ะยิงไป2เหมือนกันเมสซี่มี2ใช่
1: เพราะว่าสมัยสี่ปีที่ก่อนเนี้ยที่ได้ชิงเมสซี่ก็ยิง2นะ
0: เจเพิร์ดกับซีดานเนี่ยอันดับ2มียิง3ประตูเท่ากันเปเล่เนี่ย3ส่วนเมสซี่เนี่ยอยู่อันดับเขาเรียกว่าอันดับ3ก็ยิงไป2ประตูส่วนอันดับ1เป็นเอ็มบัปเป้4ประตูครับผมมีข้อความไหมแต้ม
1: เด
0: ี๋
1: ยวเช
0: ็
1: คคู่นะ
0: ครับผมบอกว่าคุณชูชาตินี่ชวนผมไปแบกปูนตั้งแต่ตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงนี้คุณ
1: ชวนไปแบกปูน
0: ใช่ชวนไปแบกปูนแล้วก็ล่าสุดคุณชูชาติส่งข้อความว่าเจมไปแบกปูนหน่อยเร็วไปแบกปูนหน่อยที่บางฉลองครับ100ถุงปูนแบกปูนหน่อยครับชวนผมแต่เที่ยงนะ
1: ไปแบกปูน
0: แบกปูนที่บางฉลองนี่ทำไง
1: ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอาจจะเขาชวนขนาดนี้แล้วเจมก็ไปซะหน่อย
0: ก็อาจจะได้แล้ว
1: อาจจะได้นะ
0: ได้ครับก็อันส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวผมพาท่านไปช่วยแบกคืนนี้ครับอ่ะแล้วก็บอกว่าปืนเป็นไงบ้างครับไหวไหมปืนหรอล่าสุดผมเห็นข่าวว่าบรรลุการเจรจาส่วนตัวกับบูโนกิมาลายแล้วนะสัญญาประมาณ5ปีเหลือเรื่องการเจรจาระหว่างสโมสร
1: ครับ
0: ดูว่าจะจบที่กี่ล้านปอนด์แต่ว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเนี่ยเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่พลาดนะบูโนกิมาลายอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่งได้เมซีเยมาประตูที่เพิ่งย้ายทางกันลีชไปครับเขาถามคุณเบนซ์น้องเบนซ์สื่อถามว่าเดี๋ยวพี่แตมตอบแล้วกันน้องเบนซ์ถามมานะอันนี้นะเขาบอกว่าลูกที่10ของชุดฟองแตงเนี่ยทำประตูจากไอวาส่วนไหนครับ
1: ก็หัวไง
0: ใช่เหรออืมใช่ไหม
1: น้องเบนซ์นี่ขำตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้นะ
1: ตลอดนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันครับให้น้องเบนซ์หามาให้หน่อยแล้วกัน
1: ได
0: ้เดี๋ยวให้น้องเบน
1: ซ์แล้วก็เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มาให้ท่านผู้ฟังได้แบบว่าอ่านด้วยเนาะ
0: ใช
1: ่
0: คือชุดฟองแตงเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเศสเขาก็ไม่ขาไม่แข็งก็หัวแหละแต่ถ้าเป็นนักเตะคองโกอาจจะมีขา3ทำประตูไง
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ครับผมแล้วก็คุณนัทพงศ์ว่าสวัสดีครับพี่สแตมพี่เจม
1: สวัสดีครับ
0: ก็สวัสดีทักทายเขามาได้ครับแล้วก็บอกว่าสเปนมีลุ้นครับคืนนี้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยผมก็ว่าน่าจะเหนื่อยหน่อย
1: แต่ว่าผมว่าเป็นเกมที่สนุกนะ
0: ใช่
1: ทาง Facebook ครับคุณอัครเชษนะครับอ่านผิดขออภัยด้วย
0: ครับ
1: แบ่งปันให้โซนแบ่งปันให้โซนเจ้าภาพรอบ2ขึ้นแท่น2แชมป์โลกดับเปเล่ตำนาน
0: แบ่งปันให้โซนหมายถึงยังไงเอ่ยเจ้าภาพบ้างรอบ2ไม่แน่ใจนะอาจจะข้อความน่าจะตกหล่นเลยว่าเดี๋ยวผมลองมาฟ้องจ่ายขึ้นแท่น2แชมป์โลกกับเปเล่ตำนานอ่ะ
1: พาดหัวข่าวไหม
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็บอกว่าคุณสอนไกลบอกว่าสวัสดีครับขอข่าวซื้อข้าวของเชลซีหน่อยครับแล้วปล่อยใครออกไปบ้างเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันเนี่ยแต่ดูข้อความไปก่อน
1: คุณอัมพรนะครับ มาสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม
0: ครับ
1: ก็ ร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง YouTube และ Facebook นะครับที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะส่งข้อความมาได้นะครับที่4689899
0: ครับผม
1: ซึ่งตอนนี้ SMS เนี่ยยังไม่มีใครส่งมาคุยกับเราเลยนะ
0: ครับ
1: สามารถส่งมาได้นะครับย้ำกันอีกทีที่4689899นะ
0: ครับก็ถ้าเชลซีเนี่ยผมเช็คล่าสุดก็จะมี3นักเตะที่ได้มาก็มี1เนี่ยเป็นแบ็คขวาจากปีที่แล้ว

0: เอเมก้าเนี่ยค่าตัว22ล้านปอนด์แล้วก็ปิกดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างเจวานีเกวนด้าเนี่ย40ล้านปอนด์แต่เกวนด้านี่เก่งนะใน FM เนี่ยเป็นวันเดอร์คิดด้วย
1: ใน FM นะ
0: ใช่ส่วนมาโคบาเลสต้าเนี่ยปีที่แล้วเล่นดีตอนยืมถูกยืมตัวเนี่ยจากแอตแลนต้าไปเล่นกับโบโลญญาเนี่ยเล่นดีติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่แล้วด้วย
1: ก็คิดน่าจะตามองนะ
0: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นแบ็คขวาแห่งอนาคตของอิตาลีคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ส่วนที่ออกเนี่ยก็มีมาร์คูควิยาที่ไปเรอัลมาดริดแบบรวดเร็วฉับไวเรียกว่าโอนไวเลย
1: ครับ
0: มาริดโอนไวมีข่าวแป๊บแป๊บไปแล้ว47.5 ล้านปอนด์
1: ก่อนบอลโลกจะเตะด้วยมั้งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็เป็นตัวหลักของเชลซีที่ออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูแล้วมีโอกาสที่จะได้ตัวมาเพิ่มอีกนะเชลซีก็ต้องเสริมกันหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วผลงานดรอปลงไปพอสมควรเลยนะ
1: ครับ
0: จบอันดับที่10เลยอ่ะแล้วก็ได้ลองแชมป์เอฟเอคัพมาปีนี้ไม่เล่นบอลยุโรปด้วยนะ
1: ใช่ไม่ได้ไปบอลยุโรป
0: แล้วก็ปีนี้ได้กุนซือใหม่อย่างชาบิอาโซเข้ามาคุมทีมแต่ว่าแฟนเชลซีเนี่ยเดี๋ยวช่วงวันที่9สิงหาเนี่ยเขาจะมาแถวบ้านเรานะเขาจะมาเตะกับยาโคดารูทัสซิมนะที่ซูลตานอิบราฮิมสเตเดียมที่ยาโค
1: ครับ
0: ก็แฟนบอลไทยก็สามารถไปดูได้นะไม่ไกลเลยอ่ะ
1: ก็ถ้าอยากดูทีมพรีเมียร์ลีกก็ดูในไทยก็ได้นะที่เพราะว่าแอสตันวิลล่าจะมาอุ่นเครื่องกับ BG ไง
0: มาอาใช่วิลล่าจะเจอเชลที่เจอ BG
1: คร
0: ับ ใช่ก็จะเป็น
1: ขนาด BG เลยนะ
0: ใช่ๆก็เป็นหนึ่งในทีมพรีเมียร์ลีกที่ปีนี้มาไทยด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างเชลซีนี่ก็มาแถวบ้านแล้วนะไปมาเลยแล้วก็ไปที่อินโดด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปที่ฮ่องกงด้วยที่ฮ่องกงเนี่ยเตะกับยูเวนตุสแล้วก็ที่อินโดนีเซียเตะกับ AC มิลานแล้วก็ที่มาเลที่ยาโฮเนี่ยเตะกับยาโฮดารูเลยนะ
1: ครับผม
0: ทีมเขาเรียกว่าบิ๊กทีมของมาเลเซียครับผม
1: ข่าวล่าสุดที่มีเพิ่งออกมาเนาะในพรีเมียร์ลีกเนาะทางด้านไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฟุตบอลนะของเฟนเวย์นะครับผมสปอร์ตกรุ๊ป FSG นั่นแหละนะประกาศลาออกแล้วโดยการอำลาตำแหน่งเนี่ยก็ก่อนกำหนด1ปีซึ่งเขาเคยออกไปแล้วทีนึงนะแล้วก็กลับมา
0: ครั้
1: งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประกาศลาออก
0: ใช
1: ่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็โอ้โหผมรู้สึกว่าเขามองตัวดีนะ
0: ครับ
1: ในราคาที่ดีแล้วก็มาปั้นยุคเจเกิลคอปอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ก็เป็นสตาร์ดังหลายคนเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็มีการลาออกครั้งนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งไหมที่ลิเวอร์พูลยัง ไม่ได้ขยับเรื่องการเสริมทัพเท่าไหร่ในซัมเมอร์นี
1: ้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ
0: ครับลิเวอร์พูลนี่ยังไม่ได้ใครเลยไหม
1: แต่จริงๆแล้ว
0: เจอร์มี่ชาเก้ไอชาเก้มาจาก
1: แต่ว่าสมัยที่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วไง
0: ใช่ใช่
1: ถือรูปหน้า
0: ถูกแล้วก็นี่ไงได้วิกเตอร์มูนอสไงจากโอซาซูน่า 34.5 ล้านปอนด์
1: ซึ่งทีมชาติสเปนเนาะไปบอลโลกด้วยอายุยังน้อย22ปี
0: ใช่
1: แต่ยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ยหายกลับมานัดที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ลง
0: ใช่ๆแต่ว่ากับโอซาซูน่าปีแล้วก็เล่นดีอย
1: ู
0: ่เป็นนักเตะตัวริมเส้นกองกลางตัวริมเส้นด้านซ้ายนะแล้วก็ปีที่แล้วเล่นกับโอซาซูน่าไป34เกมเลยนะยิง6ประตูเป็นนักเตะที่น่าจับตามองว่าดูแล้วว่าดูว่าจะมาช่วยลิเวอร์พูลหรือเปล่าในซีซั่นหน้าอยู่เพิ่ง22เองมีอนาคตอาจจะเป็นตัวแทนของซาร่าก็ได้ในอนาคตเพราะว่าอ่ะลิเวอร์พูลปีนี้ก็เสียตัวหลักไปหลายคนนะ
1: โ
0: คนาเต้ใช่ไหมซาร่าโรบินสันพวกนี้นะแล้วก็ได้มาตอนนี้ก็จะมีชาเก้กับมูนอสแต่ดูว่า พอมีการเคลียร์เรื่องออกไปของ FSG เนี่ยใช่ไหมดูว่าตลาดของลิเวอร์พูลจะคึกคักขึ้นหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็แป๊บๆก็จะเปิดซีซั่นแล้ว
1: ใช่แล้วก็มีข่าวที่ว่ากัปโปโคดี้กัปโปจะย้ายออกเนาะ
0: ซึ่
1: งโคดี้กัปโปก็ออกมาพูดเองนะว่าเขาจะไม่ไปไหนนั้นเขาบอกเขาผูกพันกับลิเวอร์พูลแล้วเขาประกาศที่สุดตัวจริงที
0: ่
1: ลิเวอร์พูลนะครับ
0: ตอนแรกผมได้ยินนี้ผมก็ไปนะ
1: ก็มีข่าวตลอดไงว่าจะไปแต่ก็นั่นแหละเขาออกมาพูดเองแล้ว
0: ครับแล้วก็ข้อความบอกว่าเอสเพดูพรีเมียร์ลีกได้ไหมครับผมได้คุยกับตัวแทนเรียกว่าของเรียกว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอแพ็กเกจออกเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะแพ็กเกจของเอสแต่ว่าน่าจะมีแหละใช่ไหมอันนี้ผมไม่

0: ชมกันนะต้องรอดูประมาณปลายเดือนนี้แหละ
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วก็สเปนมีลุ้นครับคืนนี้แต่อาจจะเหนื่อยครับอ่านนี้อ่านไปแล้วนะแล้วก็บอกว่าคุณนัทพงศ์บอกว่ากระบองวิเศษน่าจะหมายถึงขาที่3ของคองโก้นะ
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าทำส่วนผมทำนายทีมที่ผมเชียร์อาเจนน่าจะไปไม่รอดละครับอาเจนเนี่ยเดี๋ยวเจอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ก็ไม่ยาก
1: อาเจนก็ฟอร์มดีอยู่นะ
0: ไม่ง่ายต้องบอกว่าใช่เจอกับสวิตเพราะสวิตนี่ก็โหมาถึงรอบนี้ก็ไม่ธรรมดา
1: ครับ
0: เล่นแบบมีวินัยนะ แล้วอาเจนิน่าก็2รอบที่ผ่านมาก็เรียกว่าใช้ปฏิหารไปทั้ง2เกมเลยไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเมสซี่เมจิกอ่ะน่าจะใกล้หมดแล้วนะ
1: ใส่พลังแฝงมา
0: พลังแฝงของอาเจนิน่าดูแล้วน่าจะล่อยหล่อแล้วตอนนี้ใช้บ่อยเหลือเกินครับผมแล้วก็บอกว่ามีพวกสาวตัวนอร์เวย์เจอผีไม่ได้ครับเขาคือออยันนีแลนออยันนีแลนใช่
1: หน
0: ี
1: ใช่ไหม
0: หนีแลนเลยเจอออยันนีแลนใช่
1: ย
0: ิ้
1: มน
0: ะ
1: มุกนี้ได้หนึ่งยิ้ม
0: ได้ก็นัดที่แล้วนี่นักเตะบราซิลก็หนีเลยเหนียวเลยเกินยิงยังไงก็ไม่เข้า
1: ครับ
0: ลูกยาแค่ไหนก็เซฟได้หมดนะ
1: กลับเลย
0: คุณยาบอกไม่เล่นด้วยแล้ว
1: กลับประเทศเลย
0: ไม่เล่นด้วยแล้วกลับดีกว่า
1: ครับ
0: ยอมจริงๆนีแลนด์ก็นาทีเกมที่แล้วนี่เหนียวมากจริงๆเขาเคยมาเล่นในอังกฤษกับแอตเลติกาก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะแต่ว่าเล่นกับทีมชาตินอร์เวย์รอบนี้เหนียวมากอย่างที่ตามบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนทัวร์นาเมนต์ที่ปั้นลูกสาวประตูอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ละคนเหนียวมาก
1: แต่ว่านอร์เวย์เองก็เล่นดีด้วยนะต้องพูด
0: ใช่ใช่
1: เขาช่วยกันเล่นได้ดี
0: ครับ
1: แล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็เชียร์กันแบบโอ้โห
0: ใช่ใช่ไวกิ้งเลย
1: เหมือนกัน
0: ใช่ตอนนี้นี่ผมเห็นเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์ใช่ไหมนอร์เวย์เจออังกฤษเนี่ยตอนนี้ผมเห็นคนเนี่ยทำ AI เป็นแบบฮาแลนด์กับโอเนกาดยกพลขึ้นบุกเกาะอังกฤษเหมือนเป็นเรื่องราวของไวกิ้งในตำนานไง
1: ครับ
0: คือไวกิ้งแต่ก่อนเขายกขบวนทัพเรือมายึดเกาะอังกฤษก็เลยกลายเป็นแบบแฮร์รี่เคนมายืนรออยู่ริมชายหาดนี้รอดวลกับเขาเรียกว่ากองทัพของไวกิ้งที่มีฮาแลนด์อะไรนี้เต็มไปหมดเลยตอนเนี้ย
1: ซึ่งผมไปเห็นนี่มาเจมส
0: ์
1: น่าสนใจเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือแต่ว่าหาไม่เจอแล้วนะคือมันเป็นแบบว่าทฤษฎีสมทบคิด
0: ครับ
1: คือทีมที่ชนะญี่ปุ่นมาเนี่ยแล้วก็จะมาแพ้รอบต่อไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างของอันเนี้ยเป็นบราซิลชนะญี่ปุ่นมาใช่ไห
0: ม
1: แล้วบราซิลก็จะมาแพ้นอร์เวย
0: ์ครับ
1: แล้วทีมเนี้ยก็จะไปถึงแชมป์เลย
0: คือจะบอกว่าญี่ปุ่นเป็นทีมให้โชค
1: ไม่รู้นะผมดูมาในเขาย้อนไป3หรือ4สมัยก่อนนะ
0: จริงไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงนะแต่ผมดูครั้งที่แล้วนิดนึง2022เนี่ยญี่ปุ่น
1: ดูเห็นเมื่อเย็นตอนแรกว่าจะแข่งแต่ว่ามันหายไปก่อน
0: ครับญี่ปุ่นเนี่ยครั้งที่เอ้ยจริงนะ
1: จริงมั้
0: ยอย่าง2022เนี่ยรอบ16ทีมญี่ปุ่นเนี่ยแพ้โครเอเชียแล้วรอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยโครเอเชียชนะบราซิล แล้วรอบเซมิไฟแนลเนี่ยโครเอเชียแพ้อาร์เจนตินาแล้วสุดท้ายอาร์เจนตินาเป็นแชมป์นะ
1: อ่ะเราย้อนไปอีกสักหนึ่งครั้ง
0: น่าสนใจนะทฤษฎีนี้
1: แล้วต้องนอร์เวย์มาดีด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหมาบอลโลกปีนี้แต่ที่ไม่ได้มาปีอ่ะรอบผ่านเข้าบอลรอบนี้ได
0: ้ใช่รอบปี2018เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยแพ้เบลเยียมในรอบ16ทีม
1: คร
0: ับ รอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยเบลเยียมไปชนะบราซิลแล้วก็รอบรองเนี่ยฝรั่งเศสชนะเบลเยียมแล้วฝรั่งเศสก็ได้แชมป์โลกนี่ก็เริ่มต้นจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะเบลเยียมเนี่ยที่ในรอบ16ทีมชนะญี่ปุ่นแล้วก็ไปชนะบราซิลแล้วก็มาแพ้ฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกด้วยการชนะโครเอเชียในนัดชิงชนะเลิศเดี๋ยวผมดูอีกปีนึงแล้วกันเผื่อมันเป็นเรื่องบังเอิญนะ2014นะ2014นี้ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะตกรอบแรกนะอันนี้ก็พูดยากถ้าตกรอบแรกถูกไหมญี่ปุ่นเนี่ย2014อยู่ในกลุ่มเดียวกับไอวอรี่โค้สต์กรีซแล้วโคลอมเบียรอบนั้นเนี่ยเขาแพ้โคลอมเบียกับแพ้ไอวอรี่โค้สต์เดี๋ยวผมดูในรอบสายเหนือกันโคลอมเบียจริงนะ
1: ใช่ไหม
0: 2014เนี่ยโคลอมเบียที่ชนะญี่ปุ่นเนี่ยรอบ16ทีมชนะอุรุกวัยแล้วก็ไปแพ้บราซิล
1: บ
0: ราซิลไปแพ้เยอรมันได้แชมป์โลกน
1: ่
0: าสนใจ แล้วรอบนี้ล่ะรอบนี้ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเล่นรอบ32ทีมเนี่ยแพ้บราซิลมาบราซิลมาแพ้นอร์เวย์นอร์เวย์เดี๋ยวเจอกับอังกฤษมันก็ออกได้สองหน้าไงบางทีอังกฤษอาจจะชนะนอร์เวย์ก็ได้
1: ต
0: าม
1: สถิติใครต้องเป็นคนชนะ
0: ก็ถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือนอร์เวย์ไม่นอร์เวย์กับอังกฤษก็คือเขาก็จะมีต้นสายปลายเหตุในญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: ไม่แต่ว่าไม่ถึงว่า
0: ถูกไหมมันก็ออกอาจจะเป็นทั้งสองทีมแต่ถ้าสมมติว่านอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยใครได้แชมป์เนี่ยแสดงว่าทฤษฎีญี่ปุ่นนี้เริ่มชัดแล้วนะ
1: เริ่มงงๆนะ
0: ใช่คือตอนนี้ออกแดงสองหน้าแต่ถ้าสมมติว่านอร์เวย์อังกฤษจบที่แชมป์เนี่ยแสดงว่าทฤษฎีญี่ปุ่นเนี่ยมันใช่ละ
1: มันใช่ละ
0: ใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวดูแล้วกันว่านอร์เวย์กับอังกฤษใครจะไปได้ไปต่อยรอบหน้า
1: ครับ
0: แล้วก็แสดงว่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสได้แชมป์แล้วถ้าเทียบจากทฤษฎีจากสี่รอบที่ผ่านม
1: า
0: อันนี้ตัวทฤษฎีนี้น่าสนใจนะ
1: อันนี้คือดูไว้เป็นความแบบมัน
0: น
1: ี่นะ
0: อันนี้เป็นเรียกว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกัน
1: ดูเป็นความบันเทิง
0: ครับผม
1: มาที่คอมเมนต์ต่อครับผู้ชม
0: เดี๋ยวเราเบรกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์มาช่วงหน้า
1: โอเคได
0: ้ครับผมเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับผม
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์

0: ชื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ทออสอบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิโกกงสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
13: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 1นาฬิกา9นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปริญพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน
1: ์ครับผม
0: ก็เดี๋ยวอยู่กันอีก1ชั่วโมงก่อนที่เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมจะลงสนามซึ่งตอนนี้พี่หยองเนี่ยมาเตรียมตัวภาคคู่ต่อไปแล้ว
1: ครับ
0: พี่หยองชูต่อมือด้วยวันนี้พี่หยองเชียร์ทีมไหนครับพี่ไม่ได้เชียร์ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อกี้เนี่ยระหว่างพักเบรกเนี่ยผมก็ไขข้อสงสัยของแฟนรายการแล้วก็ตัวผมเองแล้วเมื่อกี้มีข้อความเนี่ยน้องเบนถามมาว่าประตูที่10ของจูดฟองแตงเนี่ยยิงด้วยอวัยวะส่วนไหนผมไปเช็คมาแล
1: ้
0: ว
1: นั่นคือส่วน
0: เท้าขวา
1: เท้าขวา
0: ประตูที่10ของจูดฟองแตงในฟุตบอลโลกเนี่ยยิงใส่เยอรมันตะวันตกในปี1958บอลโลกที่สวีเดนเป็นประตูขึ้นนำของฝรั่งเศสยิงด้วยเท้าขวาจบใช่ไหม
1: อย่าถามอีก
0: อย่าถามอีก
1: เดี๋ยว
0: พรุ่งนี้เดี๋ยวตามเบนจัดการเดี๋ยวผมส่งมาบ้างครับผม
1: เอาพรุ่งนี้เบนจัดใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเค
0: อ่ะก
1: ็มี
0: ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ4689899
1: ครับ
0: 4689899รวมถึงข้อความทางเฟซบุ๊กและยูทูบด้วยแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูเรื่องไลน์อัพหน่อยละกันผมว่าน่าจะมีไลน์อัพออกมาแล้วแหละสำหรับเกมระหว่างทางด้านของสเปนกับเบลเยียมเนาะก็จะเตะกันตอน2นาฬิกาครับวันนี้นี่จะเตะกันที่สนามโซฟายสเตเดียมก็ที่ร้อยอินซีสเตเดียมนะที่ LA ก็เป็นเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าสเปนดูเหนือกว่านะแต
1: ้มครับ
0: แต่ว่าเบลเยียมอย่างที่บอกว่าช่วงหลังก็ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆรอบที่แล้วก็ผ่านรอบที่แล้วนี่เบลเยียมผมเช็คนิดนึงเบลเยียมเนี่ยผ่านสหรัฐเจ้าภาพมาได้ ในรอบที่ผ่านมานะ 4-1 ส่วนสเปนเนี่ยชาวโปรตุเกสมา 1-0 จากประตูของมิเกลมีโน่ช่วงนาทีสุดท้ายเลย
1: เกือบก่อนหมดเวลา
0: ใช่ๆแล้วก็อาจจะผมดูเรื่องของไลน์อัพนิดนึงน่าจะมาแล้วนะ
1: มาแล้วครับผม
0: ครับผม
1: ก็ทางด้านสเปนนะครับผมก็มามี11ตัวจริงครับอุไนซิมอนนะครับเปโดปอโลเปากูบาชีนะครับเอมิลิกดาป๊อก
0: ครับ
1: มาร์กูกูเลย่าโรดี้ฟาบิลลุยลามินยาเมาดานิโอโมอาริกบาเอน่ามิเกลโอยาซาบาว
0: ครับ
1: ครับสานานเบลเยียมก็จะมีติโบนกูตัว
0: ครับ
1: ติโมตีกันตาร์ดนะครับผม
0: ติโมตีคาสตัน
1: คาสตันนะครับนาตานเอ็นกัวแลนเดนเมเคเล่นะครับแม็กซิมเดอไคเปอร
0: ์
1: นิโคลัสรัสกินนะครับ
0: ผม
1: ยูริติเลมันเชลเมโดกูเควินเดอร์บอย
0: ครับ
1: เลอันโดทอสซานะครับแล้วก็ชันเดอร์เกเตลาเลอร
0: ์ชาวเดเกเตลาแลกองหน้าจากแอตแลนต้าก็เป็นชุดใหญ่ทั้งสองทีนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนเบลเยียมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะใช้ลูกากูเป็นสำรองเหมือนเดิมนะเพราะว่าลูกากูผลงานดีจริงแต่ว่าด้วยอายุเนี่ยก็อาจจะต้องลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งหลังดีกว่าแต่ว่าที่จะลงสนามวันนี้ก็มีอย่างเควินเดอร์บอยก็ตัวจริงนะวันนี
1: ้ครับ
0: กัปตันทีมนี้เป็นยูริเตลามองกองกลางจากวิลล่าส่วนสเปนเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าชุดใหญ่เลยแต่ว่ายังไม่มีชื่อของนิโกวิลเลียมปีก2ฝั่งนี่ยังเป็นลายาเมากับแดนนี่ออโมเนาะแล้วก็มีมิเกลโอยาซาบาลเป็นฟอลนายกองกลางมีฟาเบียนลุยมีอเล็กไบน่าแล้วก็อาโรดี้ส่วนเฟดี้นี่เป็นสำรองนะ
1: เขาบอก4แนวลุกเนี่ยก็ยังยึดชุดเดิมทั้งหมดเลยนะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตอนตี2นะผู้ตัดสินเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงผู้ตัดสินวันนี้น่าจะเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะที่ผมเห็นมาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเวอร์จากอังกฤษส่วนเกมพรุ่งนี้เนี่ยพุทธศิลป์ในเกมนอร์เวย์กับอังกฤษจะเป็นเคลมองตูแปงนะจากฝรั่งเศสแล้วก็คู่อาร์เจนตินาในคืนวันอาทิตย์คู่นึงเนี่ยกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นควนเปียโรจากโปรตุเกส
1: คร
0: ับผมอ่ะแต้มคิดว่าไงคู่นี้เดี๋ยวผมไปดูเฮดทูเฮดหน่อยละกันสำหรับการเจอกันของทั้งสองทีมสเปนกับเบลเยียม
1: ผมว่าสเปนก็ยังเหนือกว่าเนาะด้วยตัวผู้เล่นนะครับผมแล้วก็ความสดใหม
0: ่
1: อายุเนาะ
0: ใช่
1: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเฉือนชนะได้นะ
0: ครับผมก็ซิตี้ก่อนหน้านี้เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2016 2016เนี่ยเบลเยียมแพ้สเปน 2-0 ในเกมกระชับมิตรแล้วก็ย้อนกลับไปปี2009เนี่ยก็เจอกันในเกมคัดบอลโลกเนี่ยสเปนชนะเบลเยียม 5-0 ปี2008เนี่ยคัดบอลโลกสเปนเนี่ยก็ชนะเบลเยียม 2-1 นะก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นสเปนคือ5เกมหลังสุดเนี่ยสเปนชนะหมดเลยส่วนผลงานในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเนี่ยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสเปนเสมอนัดเดียวก็คือเสมอกับกาบูเวดี้ในนัดเปิดสนามหลังจากนั้น4เกมเนี่ยชนะรวดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปแล้วทั้งหมด9ประตูอ่ะใช่มั้ยไม่สิกาด9ประตูจาก5นัดยังไม่เสียประตูแล้วก็เบลเยียมเนี่ยเสมอไปแล้ว3เกมในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ชนะ2นัดก็คือนัดที่ชนะนิวซีแลนด์กับนัดที่ชนะสหรัฐคือเบลเยียมเนี่ยถ้าเสมอก็คือเสมอเลยแต่ถ้าวันไหนชนะก็คือชนะขาดเลยนะในบอลโลกเนี่ยชนะสหรัฐ 4-1 แล้วชนะนิวซีแลนด์ 5-1 ส่วนทางด้านของเบลเยียมเนี่ยวันนี้ที่ขาดไปก็จะขาดอามาดูโอนาน่ากองกลางจากวิลล่าที่จะไม่มีชื่อในเกมนี้เพราะมีอาการเจ็บนะก็เป็นกองกลางตัวสำคัญเลยแต่ว่ายังมีกองกลางยังมีเดคุยเปอร์กับทางด้านของเตเลแมงเป็นแกนหลักอยู่ส่วนต่อไปวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บกับติดโทษแบนครับแต่ว่ากองกลางที่ส่งตัวจริงเนี่ยจะไม่มีเปรดี้นะวันนี้ใช้เป็นโรดี้แล้วก็ทางด้านของอเล็กซ์ไบน่ารวมถึงฟาบิโอลูเป็นตัวจริงไม่มีเปรดี้นะวันนี้ส่วนแนวรุกก็มีออโมครับยามาแล้วก็มิเกลยาซาบาลดูแล้วสเปนก็ยังเหนือกว่าพอสมควรเลย
1: สเปนในทัวร์นาเมนต์นี้เล่นเน้นคองบอลนะแล้วก
0: ็เป็นปกติละเล่น
1: ตลอดอ่ะ
0: ใช่ใช่ก็ผลงานไปเขาเรียกว่าไปสะดุดในนัดเปิดสนามแค่เกมเดียวเหม
1: ือ
0: นกับกาบูเวดี้แต่ว่าวันนั้นก็อย่างที่บอกว่าเกมนัดเปิดสนามมันไม่ง่ายสำหรับทุกทีม
1: คร
0: ับ แล้วก็หลังจากนั้นมาฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆผมดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้นะเกมนี
1: ้แต่ว่าไม่ขาดเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะเบลเยียมก็มีผู้รักษาประตูอย่างกูตัวนะ
0: ใช่แต่กูตัวก็น่าจะคุ้นกับนักเตะสเปนอย่างดี
1: ครับ
0: โดยเฉพาะ ยาเมาเนี่ยเจอกันบ่อยเลยโอโม่อะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: โอยาซาบาลเนี่ยเจอกันบ่อยแต่ว่าสเปนชุดนี้ไม่มีนักเตะมาริดนะใช่ไหมก็ไม่มีนักเตะมาริดเลย
1: ใช่ครับ
0: กูตัวนี้เป็นนักเตะมาริด
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะก็ดูแล้วคิดเหมือนกันเนาะสเปนน่าจะผ่านได
1: ้ครับ
0: สเปนเนี่ยถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะเจอฝรั่งเศสนะในรอบต่อไป
1: ก็ไม่ว่าสเปนหรือเบลเยียมอ่ะเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็คือจะไปเจอกับฝรั่งเศสเนาะ
0: ครับในรอบรองชนะเลิศ
1: 4ทีมสุดท้าย
0: ใช่จะเตะที่อาริงตันนะคืนวันที่15 เช้ามืดที่15ที่อดัลสเตเดียมถ้าเจอฝรั่งเศสจะเป็นคู่ที่น่าดูมากไม่ว่าใครจะเข้าไปก็แล้วแต่แล้วมันจะเป็นการการันตีว่าตอนนี้มีทีมจากยุโรปเข้าชิงแน่ๆแล้ว1ทีมนะก็คือสายบนเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสผ่านมาล็อกโกมาได้ทำให้สายบนเนี่ยตอนนี้เหลือยุโรป3ทีมเลย
1: คร
0: ับ และการันตีว่ายุโรปจะเข้าชิงฟุตบอลโลกแน่ๆแล้ว1ทีม
1: ใช่
0: ส่วนด้านล่างเนี่ยนอร์เวย์อังกฤษจากยุโรปแล้วก็อาร์เจนตินาจากอเมริกาใต้แล้วก็สวิตจากยุโรปโอ้โหดูแล้วมีโอกาสสูงนะที่ทีมจากยุโรปจะเข้าชิงกันเองหรืออาจจะเป็นอเมริกาใต้ชิงกับยุโรปก็ได้
1: ใช่ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ก็เคยเป็นทีมระดับแชมป์โลกนะใน U17แล้วก็มีนักเตะจากทีมสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคว้าแชมป์โลก U17 ตอนปี2009ซึ่งมีนักเตะ2คนจากทีมชุดนั้นที่เล่นอยู่ทุกวันนี้ด้วยก็คือกัปตันทีมกานิชาก้ากับทางด้านของลิคาโดโรดิเกส
1: คร
0: ับ แล้วก็ทั้ง2คนก็เป็นเพื่อนของชาปุยไงชาริชาปุยที่ตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยด้วยก็เป็น2คนที่อยู่กับสวิตเซอร์แลนด์ U17 ชุดคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2009ด้วยนะครับผมก็ดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้แหละ
1: น่าจะผ่านได้นะครับ
0: ครับผมดูข้อความต่อนิดนึงข้อความเนี่ยบอกว่าเชลซีถ่ายทอดสดช่อง YouTube ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
1: แต่ผมคิดว่าไม่น่านะ
0: ถ้าเป็นช่วงปรีซีซั่นเนี่ยส่วนมากลิขสิทธิ์จะเป็นของสโมสรเขาจะเป็นพวกเชลซีทีวีอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามีเจ้าไหนไปซื้อมาถ่ายหรือเปล่านะอาจจะมีเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าต้องรอจบบอลโลกก่อนอ่ะแล้วก็ดูว่าจะมีถ่ายอุ่นเครื่องคู่ไหนไห
1: ม
0: ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณทิวาบอกว่าทักทายน้องทั้งสองคนนะครับวันนี้น้องทั้งสองคนนอกจากจัดรายการแล้วยังได้รับหน้าที่ พลาดคู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมด้วยหรือเปล่าครับจากคุณที่ว่าเอี่ยมทานทองอ่ะไม่ได้พลาดนะเราสองคนจะจัดรายการจบแค่ตีสองเดี๋ยวจะเป็นพี่โอ๊ตกับพี่โอสินพงกับพี่หยองเข้ามาภาคฟุตบอลโลกคู่สเปนกับเบลเยียมนะตอนตีสองตอนนี้พี่หยองก็กำลังนั่งเตรียมข้อมูลอยู
1: ่
0: ครับผมแล้วก็บอกว่านักเตะที่เส้นตื้นมากๆคือใครครับพอเดาออกไหม
1: ผมมีคำตอบเลย
0: เขาบอกว่าเป็นเออร์แลนด์ฮาลันนะเออร์แลนด์ฮาลันอันนี้อันนี้ได้อยู่ได้อยู
1: ่
0: พอให้แบบหายตื่นอยู่เออร์แลนด์ฮาลันนะ
1: นี่ก็ไม่ใช่ร้องส่งที่ผมขับลั่นจริง
0: ใช่ใช่ครับผมก็บอกแล้วน้องเบนก็บอกว่าทฤษฎีสมคบคิดดีมากครับพี่เจมส่วนคำตอบจูฟองแตงผมไม่หาไม่ได้นะไม่รู้ว่าเขาดูอยู่หรือเปล่าหรือหลับไปนะยังดูอยู่นะน้องเบนยังดูอยู
1: ่
0: แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าเลือกดูแล้วบอลน่าจะนะเขาบอกว่าเลือกดูแล้วบอลน่ะดูไปก็เสียสุขภาพจิตครับล็อกผลไว้แล้วเลือกดูแล้วล็อกผลไว้ไปหมดแล้วครับตอนนี
1: ้
0: ไม่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าล็อกหรือเปล่า
1: ไม่น่าหรอก
0: ไม่แน่ไม่รู้เหมือนก
1: ัน ฟุตบอลเมเจอร์ใหญ่เนาะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ล็อกหรอก
0: ใช่ไม่ล็อกหรอก
1: ครับ
0: ครับไม่ได้นายกเค้าในหน้านี้เป็นประธานาธิบดีมั้ยเขาไม่ได้ติดต่อไปหาอินเฟโน่ใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่หมายถึงประธานาธิบดีอเมริกาไอของอาร์เจนติน่า
1: หมอ
0: ไม่ได้โทรไปใช่ไหม
1: ไม่น่าละ
0: ไม่นั้นงั้นก็คงไม่ล็อก
1: คร
0: ับผมแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันให้ฟังหน่อยครับ
1: ไหนลองร้องโชว
0: ์ไว้ก่อนหนึ่งค่ะ
1: อย่าติดลิขสิทธ
0: ิ์
1: ไง
0: ใช่ใช่ใช่ติดลิขสิทธิ์หรอของเราเองไม่ใช่หรอครับผมแล้วก็บอกว่าโอเอซิสเฟี้ยวกว่ากินเยกินเดย์เยอะครับโอเอซิสผมก็ชอบแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ทันโอเอซิสไงในช่วงที่เขารุ่งโรจน์เนี่ยผมมาทันกินเดย์ในช่วงหลังแหละ
1: ครับ
0: บิลลี่จอห์นสตองนะแล้วก็บอกว่าเปดี้สำรองใช่ไหมครับเปดี้สำรองนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะอ่านเลยนะพวกคำว่าทีลงทีแต่ตอนนี
1: ้
0: ก่อนดีกว่าสเปนเจอพี่ตู้แน่นอนครับท้ายเกมก็ลูกากูไงพี่ตูเย็นนะส่วนทั้งข้อความ Facebook บอกว่าทำไมเกมสวิตกับอาเจนหนึ่งใช้ผู้ตัดสินจากยุโรปครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเขาวางมายังไงนะก็อย่างผู้ตัดสินในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็อย่างเกมฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเนี่ยเป็นกุนซือจากอาร์เจนตินานะฟาคุนโดเตนโลเทโรที่อาร์เจโยที่ตัดสินเมื่อคืนน่ะก็ตัดสินโอเคอยู่แล้วก็คู่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยเป็นกุนซือเป็นผู้ผู้ตัดสินชาวอังกฤษอย่างไมเคิลโอลิเวอร
1: ์
0: ก็ยุโรปเตะกันเองก็เป็นอังกฤษเป่าแล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยเตะกันเองก็ใช้เป็นเคมังตูแปงของฝรั่งเศส
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เขาถามเข้ามาว่าทำไมอาเจนกับสวิตเซอร์แลนด์ใช้กรรมการโปรตุเกสครับก็อาจจะเหลือเขาไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาวางกันมายังไงแล้วก็วางไปรอบๆด้วยนะไม่ได้แบบกำหนดไปก่อนด้วย
1: ครับทาง SMS นะครับผมก็มีคนส่งมาเนาะรอดูสเปนกับเบลเยียมคืนนี้แต่ส่วนตัวเชียร์อังกฤษกับฝรั่งเศสค่ะ
0: ครับอังกฤษก็ยังมีโอกาสเจอนอร์เวย์ก็อาจจะผ่านได้แต่ไม่ง่ายหรอก
1: ไม่ง่ายมันมีทฤษฎีอยู
0: ่อีกแล้วนะ
1: อ
0: ังกฤษเนี่ยมีข้อความอีกไหมเดี๋ยวผมไปดูให
1: ้สวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูและอีกคนแฟนใครครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆกว่า
0: ครับ
1: เคยลงทุนแฟนนอล
0: ครับผมอังกฤษเนี่ยเข้าชิงบอลโลกครั้งสุดท้ายก็คือครั้งเดียวที่เขาเข้าชิงก็คือปี1966นะ
1: โหย้อนไปไกลอยู่นะ
0: ใช่ก็ปีที่เขาเป็นแชมป์แหละ
1: ครับ
0: กี่ปีล่ะ1966กับ2006ก
1: ็
0: 2026กับ1966ก็ตอนนี้60ปีละอังกฤษนี่รองมา60ปีนะกับการได้แชมป์โลกแล้วก็เข้าถึงชิงเนี่ยดีสุดก็คือตกรอบรองเมื่อปี1990แล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปี2018ที่รัสเซียที่แพ้โครเอเชียแหละเกมนั้นเนี่ยรู้สึกจะนำก่อนด้วยนะ ที่เจอโครเอเชียในรอบรองชนะเลิศเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคีรันทิเปียเนี่ยยิงฟรีคิกขึ้นนำก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยแล้วก็เปเรซิตมายิงตีเสมอครึ่งหลังแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยมาริโอมาซูคิดก็มาทำประตูชัยกับโครเอเชียแล้วก็รอบ ชิงที่3เนี่ยเบลเยียมก็ชนะอังกฤษทำให้อังกฤษจบแค่ที่4นะแต่ที่รัสเซียปีนั้นส่วนครั้งที่แล้วเนี่ยตกรอบควอเตอร์ไฟนอลเลยก็ที่แพ้ฝรั่งเศสไงครับส่วนทัวร์นาเมนต์ระดับยูโรเนี่ยครั้งล่าสุดอังกฤษก็เป็นเมเจอร์ที่อังกฤษเพิ่งเข้าชิงครั้งแรกเลยเขาเรียกว่าครั้งแรกในรอบหลายปีนะเข้าชิงรายการระดับเมเจอร์เนี่ยก็ไปแพ้สเปนใช่ไหมในรอบชิงใช่ครั้งที่แล้วใช่ไหมอ่ะเข้าชิงยูโรเนี่ย2ครั้งนะปี2020 2024ก็ได้แค่รองแชมป์ทั้ง2ครั้ง
1: ครับ
0: สำหรับอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยปี2028เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพยูโรด้วยที่สาราจากกับไอแลนด์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะสกอตแลนด์แล้วก็เวลด้วยปี2028 ก็มีโอกาสที่อังกฤษจะคว้าแชมป์ยูโรนะในฐานะเจ้าภาพด้วยครับ
1: มาใน YouTube ครับวันอาทิตย์มีจัดงานดูบอลโลกจอใหญ่ที่สวนรถไฟนะครับ2คู่เลยอังกฤษนอร์เวย์และอาร์เจนสวิต
0: อ่ะพี่เจมใช่เดี๋ยวผมไปด้วยก็ถ้าเจอก็ทักทายกันได
1: ้ครับผม
0: ครับผมจะไปตั้งแต่คู่แรกเลย
1: จะไปตั้งแต่
0: เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมมีจัดรายการเสร็จ 3:00 น.ใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวพอ 3:30 น.ผมขอกินข้าวนึงเดี๋ยว 4:00 น.ผมไปตั้งเต็นท์รอหน้าสวนรถไฟเลย
1: นอนก่อนอ๋อไปนอนก่อน
0: ไม่ผมตื่นเต้นไง
1: ไม่ต้องตื่นเต้นนอนก่อน
0: อ๋อ
1: นอนก
0: ่
1: อน
0: ก็เดี๋ยวไปเจอทักทายกันได้งานเริ่มตั้งแต่ 4:00 น.เลยแล้วก็จบคู่แรกจบคู่แรกผมน่าจะหายแล้วอาจจะอยู่แถวนั้นแหละ
1: อยู่แถวนั้น
0: อาจจะขอว้าไปดูบนรถแป๊บนึงหลับอะไรอย่างงี้อาจจะ
1: ถ้าลำบากก็อยู่บ้านเถอะ
0: ไม่ได้เราต้องไปร่วมงาน
1: โอเค
0: เขาเชิญเรามาเราต้องไปใช่
1: ได
0: ้ก็ถึงบอกไงถ้าผมไปเดี๋ยวผมไปตั้งแต่4:00 น.เลย
1: 4:00 น.เลย
0: ตั้งเต็นท์รอเลย
1: ไปนอนเยอะๆนะตอนเช้า
0: ไปเจอกันได้ในงานครับผมเดี๋ยว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวทีมงาน99ท่านอื่นอาจจะไปด้วยแต่ว่าผมเนี่ยไปแน่ก็ทักทายกันได้แล้วก็2คู่นะตอนแรกเนี่ยเขาบอกคู่เดียวเป็นตอนแรกเป็นอาร์เจนตินากับสวิตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตข่าวเพิ่มก็จะถ่าย2คู่เลย
1: ก็ยาวไปเลย
0: ใช่
1: คร
0: ับ ไปดูได้ที่สวนรถไฟแต่ว่าอย่าให้ฝนตกแล้วกัน
1: อย่าให้ฝนตกฝนตกนี่เสียเลยนะ
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ครับผมมีข้อความครับอยากให้น้าหังมาภาค FM 99นะชิงครับ
0: เดี๋ยวผมบอกพี่เจ๋งให้พี่เจ๋งน่ากำลังจะกำลังติดต่ออยู
1: ่
0: นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ครับผม
1: ตอนนี้ดูถ่ายทอดสดได้ที่ไหนครับ
0: ก็ดูถ่ายทอดสดตอนนี้วันนี้ไม่มีฟรีทีวีนะ
1: วันนี้ไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่วันนี้ไม่มีฟรีทีวีก็จะ
1: แล้ววันพรุ่งนี้
0: ฟรีทีวีจะถ่ายคู่อาร์เจนตินาตอน 8:00 น.เช้าเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ส่วนอังกฤษเนี่ยไม่ฟรีทีวีแต่ว่ามีถ่ายทอดสดให้ดูที่สวนรถไฟถ้าใครสนใจก็ไปดูได้แล้วก
1: ็
0: ถ้าเป็นโมโนแม็กก็ดูได้ทุกคู่นะ
1: ครับผม
0: ครับผมประมาณนี้เนาะและมีอย่างอื่นไหมข้อความทาง Facebook บอกว่าพี่ตั้มพวกขวัตมีภาคช่วงไหนไหมมั่งครับพี่ตั้มนี่ผมไม่แน่ใจนะบอกว่าเรื่องคิวเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นทางฝั่งมิเจกเป็นคนจัด
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามทางเพจ
0: อืมใช่
1: เ
0: ดี๋ยวก็จะมีการแจ้งเลขทางเพจนะพี่ตั้มประวัติเพราะว่าอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็ทำไมอาเจนถึงใช้ผู้ตัดสินจากยุโรปอันนี้ตอบไปแล้วนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนอกนั้นเนี่ยข้อความทาง SMS ก็ตอบไปแล้วเนาะบอกว่าครับผมอ่ะประมาณนี้หรือเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปดูเรื่องเขาบอกว่า ลองเว้นบอกว่าข่าววงในบอกว่าพี่เจมจะไปดูกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ทีมงาน99นี่จริงไหมครับไม่จริงครับผมไปคนเดียวครับน้องเบนเขาจะชอบปล่อยเฟกไม่จริงละ
1: เฟกนิวนะ
0: อันนี้เฟกนิวนะอันนี้โดนฟ้องได้นะ
1: โดนฟ้องได้นะ
0: ครับผมใช่ใช่ครับไม่จริงครับอันนี้
1: ถ้าหรือว่าถ้ามีแฟนบอลไปเห็นเจมนี่ก
0: ็ไม่มี
1: เขาไม่มีนะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของก่อนเกมสเปนนิดนึงละกันเพราะว่าเห็นมีข่าวยาเมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงก็เป็นยาเมานี่เขายิงไปกี่ลูกแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ผมลองเช็คก่อน
1: 2 3ลูกมั้ย
0: ใช่ใช่ก็ทางด้านของคือยาเมาเนี่ยต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี้ยเขาออกสตาร์ทด้วยการบาดเจ็บนะ
1: ครับ
0: ผ ผลงานก็ยังตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆไปหน่อยในช่วง 2-3 นัดแรกเพราะมีอาการเจ็บ
1: นัดแรกนี่รู้สึกว่าเป็นตัวสำรอง
0: อืมใช่ใช่
1: แต่ลงมานี่โอ้โหจี๊ดจ๊าดมาก
0: อืม
1: แล้วก็ทำให้สเปนได้ลุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: อืมใช่ก็ยิงไปแค่ลูกเดียวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ
1: น่าจะลูกเดียว
0: นะแต่ว่า
1: อาจารย์ไม่ได้ยิงเลย
0: ใช่ๆก็มีทางด้านของหลุยส์เฟนเต้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวยาเมานะ
1: คร
0: ับแล้วก็เชื่อว่านักเตะยังจะพัฒนาฝีเท้าได
1: ้
0: เพราะว่าจริงๆแล้วว่าลูกครั้งนี้อาจจะเงียบไปหน่อย
1: คร
0: ับแล้วก็อย่างที่บอกมีอาการเจ็บแต่ว่ายังเชื่อว่าแบบศักยภาพฝีเท้าของยาเมาเนี่ยจะยังพัฒนาต่อไปได้แล้วจะเป็นกำลังหลักของสเปนในอนาคต
1: แต่ยาเมาเองก็หาจังหวะสร้างโอกาสให้เพื่อนทำประตูได้เยอะเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: เองกินตัวแล้วก็หาจังหวะจบให้เพื่อนได้อย่างเงี้ย
0: ใช่แต่ว่าก
1: องหน้าอย่างของสเปนเนี่ยอย่างมิเกลโอยาซาบาลเนี่ยก็ทำไปได้ถึง4ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี้นะก็ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องอยู
0: ่ใช่
1: คร
0: ับ ก็ยาเมาเนี่ยแป๊บๆเนี่ยติดทีมชาติไปเยอะมากนะ
1: อายุยังน้อยอยู่เลย
0: ใช่ๆน้องบ่าวไงน้องบ่าว
1: น้องบ
0: ่
1: าวคนไทย
0: คนยะลาใช่ๆๆ เดี๋ยวโดนยกแกงนะ ก็ยาเมาเนี่ยเพิ่งอายุ18นะแต่ติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้ว30นัดเลยยิงไป7ประตู30นัดยิงไป7ประตูด้วยอายุ18ถือว่าเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประสบความสำเร็จกับทีมชาติไปแล้วก็คือการคว้าแชมป์ยูโรเมื่อ2ปีที่แล้วกับทีมชาติสเปนเผื่อมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์บอลโลกในครั้งนี้ด้วย
1: ใช่
0: 18เนี่ยโอ้โหแต่แชมป์เยอะมากนะคว้าแชมป์กับบาร์เซโลนาไปแล้วเนี่ยลาลิก้าสเปน3สมัยโคปาเดลเรย์1สมัยยิงให้กับทีมชาติสเปนเนี่ยตอนนี้ยิงไปแล้ว7ลูกจาก30นัด
1: ก็เป็นสมัยแรกของเขาด้วยนะในบอลโลก
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยยาเมาก็เป็นอีกคนที่มีโอกาสที่จะทำลายสถิติของเมสซี่นะใช่ไห
1: ม
0: เพราะเดี๋ยวผมขอด
1: ูโอกาสนะก็เป็นไปได้เพราะว่าอายุยังน้อย
0: ครับก็มีโอกาสตอนนี้เพิ่ง18 4ปีข้างหน้าก็23ประมาณน
1: ี
0: ้ยังเล่นบอลโลกได้อีกหลายรอบนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นนักเตะที่น่าจับตาครับสำหรับโอกาสในการลุ้นทำลายสถิติของดาวซัลโวสูงสุดบอลโลก
1: ครับผม
0: ในอนาคตนะแต่ตอนนี้ดูแล้วยังอีกหลายปีเลยกว่าจะมีคนทำได
1: ้
0: ด้วยจำนวน21ประตูของเมสซี
1: ่เอ็มบัปเป
0: ้อะใช่เอ็มบัปเป้
1: ตอนนี้เอ็มบัปเป้อยู่นะ
0: เอ็มบัปเป้เผื่อบอกขอแซงเลยได้ไหมตอนนี้เลย
1: อาจจะแซง
0: ในครั้งน
1: ี้เลย
0: ใช่และเดี๋ยวโอ้โหแต่ถ้าเจ็บปวดนะสมมติว่าฝรั่งเศสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาแล้วฝรั่งเศสชนะแล้วเอ็มบัปเป้แซงซีตีเมสซี่ด้วยเนี่ยมันจะเจ็บปวดนะเป็นการเราคืนจาก4ปีที่แล้วพอ10ปีแล้วก
1: ็แก้แค้นนี่ล้างตาครับ
0: ครับผม
1: มีทีมไหนไหมที่ได้แชมป์บอลโลก2สมัยติด
0: มี
1: แล้วเน
0: าะเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันเหมือนจะเป็นบราซิลไหมเดี๋ยวผมลองขอดูนิดนึง
1: เป็นไม่ได้
0: เข้าชิง3ครั้งติดยังเคยมีเลยก็มีเดี๋ยวผมดูข้อมูลที่มันชัวร์ดีกว่านะก็แชมป์2สมัยติดเนี่ยทีมแรกเลยคืออิตาลีนะ
1: ครับ
0: เมื่อปี34กับ38เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ต่อมามีบราซิลที่ทำได้ปี58กับ62หลังจากนั้นเนี่ยจะมีไม่มีละที่ได้แชมป์2สมัยติดจะมีแค่บราซิลกับอิตาลีที่ทำได้แต่ถ้าพูดถึงทีมที่เข้าชิงเข้าชิงติดต่อกันเนี่ยก็มีทางด้านของเยอรมันเนี่ยเข้าชิง3สมัยติดเลยนะเยอรมันตะวันตกเข้าชิงปี82ปี86แล้วก็ปี90ที่เข้าชิง3สมัยติดบราซิลก็เคยเข้าชิง3สมัยติดนะปี94 98แล้วก็2002ก็ได้แชมป์ปี94ที่สหรัฐเนี่ยแหละแล้วก็ปี2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพปีนั้นที่โรนโดโรนัลโญ่ริวาลโดแล้วก็โรโดคาร์ลอสไง
1: ครับ
0: ในยุคที่เราน่าจะเริ่มดูบอลกันแล้วแหละช่วง2002แล้วก็เข้าชิงฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้าชิง2สมัยติดในปี2018แล้วก็2022ที่รัสเซียกาตาร์แล้วก็มีโอกาสจะเข้าชิง
1: 3ครั้งที่
0: 3ครั้งนี้ด้วยใช่ๆครับผมแต่ว่าบอลโลกครั้งที่แล้วที่สหรัฐปี94เนี่ยก็เป็นทีมจากอเมริกาใต้ได้แชมป์นะก็คือบราซิลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนบอลโลกที่เม็กซิโกซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเหมือนกันเนี่ยก็เป็นทางด้านของบราซิลได้แชมป์โลกก็คือทีมจากอเมริกาใต้แล้วก็โอ้โหก็คือเท่ากับว่าแล้วก็เม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพปี86เนี่ยก็เป็นอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกนะคือจัดบอลโลกที่อเมริกาเหนือมา3ครั้งเนี่ยทีมจากอเมริกาใต้ได้แชมป์หมดเลยนะมีโอกาสไหมบราซิลอาร์เจนตินา
1: ได้แชมป์ปีนี้นาทีนี้ก็มีโอกาสหมดแหละผมว่า
2: ครับ
1: ด้วยฟอร์มของทีมอาร์เจนตินาเองด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: ที่มีพลังแฝงอย่างที่เราบอกแล้วก็ฝรั่งเศสเองนี่ก็มองผ่านไม่ได้เลย
0: ใช่ครับประมาณนี้ละกัน
1: ครับ
0: นะเหลือเวลาอีกนิดนึงไปว่าที่เกมพรุ่งนี้หน่อยละกันไหนๆก็เหลือเวลานะก็เป็นเกมระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษก่อนในช่วงตีสี่เดี๋ยวเราไปดูคู่นี้นิดนึงละกันเรื่องของปีวิวนะเดี๋ยวให้แต้มไล่เวลาแข่งพรุ่งนี้หน่อยกันอังกฤษเตะกี่โมงแล้วก็จีน่าเตะกี่โมงนะ
1: ครับ
0: บุลล็อกคู่พรุ่งนี้เป็นคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์อังกฤษเนี่ยน่าจะเตะตีสี่นะแล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยเตะช่วง8โมงเช้าใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องความพร้อมหน่อยแล้วกันอังกฤษนี่รอบที่แล้วนี่ก็ผ่านมาแบบเหนื่อยอยู่นะนอร์เวย์ก็ชนะบราซิลมาครับผมก็จะเตะตีสี่นะเตะที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับที่ไมอามี่พรุ่งนี้ตอนตีสี่ก็สถิติก่อนหน้านี้เคยเจอกัน2เกมอังกฤษเนี่ยชนะนอร์เวย์เมื่อปี2014 1-0 ครับแล้วก็ปี2012เนี่ยนอร์เวย์แพ้อังกฤษ 0-1 ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนอร์เวย์ถือว่าทำได้ดีเลยแพ้แค่เกมเดียวก็คือเกมที่แพ้ฝรั่งเศสในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายส่วนเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะอิรัก 4-1 แล้วก็เกมที่2ชนะเซต 9-3-2 เกมรอบ 3-2 ทีมเนี่ยชนะไอวอรี่โค้ดแล้วก็รอบที่แล้วก็อย่างที่ทราบมาคือชนะบราซิล 2-1 ส่วนอังกฤษเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่แพ้ใครครับก็ชนะมา4เกมเสมอแค่เกมเดียวนัดแรกเนี่ยชนะโครเอเชีย 4-2 นัดที่2เนี่ยเสมอกันหน้ามา 0-0 แล้วก็ชนะปานามา 2-0 ในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายส่วนรอบน็อกเอาท์เนี่ยเกมแรกชนะเดียวของโก้ 2-1 ซึ่งโดนนำก่อนด้วยก่อนที่เกมรอบที่แล้วจะชนะเจ้าภาพเม็กซิโก 3-2 แบบลุ้นเหนื่อยเลยในช่วงท้ายเกม
1: เพราะว่าเจอคอนซ่านี่โดนแดง
0: ครับ
1: ด้วยใช่มั้ยครับ
0: ก็ทางฝั่งนอร์เวย์ไม่มีรายงานตัวเจ็บกับติดโทษแบนครับแกนหลักที่ลงสนามเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคริสเตอร์อายเยอร์กองหลังในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็มีมาร์ตินโอเดกาซันเดอร์เบอร์เก้ครับพาทริกเบิร์กที่ทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีมากกองกลางจากทางด้านของทีมในผมจำชื่อไม่ได้ทีมของนอร์เวย์อ่ะเสื้อเหลืองๆอ่ะค่อยว่ากันละกันแล้วก็เนี่ยต้องมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตนะแล้วก็มีเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอันโตนิโอซาด้วยก็เป็นชุดจัดเต็มของนอร์เวย์เลยส่วนอังกฤษครับพวกนี้เนี่ยจะไม่มีจาริคอนซาที่ติดโทษแบนนะแล้วก็โดนแบนเพิ่มอีกเกมหนึ่งด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จอร์แดนแฮสซันเนี่ยจะไม่ลงเพราะว่ามีอาการเจ็บข้อมือหักไปแล้วนะก็แกนหลักที่ลงสนามเนี่ยก็จะมีเชสสเปนกับแบ็คขวาเอฟซีคอนซานะแนวรุกมีแล้วก็มีมาร์กเกฮีเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตนะส่วนกองกลางมีเดคันไลครับเอเลเดสันนักเตะค่าตัว116ล้านปอนด์แล้วก็บูโยซาก้าเนี่ยจะกลับมาพร้อมลงสนามลงถึงจูดเบลลิงแฮมแล้วก็แนวรุกมีแอนทีกอรอนกับแฮร์รี่เคนลงสนามด้วยพรุ่งนี้อ่ะคิดว่าไงคู่นี้นอร์เวย์กับอังกฤษ
1: โอ้ผมยากนะน่าจะสูสีนะผมคิดว่าอาจจะมีต่อเวลาเลย
0: ครับผม
1: แต่ว่าก็เชื่อว่าอังกฤษน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้
0: อ
1: ่
0: ะก็คิดเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยหน่อยเพราะนอร์เวย์ก็เล่นดีแล้วก็ดูแล้วนักเตะกำลังมั่นใจด้วยเพราะนอร์เวย์เนี่ย เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลถึงขั้นนี้แล้ว
1: มาไกลเกินฝันแล้ว
0: ทุกรอบที่เล่นหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนโบนัสแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆการกลับมาเล่นบอลโลกครั้งแรกรอบ28ปีเนี่ยด้วยขุมกำลังที่เรียกว่าดีนะดีในบางตำแหน่งแล้วก็บางตำแหน่งก็อาจจะเป็นนักเตะที่อยู่ในลีกรองแล้วก็เล่นในลีกตัวเองแต่ว่ารวมตัวกันได้ดีเล
1: ่
0: นกันได้ดีสุดท้ายก็ผ่านเข้ามาถึงรอบ8ทีมแต่เจออังกฤษก็อาจจะยากหน่อย
1: แ
0: ต่ดูแล้วก็อังกฤษน่าจะผ่านได้แหละใน90นาทีก็มองเหมือนแต้มว่าน่าจะผ่านนอร์เวย์ได้ส่วนอีกคู่หนึ่งครับคู่เช้าวันอาทิตย์เนี่ย8โมงเช้าอาร์เจน่ากับสวิตเซอร์แลนด์จะเตะกันที่ Arrowhead Stadium ครับที่แคนซัสซิตี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกัน3ครั้งครับเมื่อปี2014เนี่ย อาร์เจนตินาเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ 0-0 แล้วก็ปี2012เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์แพ้อาร์เจนตินา 1-3 ครับก็ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเล่นมา5เกมเนี่ยอาร์เจนตินาก็ชนะไป4นัดเสมอแค่นัดเดียวก็คือเสมอกับเคปเวิร์ดในช่วงต่อในช่วงเวลา90นาทีแล้วก็ไปชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ 3-2 และรอบที่แล้วเนี่ยชนะอีมา 3-2
2: ครับ
0: รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะมา3นัดรวดนะชนะแอลเจีย 3-0 ชนะออสเตรีย 2-0 แล้วก็ชนะจอร์แดน 3-1 ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย5เกมที่ผ่านมาเสมอกาตาร์ในเกมนัดเปิดสนามครับแล้วก็ชนะบอสเนีย 4-1 แล้วชนะแคนาดา 2-1 ส่วนรอบ32เนี่ยชนะแอลเจีย 2-0 แล้วก็รอบที่แล้วก
2: ็ชนะจุดโทษ
0: ชนะจุดโทษโคลอมเบีย 4-3 ครับผมก็ดูแล้วเกมนี้อาร์เจนตินาก็เหนือกว่านะนักเตะก็พร้อมลงสนามทุกตำแหน่งเลยไม่มีรายงานตัวเจ็บด้วย
2: ครับ
0: ผู้สาวประตูเนี่ยเป็นมาร์ติเน่นะแชมป์โลกจากครั้งที่แล้วด้วยรวมถึงแนวรับมีโรเมโรที่เป็นฮีโร่จากรอบที่แล้วเป็นคนหม่งประตูตีไข่แตกก่อนที่ทีมจะมาได้2ประตูใส่ชนะอีบนะแล้วก็มีลิซันโดมาร์ติเน่มีกองกลางมีแมคอลิสเตอร์มีปาเรเดสที่พร้อมสนามเมนโซ่เฟอร์นันเดสนะเกมที่แล้วก็มีคนหม่งประตูชายพาทีมเข้ารอบมาแนวรุกก็มีลาวตาโรมาร์ติเน่รวมถึงเดโนเมสซี่ก็เป็นชุดเต็มเลย
2: ครับ
0: ครับผมส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนักเตะที่ตัวจริงที่เล่นมาตั้งก่อนหน้านี้ก็จะพร้อมทั้งหมดนะก็มีเกเกอร์กอเบลเป็นผู้สาวประตูมีซากาเลียมีนิโก้เอเวลดี้มีอาคันยี่ที่รอบที่แล้วยิงโทษไม่เข้าใช่ไหมแต่ว่ายังผ่านเราเข้ารอบมาได
2: ้ใช่
0: เกมที่แล้วนิชาจุดโทษโคลอมเบียนะก็อาคันยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยแล้วก็มีลิคาโดโรยเกรสมีกาอิชาก้ากับตันทีมก็พร้อมลงสนามครับส่วนแนวรุกเนี่ยมีรูเบนวากันแล้วก็บีสเอมโบโรนะก็เป็นชุดใหญ่เหมือนกัน
2: ถ้ามองถึงอาร์เจนตินาในรอบที่แล้วเนี่ยโดนอียิปต์นำก่อน2ลูกนะ
0: ครับผม
2: ซึ่งแนวรับก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นเหมือนกัน
0: ใช
2: ่แล้วยิ่งพอโดนนำ2ลูกเนี่ยอาร์เจนตินาก็พยายามที่จะสวนคืนแต่ก็เปิดช่องโบเหมือนกันแต่อียิปต์ทำไม่ได้เฉย
0: ใช่ใช่
2: ครับแล้วโชคดีของอาร์เจนตินาที่แบบว่าช่วยกันกลับมาพลิกชนะได้3ประตูต่อ2
0: ครับผมผมว่าเกมนี้ยังไงผมก็มองไปที่อาร์เจนตินามากกว่า
2: ครับ
0: ดูแล้วอาร์เจนตินาน่าจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้ในเวลาเลยคิดแต่ว่าแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์มันทีมเล่นเกมรับดีนะแต่ว่าอ่ะยังเชื่อมั่นอาร์เจนตินาแล้วกันน่าจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้ครับผม
2: ครับ
0: ประมาณนี้
2: มาดูข้อความหน่อยนะครับใน YouTube พี่สแตมครับฮาร์แลนด์กับพิกฟอร์ดใครเก่งกว่ากันครับก็เก่งทั้งสองคนนะแต่ว่าเขาอยู่แต่คนละตำแหน่งไงเขาเก่งในตำแหน่งของเขาทั้งสองท่านนะครับ
0: ฮาร์แลนด์ก็เจอพิกฟอร์ดบ่อยแล้วก็ยิงพิกฟอร์ดบ่อยด้วยแต่พิกฟอร์ดก็ช่วงหลังก็ดรอปไปเยอะนะดูแล้วในบอลโลกหรือว่าทัวร์นาเมนต์สำคัญครั้งหน้าอังกฤษอาจจะต้องหามองหาผู้สาประตูคนใหม่ๆแทนนะ
2: ครับ
0: พิกฟอร์ดนี่อาจจะหมดยุคและมีแม้ข้อความ
2: เบนบอกว่าโบโนกิมจากนอร์เวย์ไหมครับ
0: ใช่โบโนกิม
2: เนาะ
0: เขาเนี่ยเข้ารอบปีก่อนเนี่ยเข้ารอบรองยูโรป้าแล้วปีแล้วก็มาเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็นักเตะหลายคนก็เล่นดีนะของโบโนกิมครับมีแม้ข้อความมีไหม
2: ดิวเอเดนซองล้มแล้วหรอครับ
0: ดิวเอเดสันกับยูเวนตุสใช่ไหมดิวเอเดซองล้มแล้วหรอครับก็ยูเวนตุสกับเอเดสันเนี่ยดูเหมือนจะเงียบไปแล้วนะเพราะยูเวนตุสเนี่ยก็มีข่าวกับหลายคนมีคาริโอด้วย
2: เหมือนเบนเป้าเลยไหม
0: ใช่ใช่ก็ตอนแรกก็มีข่าวอลิซอนเนี่ยแหละแล้วก็มีวิคาริโอด้วยแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู
2: ่ครับเจมมันหมดบนขังแล้วตั้งแต่ใบแดงรอลงอาญาแล้วก็มาเจออาร์เจนตินากับอียิปต
0: ์อี
2: กมันหมดบนขังไปแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้มันหมดบนขังไปแล้วผมเลือกดู
0: ก็ดูต่อดีกว่า
2: ดูต่อดีกว่า
0: ใช่ใช
2: ่จริงๆโอ้โหมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกผมว่านะเกมฟุตบอล
0: ครับก็ยังมีความสนุกอยู่สำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้
2: ใช่
0: แล้วก็ยังเข้มข้นอยู่อ่ะดูต่อดีกว่าแล้วก็แต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องดราม่านะว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ก็ไม่แน่ใจละกันเรื่องนี
2: ้ครับ
0: แต่ว่าดูต่อดีกว่ายังมีอีกเกมอีกหลายเกมที่สนุกให้ลุ้นอยู
2: ่
0: ครับผมมีอีกไหม
2: นันทพงศ์ครับ มีพลังพลิกรถได้ทั้งคันครับถึงเป็นประตูได้เขาคือจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: มีพลังพลิกรถได้ทั้งคันนะถึงเป็นประตูได้พิกฟอร์ดโอ้โหพิกฟอร์ดนี่ก็ตอนนี้เนี่ยอายุ32แล้วนะติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2007เฝ้าเสาแล้ว89นัดแล้วก็แต่ดูแล้วครั้งหน้าเขาน่าจะไม่ไหวแล้วนะยูโร
2: น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่เป็นครั้งสุดท้ายของเขาในบอลโลก
0: แล้วอังกฤษเนี่ยผู้สาประตูจริงๆก็มีดีหลายคนนะอย่างเจมส์แพฟฟอร์ดอายุเพิ่ง23
2: ถ้าพูดถึงผู้รักษาประตูถ้าดูแลตัวเองดีๆก็อาจจะยืดอายุได้นะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็อาจจะเล่นได้อีกสักพักแต่ว่า ถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยพิฟฟอร์ดก็ดรอปลงไปนิดหน่อยแหละในช่วงหลังแต่ว่าประตูที่อังกฤษมีเนี่ยก็ยังเบียดไม่ได้เพราะอย่างเจมส์แพฟฟอร์ดเนี่ยปีแล้วโดนกลับตอนอยู่คนตอนเขาอยู่เบอร์ลีนในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยฟอร์มดีมาก
2: ครับ
0: เซฟกระจุยตอนแมนเชสจนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยซื้อกลับไปร่วมทีมแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับเป็นสำรองไงเพราะว่าได้โอกาสลงเป็นตัวจริงช่วงต้นซีซั่นแล้วฟอร์มไม่ดีแมนซิตี้เลยไปซื้อดอนนารูมามาแล้วเจมส์แพฟฟอร์ดนั่งยาวแต่ครั้งนี้ก็ติดทีมชาติมาด้วยแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักเป็นสำรองแต่ถ้าหมดจากพิกฟอร์ดไปเนี่ยผมดูจากรายชื่อผู้สาวตัวกินเนี่ยอายุส่วนใหญ่ที่เรียกมาก่อนหน้านี้ก็เยอะทั้งนั้นนะ อย่างเจสันสติลเนี่ยก็35แล้วของไบรตันมีอารอนแลมเดล28นิกโป๊ปเนี่ย34แล้วตอนนี้กับนิวคาสเซิลแล้วก็ที่มาชุดนี้มีดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยก็29แล้วดูแล้วเจมส์ทัฟฟอร์ดก็อายุน้อยสุดอาจจะเป็นอนาคตของทีมได้แต่ว่าเจมส์ทัฟฟอร์ดเนี่ยก็ต้องหาโอกาสลงสามให้มากกว่านี้ก่อนเพราะอยู่ซิตี้ท่านไม่ได้ลงเลยก่อนหน้านี้อังกฤษเนี่ยประตูเนี่ย ถ้าผมจำได้ก็ก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยจะเป็นผมจำได้แค่หลอกพอโรบินสันเนี่ยช่วงยุค2006ประมาณนั้นนะก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้สาวตัวนะเดี๋ยวเราเช็คดูแล้วกันในบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมานะแต่พิกฟอร์ดเนี่ยอยู่ทีมมานานอยู่กับอังกฤษมายืนระยะมานานเลยแหละครับ
2: มีหลายคนในคอมในยูทูบเนาะคอมเมนต์ว่าพิกฟอร์ดน้องเบนก็บอกว่าพิกฟอร์ดหวานเจี๊ยบลุงนันทพงศ์อ๋อผมรู้แล้วมีพลังพลิกรถได้ทั้งคันครับเพราะเขาคือผู้รักษาประตูคือจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: พิกฟอร์ดใช่ใช่ใช่
2: โอ้โหแล้วเราไปติดตรงไหนเนี่ยอ
0: าจจะดึกแล้วไง
2: อาจจะดึกไปหน่อยนะ
0: พลังละ
2: ใ
0: ช่ใช่มีโจฮาร์นี่ก็ยืนระยะอยู่กับอังกฤษนานพอสมควรเลย
2: ครับ
0: จากแมนเชสเตอร์ซิตี้โจฮาร์ดนี่ก็เหนียวโจฮาร์ดนี่น่าจะรุ่นเดียวกับแคสเปอร์ชไมเคิลนะ
2: ครับ
0: แคสเปอร์ชไมเคิลของลีก
2: แต่ก็อายุเยอะแล้วนะ
0: ซิตี้ด้วยใช่ใช่ใช่ใช่โจฮาร์ดมีโจฮาร์ดแล้วก็มาเนี่ยแหละพิกฟอร์ดนะ
2: ครับ
0: ดูแล้วอนาคตก็เดี๋ยวอังกฤษคงต้องหาประตูใหม่แล้วแหละเพราะว่าพิกฟอร์ดอยู่มานานแล้ว
2: ใช
0: ่ครับ
2: ใน SMS ครับพรีเมียร์ลีกเริ่มวันไหนครับทีมไหนเลื่อนขึ้นมาบ้าง
0: พรีเมียร์ลีกเนี่ย
2: เดือนสิงหานะ
0: ใช่โปรแกรมนัดเปิดสนามนี้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมลองเช็คให้แต่ว่าโปรแกรมเลาะนัดเปิดสนามเนี่ยออกมาแล้วหลายๆ ของหลายๆทีมก็จะเริ่มออกสตาร์ทวันที่21สิงหาช่วงปลายเดือน
2: 21สิงหาวันศุกร์เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: ครับ
0: เดี๋ยวหลังๆช่วงนี้หลังเขาเรียกว่าช่วงหลังๆในพรีเมียร์ลีกจะออกสตาร์ตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์เลยเกมแรกของฤดูกาลเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีฮัลซิตี้มีอีสต์วิททาวน์แล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นโคเวนทรีของแฟรงค์ลัมพาร์ดนะ
2: ครับ
0: ทีมโคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์ลัมพาร์ดก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกรอบเกือบโอ้โหหลายปีเลยอ่ะผมจำไม่ได้เลยว่าเขาอยู่ซีซั่นสุดท้ายในบนพรีเมียร์ลีกเนี่ยตั้งแต่ผมยังดูบอลไม่เป็นเลยนะตอนนั้น
2: อ
0: ่ะอยู่กับพรีเมียร์ลีกครั้งสุดท้ายเนี่ยต้นยุค2000เลยนะ
2: ครับ
0: เมื่อปี2000ถึง2001เนี่ยก่อนที่จะตกชั้นไปแชมเปี้ยนชิพก็เป็นทรีก็น่าดูคนทีมของแลมพาร์ดเพราะว่าแลมพาร์ดเป็นทีมที่ทำเป็นคนที่ทำทีมสนุกตอนก่อนเขาเคยทำดาร์บี้เคาน์ตี้ก็เกมลุกเนี่ยมันมากแต่ว่าไปพลาดท่าในการเลื่อนชั้นแล้วก็คราวนี้มาทำโคเวนทีก็ได้เลื่อนชั้นเลย
2: ในฐานะแชมป์นะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็อีสต์วิททาวก็เพิ่งตกไปปีที่แล้วนะแล้วขึ้นมาได้ปีเดียวเลย
2: กลับมาได้เลย
0: ครับทีมของแกรี่โอนิล
2: ครับ
0: ผลงานก็ถือว่าน่าสนใจส่วนอีกทีมนึงเป็นเฮาซิตี้ที่ชนะโบโรมาในเกมเพลย์ออฟ
2: ครับ
0: ก็เฮา

ก่อนหน้านี้เคยมีนักเตะอย่างจิมมี่บุลาดไงที่เป็นกองกลางที่เขาจะหาหน่อยจิมมี่บุลาดเนี่ยอยู่กับเฮาซิตี้ตอนที่เฮาซิตี้ขึ้นชั้นเมื่อปี2010นะตอนนั้นเนี่ย ชุดนี้ก็จะมีนักเตะที่พอคุ้นชื่อในพรีเมียร์ลีกก็จะมีอย่างโอลิแม็กเบอร์นี่ที่เคยเล่นกับซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วเล่นกับเชฟฟิลด์นะในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว

0: แหวก
1: ครับ
0: ก็น่าจะตามองอยู่นะ Hull City เนี่ยก็จะเริ่มวันที่28นะพี่มิลิก28สิงหาคมแล้วก็จะเตะยาวกันไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยครับประมาณนี
1: ้ใน YouTube นะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าหวานเจี๊ยบเลยครับ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าโจฮาร์ทเคยมีโฆษณาในไทยครับตอนผมเด็ก
0: ไม่แน่ใจนะ
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะ
0: ไม่แน่ใจแต่คุณว่ามีอยู
1: ่คุณว่ามีเนาะ
0: ใช่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นไร
1: แต่ผมน่าจะมีนะผมคุณอยู
0: ่แล้วก็บอกว่าดาวิดเดแฮกับโจฮาร์ทใครใช้เท้าดีกว่ากันครับผมว่าพอกันแหละเดแฮกับโจฮาร์ทเนี่ยเดวิดเดแฮอาจจะเก่งกว่านั้นนะทายใช้เท้าเนี่ยเป็นนักเตะประตูสเปนเนี่ยโจฮาร์ทนี่ก็เหนียวอยู่กับซิตี้ก็ถือว่าเป็นประตูที่อยู่กับทีมนาน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เบลเยียมชนะ
0: คุณดาร์คไซเอนบอกว่าเบลเยียมชนะครับอ่ะเดี๋ยวเกมจะเริ่มแล้วอีก10นาทีนะ
1: คร
0: ับ เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวเราอยู่กันถึงประมาณ 17:55 แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมภาคเต็มตัวนะสำหรับการภาคต่อไป
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงคุณแชมป์บอกว่าโกแมนซิตี้ใช่โจฮาร์นะก่อนที่พิกฟอร์ดจะเข้ามาเป็นมือหนึ่งอังกฤษก็เป็นโจฮาร์มาก่อน
1: ครับก่อนโจฮาร์นี่โรบินสันไหม
0: จริงจริงมีก่อนโรบินสันนะแต่ว่าผมจำไม่ได้หลังมีก่อนโจฮาร์อย่างเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้
1: ก
0: ิ
1: เวน
0: น่าจะเป็นโรเบิร์ตกีนช่วงหนึ่งโรเบิร์ตกีนของเวสต์แฮม
1: ครับ
0: ใช่ใช่อุ้ยแต่ประตูกีก่อนนี้ก็หลายคน
1: หลายคน
0: ครับแต่ว่าหลักๆ กันเนี่ยแหละโจฮาร์ทกับจอห์นพิกฟอร์ดนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใน YouTube บอกว่านี่เป็นรายการคุยสดหรือเปล่าหรือภาคบอลโลกแต่นี่คือช่วงรอเวลาแต่นี่ก็เป็นรายการสดนะครับ
0: ใช่ใช่นี่รายการสดนะแล้วก็เดี๋ยวทีมภาคจะเป็นพี่หยองกับพี่โอ๊กนะ
1: ครับในช่วงเวลาตีสองเนาะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวมีบรรยายสดแน่อีก10นาที
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราอยู่กันถึงประมาณ 5:55 นะครับเขาบอกว่ายิงกันเยอะคนดูกำไรครับอ่ะคืนนี้ก็อยากให้ยิงเยอะนะ
1: ครับผม
0: จะได้
1: สนุกคุณณัฐพงศ์พูดถึงการใช้เท้าจะเป็นหัวสีขาวนะครับถ้าแครอทจะเป็นสีส้มอ๋อใช่ใช่
0: ถูกเลยอันนี้ใช่เลย
1: อันนี้น่าจะไปจับอยู่กับน้องเบนนะ
0: ครับผม
1: ตั้งคณะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วเดี๋ยวพวกผมไปด้วย
0: ถูกคร
1: ับ
0: ก็ถูกต้องครับอย่างนี้มีอีกไหมตอนนี้เนี่ยผมยังเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศใน3แล้วกันเดี๋ยวเรายืนถึง5นะ
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยเกมที่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยนักเตะเดินลงสู่สนามแล้วผมชอบนะครั้งนี้กับการพรีเซนต์นักเตะตอนลงสนามเนี่ยเขาจะให้ทุกคนลงมาใน3พร้อมกัน
1: ตอนนี้ก็ลงกำลังจะลงสนามแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็ตัวสำรองตัวจริงเนี่ยจะยืนที่สนามหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นสไตล์อเมริกันเกมอ่ะเกมก็วันนี้ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ใช่ไหม
1: ใช่เป็นไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวเจอลงสนามตอน 14:00 ครับเกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมคู่ที่2ในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ
1: เวลาเขายิงประตูกันได้เนี่ยเขาจะมีเพลงเปิดนะ
0: ใช่ใช่
1: เขาจะเลือกจากอะไรอ่ะเจมรู้ไหม
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเลือกจากอะไรแต่ว่าไอ้ยิงแล้วเปิดเพลงเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วในเยอรมันเนี่ยเปิดหลายสนามก็เวลายิงประตูเสร็จเขาจะมีเปิดเพลงกันหรือแม้กระทั่งในไทยก็มีอย่างถ้าบุรีรัมย์เนี่ยเขามีอย่างเวลายิงประตูแรกเขาจะเปิดเพลงแต่ที่ผมชอบเนี่ยอย่างพีทีประตูพีทีประจวบและประจวบเนี่ยเวลายิงได้เขาจะเปิดเพลงบางกะจันนะใช่ใช่วันนี้เนี่ยสเปนกับเบลเยียมเตะที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมนะแล้วก็สนามแห่งนี้จะใช้เป็นเกมสุดท้ายแล้วในบอลโลกครั้งนี้สำหรับโซฟาสเตเดียมหรือลอสแองเจลิสสเตเดียมเนี่ยใช้เป็นนัดสุดท้ายในบอลโลกแล้วครับสำหรับครั้งนี้โอ้นี่สเปนก็แฟนบอลมาเยอะในสนามแต่ว่าจริงๆแล้วเกมเนี้ยทั้งสองทีมก็เสื้อเย่าเนี่ยเสื้อหลักเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแฟนบอลในสนามก็เลยดูเป็นเหมือนครับสีแดงกันเลยก็สนามเนี้ยนอกจากจะใช้ในฟุตบอลโลกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ในเกมคอนคาเคฟเป็นฟุตบอลถ้วยของทางด้านของอเมริกาเหนือด้วยแล้วก็ในโคปา

0: อเมริกาเคยจัดมาเมื่อปี2024นะ
1: ครับ
0: ส่วนบอลโลกเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยใช้ไปทั้งหมด8เกมแบ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย5นัดแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ย2นัดแล้วก็เกมนัดสุดท้ายก็คือเกมนี้ที่เบลเยียมเจอกับสเปนในรอบก่อนรองชนะเลิศเกมนัดที่แล้วเนี่ยที่ใช้ก็เป็นรอบ32ทีมเนี่ยสเปนก็เจอกับออสเตรียนะสเปนเนี่ยเล่นใน3นี้มาแล้วด้วยเบลเยียมก็เคยเล่นใน3นี้มาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มที่เจออิหร่าน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ตัวนี้จุคนได้เยอะมากนะ
0: ใช่ๆความจุเนี่ยประมาณ 70,000 กว่านะ
1: ครับ
0: อืมโซฟาสเตเดียมที่ลอสแองเจลิสเดี๋ยวรอดูระหว่างเกมว่าเดี๋ยวจะมีเซเลบคนไหนมาดูหรือเปล่านะเตะที่เมืองฮอลลีวูดด้วยอืมอ่ะเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวจะได้ให้พี่หยองพี่โอ๊คเตรียมตัวสำหรับพี่โอ๊คพี่หยองพี่โอ๊คเตรียมตัวสำหรับการบรรยายเกม
1: ครับผม
0: ครับผมวันนี้ผมกับสแตมก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในที่นายไลฟ์บอลโลกวันน่าจะพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ผมสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: 春妻景靓。
1: 文路 story，
2: 卡夫，มนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
3: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: มาแล้ว
4: มาแล้วมาแล้ว
3: มาแล้วลูกจ๋าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับรายการสดฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวันนี้เป็นเกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมนะก็อยู่กับคุณสินพงษ์ประสันตนาตอนผมหยองสุภโชคนมนิ่มสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าก็เกมกำลังจะลงสนามแล้วนะครับก่อนเกมก็มีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ
3: ทำไม
4: อยู่ลิสเตอร์มันนะครับตอนแรกมีชื่อเป็นตัวจริงนะ
3: ครับ
4: ล่าสุดก็เอาไปเรียบร้อย
3: เจ็บแต่อย่างนั้น
4: น่าจะเจ็บตั้งแต่ช่วงวอร์มนะก็เป็นทางฮันฟานาเก้นนะครับลงสนามมาแทนส่วนไลน์อัพนะครับทวนกันอีกสักทีก็ไม่ได้สักทีนะเพิ่งเริ่มนะครับ
3: ยังไม่ได้ทวนสักครั้งเลย
4: ประตูเป็นไรซิมอนนะครับสำหรับสเปนนะครับเกมรับยืนหลัง4นะครับเปโดรปอโลเปากูบาซี่อเมริกลาปอสแล้วก็มาโคคูเลย่านะครับคู่กลางเป็นโรดริ

0: เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเขามีไว้อะไรใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่แน่ใจว่าฟังไม่ทันเหมือนกันอาจจะเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา
0: เหรอ
1: ให้เดานะเพราะว่าฟังคอมเมนเตอร์อังกฤษไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้นี้นะครับ
0: เอาไว้อะไรเงินในกระเป๋าเราละมั้ง
1: เอาเฮ้ย
0: ช่วงนี้หมดไวแล้วเกิน
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ฟาเบียน ลุยส์นี่กลับมาเป็นตัวจริงเกมแรกเลยนะนับตั้งแต่เกมกับกาโบเวดี้นะนะครับเป็นตัวจริงเกมแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นหลุดยาว
0: ครับ
1: เกมนี้กลับมาเป็นตัวจริงขนาดที่เบลเยียมเนี่ยเปลี่ยนท่านนับยูริติเลมันด้วยนี่ก็เปลี่ยน3ตำแหน่งนะครับเดอบรอยกับโดกูนี่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับเกมที่แล้วกับสหรัฐนี่เป็นสำรองที่หลุดออกไปคือโดดี้ลูกาบาคิโอแล้วก็เอามาดูโอนาน่านะครับที่เจ็บเข่าพัก 7-8 เดือนไปแล้ว
0: เ
1: ห็นไฟหน้า
0: ใช่ก็คุณซื้อก็ลูดิกาเซียนะครับสำหรับทางเบลเยียม
1: คุณซื้อนี่ลูดิกาเซียนี่อ่อนกว่าเดลาฟอนเต้3ปีนะแต่ดูแก่แก
0: ่เขาแก่พอๆกันแหละ
1: เอาไม่มีใครดีสักคนเกมนี้เล่นที่ LA นะครับลอสแอนเจลิสสเตเดียมหรือว่าโซฟายสเตเดียมนั่นเองเกมสุดท้ายแล้วนะครับในบอลโลกครั้งนี้8นัดที่ใช้งานเอารับสเปนขึ้นทางซ้ายครับไปแล้วเข่าเลี้ยงจีเข้ามากูกุลยาตบเข้ามาครับโอ้โหติดนิดเดียวแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
0: ก็ขึ้นทางซ้ายก่อนนะครับจังหวะนี้ครับอ้าวนี่ไงอยู่ลิตเตอร์มันครับ
1: โอ้โห
0: ไปนั่งอยู่หลังลูกากูนะครับน่าจะเจ็บแต่ตอนวอร์มครับ
1: ใช่ครับใน FIFA นี่เขาแจ้งมาเลยอ้าวนี่ฮาเวียร์บาเดมครับมาด้วยมาดูสเปนทุกเกมเมียไปไหนอ่ะ
0: ไม่รู
1: ้เป็นเอโรเปคลูสตามรายงานของฟีฟ่าอยู่บอกมาด้วยนะ
0: เหรอ
1: เกมนี้นี่เขาบอกว่าเซเลบมาเพียบนะครับพีทแซมพลาสก็มาแบดพิทก็มาโนยกาลาเกอร์ยังมาเลย
0: นี่คือใครจะมานี่เขาต้องแจ้งไว้ก่อนนะ
1: เขาบอกว่าต้องจัดที่ VIP ไว้ให้ไง
0: VIP
1: ครับ
0: มันที่เอาเองไง
1: ใช่
0: พวกนี้เขาก็อยู่แถวนั้นกันอยู่แล้ว
1: ฮาเวียร์บาเดมนี่อะไรนะ No Country for Old Men
0: ใช่
1: โลกจิตใช้ได้เลยเรื่อง
0: แกเล่นในนี่ด้วยอะไรเจมบอน
1: อ
0: ่ะใช่ไหม
1: ครับไม่รู้เหมือนกันฮะ
0: อ้าว คุณไม่ใช่สายหนังตลาดนะ สกายฟอลอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าจำเจมบอนจูจำไม่ได้สักภาคเลยฮะ
0: ใช่ไหมมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮาเวียร์บาเดมอ่ะสกายฟอลอ่ะ
1: นั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้มาดูต้องมาเชียร์หน่อยครับเขาเป็นสเปนิชนะครับโอโมพลิกหนีไปแล้วครับสเปนทางซ้ายมีว่างอยู่นะครับใบหน้าแหมย้อนหลังไว้หน่อยอเล็กซ์ใบหน้าตรงกลางครับโรดรีออกซ้ายกูกูเรย่าครับว่าที่นักเตะใหม่เรอัลมาดริดเปิดคืนมาเปิดเข้ามาในเขตโทษแหมบอลไม่ถึงก็อย่าสะเบานะครับโดนเตะทิ้งออกไป
0: เปิดฉากมาแป๊บเดียวครับสเปนก็เริ่มจะขึงเข้า

0: ใส่แล้วครับตามสไตล์ของพวกเขานะครับสเปน
1: เป่ากูบาซี่ให้มาตรงกลางครับออกมาทางขวาปอโร่ลามินยามาลครับให้ปอโร่แล้วจ่ายตัดหลังลูกนี้ยามาลเข้าเขตโทษแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกไปครับโดยบรันดอนมิเกเล
0: ่ยังอ่านเกมได้ดีนะครับมาดักไว้ได้ครับโอ้ไม่งั้นนี่หลุดไปแล้วครับลามินยามาล
1: บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ค่อยฉายนะยิงไปลูกเดียวเอง
0: ใช่ใช่
1: ยิงซาอุไปลูกเดียวนะครับ
0: ก็เหมือนสภาพร่างกายก็ยังไม่ค่อย 100% เท่าไหร่ด้วยนะ
1: อันนี้โกวิลเลียมนี่หายไปเลยครับบอลโลกครั้งนี
0: ้คุณโกวิลเลียมนี่ก็มีปัญหาแต่ฟอร์มตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วแล้วก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีด้วยล่าสุดก็เจ็บไปด้วย
1: ครับจากคู่ปีกสองข้างที่พาสเปนเป็นแชมป์ยูโรล่าสุดนะครับเอาสเปนลุยขึ้นมาอีกโอโม่ไม่ได้ครับโดกูแหวกไปแล้วครับ2คนโดกูยึกยักท้าไวเหลือเกินแหมสุดท้ายโดนซ้อนแต่ว่าข้างหน้าครับยังเก็บได้แล้วเบนเยี่ยมได้บอลกลับมาใหม่ครับลุยต่อทางขวากัสซานไปเร็วไม่ได้นะครับคือไม่ตั้งกันใหม่เอ็นกอยบรันดอนเมคเล่ครับพายมาทางซ้ายเดอบรอยเนอร์นี่เป็นไง
0: ผู้ยายเขาออกเสียงเดอบรอยเนอร์ใช่ไหม
1: เราเอาไงดี
0: เดอบรอย
1: เอาแบบพี่สมชายไหม
0: พี่สมชายเรียกว่าอะไร
1: ไอ้บูน
0: โอ้โห
1: ไอ้บูนไอ้บูน
0: หน้าก็เหมือนตั๊กบริบูนหรือไงล่ะ
1: เดอบรอยนี่เกมนี้นี่เกมที่124ครับกับทีมชาตินะครับตอนที่เดอบรอยเล่นทีมชาตินัดแรก2010นี่ลามินยามาล3ขวบ
0: โอ้โหตอนนี้เรามีจะมาแกเท่าไหร่แล้ว
1: 19 18 19 18ยังไม่เต็ม19ดี
0: เกมของเบลเยียมก็ยังต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ
1: สเปนนี่ข้างเดียวเลยนะครับช่วง6นาทีแรกกูกูเรย่าครับพายมาตรงกลางไปเป็นรูอิสรูอิสฝากที่โรดรีแล้วรูอิสเติมไว้ในเขตโทษนะครับโรดรีตากข้ามมาขวาอย่ามาเอาบอลลงแต่ว่าโอ้โหเดอะคุปเปอร์ครับมาถึงนี่ซัดทิ้งไปก่อนเลย
0: มานี่ก็เดี๋ยวได้โชว์ลีลาวัดกันเลยครับแล้วมีจามาลกับเจเรมี่โดกูเมื่อกี้โดกูนี่มีผิวหลบ 2-3 คนไปทีงแล้ว
1: คือโดกูเนี่ยตัวแกเตี้ยแล้วแกก็เท้าไวแล้วแกก็โยกแข็งๆแล้วก็ไปแกได้นะครับ
0: เออวันนี้ต้องมีแน่นอนไอ้ท่ากระตุกกระตุกขาย
1: ึกยึกและยึก
0: ยึกยึกยึกยึกอ่ะ
1: เหมือนโดนไฟช็อต
0: เออเคยคลายเหมือนกันนะ
1: เอาละป๊อกให้ไม่ดีครับโดนตัดตรงกลางเอ็นกอยตัดได้นะครับแต่ว่าเบลเยียมก็ไปเร็วไม่ได้นะครับข้างหน้าเริ่มจะพึ่งจะได้บอลมาครองบ้างตรงนี้ครับเบลเยียมเดบรอยให้โดกูนี่บังก่อนบังบังพลิกหน้าโดนจิ้มทิ้งออกข้างครับลีลาลีลาหน้าโดนเตะเลย
0: ก็เดี๋ยวคงโดนแล้วฮะแต่เตะก็ยากหน่อยหาเวลเร็วขอบุญศรีให้เป็นบอลเบลเยียมนะครับกลับมาตั้งกันใหม
1: ่เริ่มตั้งล้ำได้นะครับแหมหลังจาก 5-6 นาทีแรกในโดนสเปนกดอยู่ข้างเดียวถูกตัวสาดยาวขึ้นหน้าไปเลยครับบอลตกลึกไปถึงอุนายซิมอนครับ
0: มาฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่งานเบาๆครับอุนายซิมอน
1: เป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูนะแล้วก็คลีนชีทมา6เกมแล้วนะ
0: ใช่รวมจากครั้งที่แล้วด้วยไง
1: เออ609นาทีเป็นสถิติของฟุตบอลโลกไปเรียบร้อยสเปนครองบอลขึ้นมาใหม่ครับโรดรี่ตรงกลางเล่นสั้นๆกับฟาบินรุยส์ทางซ้ายกูกูเรย่าเติมแล้วครับโรดรี่ไม่ให้แล้วโดนแย่งไปเดบรอยพลิกลูกนี้ก็ยาวครับเปากูบาซี่เตะทิ้งไปก่อนเลย
0: ก็เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมครับเปากูบาซี่ไม่ให้เบลเยียมได้สวนได้ถนัดครับ
1: กูบาซี่นี่19นะยามาล18
0: ใช่ก็ขึ้นมาชุดเดียวกันนะครับจากบาร์เซโลนา
1: เรียกว่าดึงอายุเฉลี่ยสเปนลงไปได้ดีเหลือเกินครับ2คนนี้เดคาเดเรให้ขึ้นหน้าไปครับจะให้โดกูไม่ได้โดนตัดอีกครับสเปนแย่งได้โรดรีกางเกงเสื้อทำเกงเหมือนเดิมเอ๊ะยังไงวะเสื้อทำกางเกงเรื่องเกงครับเสื้อ
0: กางเกงครับเสื้อสิ
1: เ
0: สื้ออยู่แดงเกงแล้ว
1: เสื้ออยู่แดงเกงงงไปหมดแล้ว
0: พูดได้มันยากเลย
1: เอาครับฟาเบียนรูอิสแทงทางซ้ายเอาโดนดึงครับโอ้โหไมเคิลเดลิเวอร์เป่าดวีดังปรี๊ด

0: ให้ฟาวครับทางซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับทอสซาทำฟาว
1: ทอสซาบอกสามเล่นบอลโลกครับยังมาเจอไมเคิลโอลิเวอร์อีก
0: คร
1: ับนี่กองจะไปที่เปดี้นะครับก่อนแล้วมินยามาครับจังหวะตามเกมไปแล้วก็ไปอยู่ทางฝั่งซ้ายครับโดนดึงแขนนิดนึงก็เป็นฟรีคิกครับของสเปน
0: ทีมงานผู้สินวันนี้นี่ก็อังกฤษส่งเข้าประกวดนะครับไมเคิลโอลิเวอร์เป็นผู้สินหลักส่วน VR นี่เป็นจาเรตยินเลตเดี๋ยวมีอะไรดีๆให้ดูแน่รอก่อน
1: ชัวร์ของคนนี้ครับ
0: แ
1: ม่ผนึกกำลังกันซะขนาดนี
0: ้เอาครับฟรีคิกของสเปนนะครับทางซ้ายของกรอบเขตโทษเปิดเอาพุ่งเข้ามาครับโอ้สกัดลูกนี้บอลตกมาแถว2ฟาเบนรุยส์เปิดกลับเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ครับโรดรีติดบล็อกโอ้ตรงนั้นนี่10ละแล้วบงกลับเข้ามาใหม่นะกรอบเขตโทษต้องช่วยกันสกัดออกไปก่อนโอ้โหเอาครับไปเยี่ยมจะสวนลูกนี้ยังมีฟาวหลังบ้านครับปาโรสกัดขึ้นมานี่ยังเป็นของเบลเยียมนะครับเก็บได
1: ้ได้โอกาสลุ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับโรดี้ครับบอลจากฟาเบนลุยทางขวาเปิดเข้าไปข้างในแล้วก็โรดี้ได้ยิงแต่ว่ายังโดนขวางไว้ก่อนครับส่วนเบลเยียมยังทำเกมอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าหน้าเป้าพวกเขาที่ชื่อเรียกยากฮะ อย่าไปถึงบ่อย
0: ก็พักครึ่งนี้ต้องหลบไปนวดกกลิ้นหน่อยนึงเนี่ยตะคิวจะขึ้น
1: ครับ
0: ชาวสเตเคตเลเลอร
1: ์
0: นาทีแล้วยิง2ลูกนะ
1: ดี
0: นะโอ้โหนี่
1: จังหวะยิงนะครับแล้วก็ไปติดเฮนกอย
0: 10นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 แดดดีเหลือเกินครับที่ LA วันนี้เช็คอุณหภูมินี่20ปลายๆนะไม่ถึงกับร้อนมากตักขึ้นหน้าไปครับเบลเยียมบอลตกมาแถว2ไม่เก็บไม่ได้ครับเป็นของสเปนฟาเบนรุยส์ปาโรเข้าไปในครับลาป็อกโรดรีเลยเส้นครึ่งสนามมาแล้วครับโรดรีฟาเบนรุยส์แทงลูกนี้จะให้ดานิโอโม่ครับแม่ห่างตัวไปหน่อยโดนเบลเยียมตัดไปแต่ว่าสเปนนี่ก็เพรสเลยนะครับเบลเยียมขึ้นเกมลำบากนะครับตรงกลางขยับมาช่วยกันรัสกินลาสกินเปิดยาวครับเอาครับวิ่งโชว์ไปลูกนี้ด้วยคาเทลเลอร์ครับโอ้โหแต่ว่าลาป็อกกับยังจิ้มคืนไหมอุนาซิมอนได
1: ้ก็จะใช้ความเร็วนะครับแต่ว่าก็ลาป็อกครับจังหวะยังดีพยายามจะเล่นแบบฉับฉวยนะครับเบลเยียมครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าเกมโดยรวมก็เป็นสเปนเนี่ยครับที่ครองบอลบุกอย่างต่อเนื่องผมว่าสเปนเนี่ยแหละถ้าจะมีทีมที่ล้มฝรั่งเศสได้นะ
0: มันแน่ถ้าเจอรอบรองนี่แบบโอ้โห5ดาว
1: เพราะว่ายูโรเคยแล้วก็เป็นสเปนนะชนะฝรั่งเศสรอบรองอ่ะ
0: ครับ
1: 2-1
0: แต่ผมว่าฝรั่งเศสบอลโลกคนนี้นี่โหดกว่ายูโรนะ
1: โหดกว่าโหดกว่าเพราะยูโรนี่โอ้โหไม่ยิงเลย
0: อ้าวแล้วเกี่ยววันลูกนี้เขตโทษนะครับในเขตโทษยิงติดโอ้โหใบหน้าครับยิงไปติดเอ็นกอยฟ้องจะเอาแฮนด์บอลนะครับไมเคิลโอลิเวอร์บอกเดี๋ยวพี่เช็คให้น้อง
1: ครับวิ่งสอดไปครับแล้วก็จังหวะซัดดูอีกทีครับวิ่งเลี้ยงตัวในลายไม่ล้ำหน้านะครับเกี่ยวบอลลงมาครับแล้วก็ซัดลูกนี้อุ้ย
0: เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
1: อุ้ยอ้าวนี่ครับฟ้องเลยครับใบหน้าลูกโดนมือครับจานมาแต่ว่าไมเคิลโอลิเวอร์ครับอะไรก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับ
0: คือจังหวะยิงเนี่ยแขนมันกางออกมันอยู่ข้างลำตัวแต่ว่าวิถีบอลนี่มันพุ่งเข้าหาประตูนะถ้าไม่ติดแขนนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าก็โอลิเวอร์ก็ไม่ให้นะครับผ่านไปก่อนแล้วเปิดลูกนี้ครับเบลเยียมเข้าไปกลางประตูครับแต่อุนายซิมอนคว้าสบาย
1: คูเปอร์ครับลุยมาแล้วก็ได้เปิดนะครับแต่ว่าก็ลึกเกินไปครับดีกาเซียเริ่มนั่งไม่ติดแล้วครับโอ้เพราะว่าทรงเกมเริ่มเป็นสเปนครับที่เหนือกว่าพอสมควร
0: คู่นี้นี่เคยเจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับปี86นี่ก็เจอกันรอบนี้นะ40ปีกับอีก18วันที่แล้ว
1: ครับ
0: นี่ข้อมูลจากพี่กุ้ย
1: เหรอ
0: เพจตังกุ้ยครับเขียนไว
1: ้ละเอียดจากฟีฟ่า
0: จากเพจตังกุ้ยนี่แหละ
1: อ๋อครับ
0: ตอนนั้นนี
1: ่พี่ตังกุ้ยก็ได้จากฟีฟ่าหรือเปล่า
0: ก็ตอนนั้นนี่ในเวลาเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็เบลเยียมชนะจุดโทษ 5-4 เข้ารอบรองไปแพ้เจนนะปีนั้นเยี่ยม

0: ก็ที่บอลโลก90นะครับเป็นสเปนล้างแคนชนะไป 2-1 ยามาลจะชิงครับไม่ได้ปอโลขึ้นแล้วโดนสวนทางตำแหน่งตัวเองนะครับตรงฮอแนบกลับมาโดกูเอาโยกไปอีกโดกูเตะก็ไม่ลงครับโดกูให้ไปทางขวาเดคาราเลอร์เข้าซ้ายยิงติดกูกูเรย่าบอลกระดอนมาเหมือนมีไซครับมงคืนไปกระสานจะหยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับก็ยังติดเป็นลูกทุ่มของเบลเยียม
1: ก็พยายามจะใส่ความคล่องตัวนะครับของเจอร์มี่โดกูนะครับพาบอลไป
0: เอียโร
1: ่เอียโร
0: ่คนกลางนี่เลขาฟีฟ่าชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
1: ทำไมต้องตัดผมทรงเดียวลูกพี่ด้วยอ่ะ
0: เขาห้ามไว้ผมยาวไอ้คนเป็นประธานแบบองค์กรฟุตบอลอะไรเนี่ย
1: เออ
0: เซเฟลินก็สกินเฮด
1: ก็ทรงนี้นะ
0: รวมถึงเนี่ยเดลลาฟูเอนเต้ด้วยแล้วล็อกหนีไปได้ครับยามาโอ้โหปบมือกันลั่นโถเปิดติดดื้อแหมไปยังสวยสเปนยังได้นะครับโรดรี่หยอดเอาไปซ้ายกูกูเรย่าใครบอกสเปนชุดนี้ไม่มีนักเตะเลยมาดริดครับนี่กูกูเรย่านี
1: ่ย้ายไปทีหลังฮะ
0: สเปนไม่มีนักเตะมาดริดแต่เป็นเยี่ยมมีนะ
1: ครับ
0: เอาแล้วให้มาโอโม่ในเขตโทษแหมมันบอลมันย้อนหลังกระเดาะ3ทีไม่ได้ยิงโอ้เสียจังหวะแล้วบอลหลุดออกหลังก็เป็นเตะจากประตู
1: โอ้และเสียดายครับอุตส่าห์เจอช่องเข้าทำแล้วนะครับแทงมาในกรอบเขตโทษดานิโอโม่มันย้อนนิดๆครับแหมต้องใช้การเกี่ยวไปถึง3ทีครับซึ่งลูกก็ไม่ไปไหนอ้าวนี่ดวลกันแล้วครับลามินยามาลกับเชลมิโดกู
0: นี่เป็นไง
1: โอ้โหเป็นไงล่ะ
0: โดกูจั่วลมไปทีเจอหมุนไปทีนึง
1: โอ้โหจั่วลมทีถุงเท้าขาดเลยฮะ
0: ตัดอยู่แล้ว
1: ที่ผมชอบไปมากเลยบอลโลกเตะโคมโคมเดี๋ยวนักเล่นเกมฮะโอ้สุดยอด
0: นี่ก็เรียกว่าตะเภาเดียวกับพี่สมชายผม
1: ทำไม
0: บอลเตะกันโครมโครมมันก็ดูหนังใช่เก่าหนัง
1: ครับ
0: แล้วก็นี่แกซื้อไอ้นี่นะซื้อโมโนแม็กนะ
1: จริงป่ะ
0: เออแล้วก็ดูไฮไลท์ตอนเช้า
1: อ๋อจะได้ทันเหตุการณ
0: ์บอกพี่ซื้อทำไมแล้วบอลพรีเมียร์พี่ดูก็ไม่ค่อยได้ดูหรอก
1: เอาเงินมันเหลือ
0: เออลูกเศรษฐีอย่างเรา
1: เอ
0: าสเปนไปอีกแล้วครับข้ามไปซ้ายเลยลูกนี้บอลมันไซโอหนีออกหลังไวครับแม่ใบหน้าไม่ทัน
1: โอ้ก็น่าเสียดายครับว่างแล้วนะครับใบหน้าแต่ว่าลูกนี้เปิดแล้วมันล้นไปหน่อย
0: บอลมันติดไซก้อยครับยิงโค้งหนีออกไปไกลเลยเบลเยียมนี่ยังไม่ได้จบเลยนะครับ16นาที
1: โอ้เนี่ยครับเปิดขึ้นหน้ามาก็สเปนครับดักได้หมดลุยต่อครับโรดรี
0: พลิกมาโดนเตะครับโอ้โหผู้สินไม่ว่าอะไรบอลมาที่โดกูโดกูไม่ให้ใครแล้วเว้ยไปแล้วโดกูแหมไม่ไหวครับข้างหน้าขวางอยู่หลายคนโดกูทีที่กาสานเปิดเข้ามาในเขตโทษมงลูกนี้มันพุ่งไปชนข้างหลังครับไมเคิลโอลิเวอร์จับฟาวเดอะแคปเปอร์นะครับ
1: โอ้ก็พยายามจะโฉบมาตัดหน้านะครับเดอะแคปเปอร์ว่าก็ไปฟาวซะก่อนนะครับส่วนจังหวะก่อนนั้นครับพยายามจะปล่อยบอลไหลแล้วก็พลิกไปเอานะครับลามินยามาลหรือว่าเจอซ้อน
0: โอ้แต่ลูกนี้เบนเยี่ยมยิงเข้าไปแล้วก็เถียงกันตายครับเดอะคัปเปอร์เป็นคนดึงยามาลนะครับกลางสนามแล้วเขาก็เติมขึ้นไปจะมงครับลูกเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวก็นี่นะย้อนไปจับฟาวเหมือนลูกอาร์เจนตินาย้อนไกลไกล
1: เกมเจอหยิบนะครับ
0: ด่ากันยับเลยครับกรรมการช่วงนี้สเปนขึ้นมาครับที่ปาวกูบาซี่มองไกลครับเปิดพุ่งลูกเนี่ยโอ้โหเห็นครูตัวยืนว่างๆครับยังไม่ค่อยได้รับบอลครับแจกจ่ายทั่วถึงกันเปิดยาวขึ้นมาครับตัวเดคาเดเร่มงลิ้นกับปูดครั้งแรกก็ลิ้นพันกันแล้วเว้ย
1: เ
0: ดือดกันแล้วเล่อ้าวแล้วอูไนซิมอนโดนไล่เลยครับเกือบไปสเปนยังแกะออกมาได
1: ้เราพยายามจะบีบข้างบนนะครับเบลเยียมแต่ว่าเขาไล่ไม่จนครับ
0: เปิดขึ้นมานี่เรายังไม่ได้เรียกชื่อโอยาซาบาวเลยนะครับโอโมให้มาทางขวา

0: ปอโร่เติมขึ้นมาครับมองข้างในปอโร่เปิดหักลูกแอลยามาล้มไปก่อนตรงกลางผู้สินเป่าแต่ว่าเป่ายามาฟาวไปฟาวไปฟาวใส่แบดดอนมิเกเล่ครับ
1: จังหวะแกจะหยุดนะครับแล้วก็ไปเสียหลักครับแม่เพื่อนก็ไปจ่ายตัดหลังมา
0: อ
1: ุยสบาวนี่ก็อีนัดแรกไงที่แกทำสี่ตีใช่ไหมล่ะ
0: ครึ่งชั่วโมงไม่โดนบอลเลยสักที
1: ไม่โดนบอลเลยอ่ะ
0: โอ้แต่นี่4ประตูไปแล้วนะอุยสบาวนะย้ายบอลไปถึงก็แล้วกัน
1: ทำเป็นเล่นไปครับ
0: คือเป็นนักเตะที่ดูไม่มีออร่าของการเป็นแบบว่าสุดยอดกองหน้าอะไรนะแต่มาเรื่อยๆนะครับ
1: กอดแล้วแรกๆคนยังแซวอยู่เลยถ้ามันไม่ได้จุดโทษได้อุยสบาวยิงประตูได้บ้างหรือเปล่า
0: ที่ไหนได้
1: ที่ไหนได้นี่ของดีนะนี่ก็ยิงประตูชัยให้ชนะอังกฤษนะไอ้บอลยูโรรอบชิงใช่ไหม
0: ใช่ก็คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะ
1: ครับแกใส่เบอร์อะไรวะ
0: เอาเบอร์21เบอร์21เดี๋ยวรอก่อนโอจะสบาวบอกรอไอ้บอลมาถึงก่อนเดี๋ยวก่อนโรดรีครับขวัญใจคุณครูแต่งตัวเรียบร้อยอุบาซี่เอาบอลขึ้นมาเองครับใบวงกลมกลางสนามให้มาโรดรีเอ้าเปิดตัดลูกนี้จะให้โอโม่ครับไม่ได้ครับโดนเบเยียมตัดไปบนหน้ากรอบไปโทษตัวเองแล้วเสียบอลแล้วครับยามาเอายิงโค้งลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบฟ้องยาวเตะมุมนะครับไมเคิลโอลิเวอร์เดินหนีไปเลย
1: โอ้เรามีจะบาบอกไม่คุยกันหน่อยเลยครับไมเคิลโอลิเวอร์มาดูครับก็ต้องชมมุยาสบาวนะครับไปบี้มาแล้วก็ตัดบอลมาได้ครับบอลทะลักมาลามินยามาพยายามจะปั่นลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบไปเยอะยังฟ้องว่าลูกไปโดนผู้เล่นเบลเยียมเลยครับก็ไม่ค่อยชัดนะ
0: อย่างบีอาร์ก
1: ็จอแล้วอ่ะไม่ชัดเลยแปดเบอร์เลยไม่ค่อยเห็นเลย
0: แปดบิตนะ
1: เออ
0: ไม่มันแจ้งไง
1: อ๋อ
0: โอ้โหมันนอกมาก
1: มันแจ้ง
0: แสงมันสว่างไงเออแจ้งมันแจ้ง
1: จัดกับคุณไงเบงนี่ผมนี่ได้สับแบบต่างจังหวัดเพียบเลยอ่ะ
0: เหรออ
1: ืมหวังดิบางทีเดี๋ยวก็มีภาษาอีสาน
0: เพชรบุรีกับมันแจ้งมันแจ้ง
1: แปลว่าม
0: ันสว่าง
1: สว่าง
0: สว่าง
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวภาคภาษาเพชรบุรีชิป
1: มีคุณจะแข่งกับป๋าเหรอ
0: ทำไมฮะ
1: ป๋ามีเป็นภาษาใต
0: ้ป๋าก็ตองแดงเฉยๆก็ไม่ได้ภาคภาษาใต้นะ
1: เหรออ
0: ่ะลูกนี้โอยาซาบาวโดนดึงล้อมลงไปแล้วครับนี
1: ่นั่นไง
0: เอาอีกแล้ว
1: นั่นไงคือซับไตเติ้ลด้วยฮะ
0: เอ็นกอยครับ
1: ก่อนครับเอ็นกอย
0: ใช่นี่เอ็นกอยนี่ก็เพิ่งจะมาเป็นตัวหลักเบลเยียมในบอลโลกครั้งนี้เองนะครับนี่ติดทีมชาตินัดที่8เท่านั้นเอง
1: คือหลังก็ถือว่าถ้าชื่อชั้นก็อาจจะเทียบกับตำแหน่งอื่นก็จะดูเบาหน่อยนะ
0: ครับ
1: สำหรับเบลเยียมนะครับ
0: คนหนึ่งขับรูชอีกคนหนึ่งเลี้ยวอ่ะคู่เซนเตอร์อย่ามาครับโอ้โหแต่หนีแล้วโดนชนแหมไม่ตามไปเล่นนะครับลูกเนี้ยผู้สิงก็เลยไม่เป่ายิงก็ตามไปเล่นได้นะครับแต่ว่าเบลเยียมโตขึ้นมาโดกูยิกยิกยิกยิกยึกยักยึกยักยึกยักไม่ไปครับคือหลังดีกว่าลาสกินตากออกขวาแล้วก็แรงนี่ครับโอ้โหตั้งเกมไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเบลเยียมอ้าวให้ definition break
1: ฮะเบรกแล้ว
0: เออ
1: โอ้ดูจังหวะลามินยามาลครับแต่แล้วก็จะวิ่งอ้อมไปนะครับแต่ว่าเจอผลักนิดนึงครับเสียหลักแกก็พยายามจะหยุดฟ้องกรรมการครับแกน่าจะลืมไปครับว่ากรรมการเป็นไมเคิลโอลิเวอร์เป็นช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
0: ครับก็ช่วงนี้ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณแจสเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็เช่นเดียวกับแมตช์นี้นะไม่มีฟรีทีวีนะ
1: ใช่แต่ล่าสุดเขามีเพิ่มไอ้นี่นะตรงสวนรถไฟนะ
0: ตอนแรกจะเป็นคู่อาเจนคู่เดียวใช่ไหม
1: ใช่
0: เช้าวันอาท
1: ิตย์เช้าวันอาทิตย์นะครับ
0: แถมควงกลิบไปด้วยตีสี่
1: ตีสี่ก็สนไฟเปิดตีสี่พอดีมั้งก็ไปแต่เช้าเลยคอยนักวิ่งอะไรทั้งหลายแหละ
0: ไม่ต้องวิ่งกันละดูบอลดีกว่าน
1: ั่งดูบอลสองคู
0: ่สนั่นส่วนรถไฟไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กิจกรรมของสพทนะครับยังร่วมลุ้นกันได้เหมือนเดิมกับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพียงร่วมสมัครกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan ที่ชอบนะครับแล้วก็เอาไปโหวตนะเรียกว่าซื้อสิทธิ์อะ ซื้อสิทธิ์ในการโหวตถูกสุดนี่20บาทนะครับรับไป10สิทธิ์เอาไปโหวตกันได้ของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับ1รางวัล1.6 ล้านนะโดยประมาณแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับ5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็โกกิฟต์วอชเชอร์5รางวัลมูลค่ารวมนี่2.6 ล้านนะของรางวัลของกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net รวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับหรือว่าก่อนนัดชิงนั่นเองนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าเนี่ยเริ่มลอกแล้วนะฮะใช้มาหลายวัน
1: อ๋อครับ
0: อ่านแล้วสะดุดสะดุดนิดหน่อย
1: ตัวหนังสือมันหาย
0: เลือนและเลือน
1: ใช่
0: เอออ
1: าจจะใครมือเปียกอะไปจับอะ
0: กาดอ่านไปเอ๊ะตัวนี้อ่านว่าอะไรเลือนเลือน
1: ลงเดาลงเดาไง
0: ครับ
1: อืมพอช่วงไฮเดชันเบรกนะครับจบควอเตอร์แรกไว้เรียบร้อยยัง 0-0 อยู
0: ่แหมและแข่งในอเมริกันสเตเดียมเนี่ยมันได้บรรยากาศและ4ควอเตอร์เนี่ยมันมีการเกม
1: มันก็เหมือนนะเพราะว่าเหมือนกับคุณได้มาแก้เกมอะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะมันพักตั้ง3นาทีเนี่ยเมื่อกี้ก็โค้ชทั้งสองฝั่งนี่ก็แก้กันใหญ่เลยอ่ะ
0: เป็นไง
1: ลูกดูอยู่ก็ได
0: ้กองเชียร์เบลเยียม
1: เออ
0: เออแต่กองเชียร์เบลเยียมนี่เป็นชาติหนึ่งที่แต่งตัวจัดนะ
1: ผมเคยแย่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าสีสันน่ะ
1: อ๋อ
0: ผมเคยเจอตอนไปบอลโลกเคยเจอแบบเบลเยียมเขาจะมีพิพิธภัณฑ์อะไรนะที่เป็นแบบเป็นตุ้มๆแล้วมีเชื่อมๆกันเหมือนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หน่อยที่เป็นสัญลักษณ์ประเทศเขาเลย
1: เบลเยียมความรู้ผมก็คือมีแต่เด็กยืนฉี่อย่างเดียวเลย
0: ไอ้
1: ร
0: ูป
1: ปั้น
0: ไอ้เด็ก
1: รูปปั้นไอ้เด็กรูปปั้นเด็กยืนฉี่อ่ะผมรู้อยู่อย่างเดียวจริง
0: เออไอ้ที่มันเหมือนแบบบริกุลอะไรสักอย่างอะที่แบบใหญ่ๆ
1: อ๋อเมื่อกี้ผมเห็นมันมีกองเชียร์แล้วมันหัวหมวกมันใส่เป็นรูปโมเลกุล
0: เออนั่นแหละ
1: เออช่างอ๋อมันนั่นคือเบลเยียมเหรอ
0: เออ
1: ผมยังคิดเลยแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์หรอวะใส่หมวกเป็นรูปโมเลกุล
0: เขาคืออะไรก็ไม่รู้นะผมก็เรียก
1: ไม่รู้นะเออเออเขาคุณเคยไปเจอใช่ไหม
0: ใส่กันเยอะแยะเลยกองเชียร์เบลเยียมเหมือนเป็นสัญลักษณ์ประเทศเขาอะ
1: อืม
0: แล้วก็โอ้โหสูตรแดงรูปปีศาจมากันเพียบก็ปีศาจแดงแห่งยุโรปไง
1: ใช่เมื่อกี้ก็เหมือนพยายามจะแต่งเป็นรูปปีศาจอยู่
0: ออกมาเป็นอะไรฮะ
1: ก็คล้ายๆแหละฮะ
0: ออกมาเป็นปีโป้
1: โ
0: อ้ดวดคลึ้มใช่
1: เออเขาถอดเสื้อด้วย
0: เดสมีเอี้ยมไงติด
1: ปิด
0: เฮดมิวไว้พอดีเลย
1: ครับเดี๋ยวเต้นเยอะไงเดี๋ยวมันโปร
0: เออกลับมาเล่นกันต่อนะครับหลังจากผ่านช่วงเบรกไปเปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่สเปน55นะครับเบลเยียม37ไม่ครบ100เพราะว่ามีอินคอนเทส 8% อ้าวลูกนี้แหมโดกูเกือบแย่งได้แล้วอ้าวแย่งจนได้ครับพลิกมาโดกูจะแหวก2โอ้โหฝืนไปหน่อยครับเพื่อนว่างๆเพียบเลยไม่ให้อย่ามาให้ไม่ดีครับเบลเยียมนี่เริ่มบู๊เลยครับเพลสขึ้นไปโรดรีประเด็นโรยครับให้ไปทางซ้ายกูกูเรย่าวิ่งไปหัวฟูมาแต่ไกลครับคืนมาฟาเบียนรุยส์โรดรีกูบาซีครับเติมขึ้นมา35หลานะครับออกมาทางขวาลามินยามาลปันไซก้อยโอ้โหลูกนี้แหมรายเหลือครับแต่ว่ากูตัวอ่านได้ครับรับเข้าซอง
1: ก็เป็นลูกเก่งของลามินยามาลนะครับไซก้อยใช้กับอเล็กซ์ไบน่าวิ่งสอดไปครับในกรอบเขตโทษแต่ว่าลึกไปนิดนึง
0: เบลเยียมขึ้นมาลูกนี้อ้าวได้ฟาวครับผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวนะครับทิมธีกัสซานโดนชนร่วงลงไป
1: พูดถึงเบลเยียมนี่ก็อีกหนึ่งคนที่หายไปนะครับก็คือเรโนทอสซานะหายไปเลยครับไม่ได้เอ่ยชื่อเลยครับ
0: เห็นออกจอนี่ก็ทำฟาวอย่างเดียวครับทอสซา
1: เพราะว่าเกมก็จะมาขึ้นทางซ้ายเนี่ยครับทางโดกู
0: ให้ขึ้นหน้าไปครับโดกูมีตัวแลบโดกูเพื่อนนี่คืนโดกูอย่างเดียวครับโดกูโอ้ยให้คนอื่นบ้างเว้ยกูแม่เอาครับได้เซตบอลบุกเข้ามาในแดนสเปนบ้างนะครับเบลเยียมเอ็นกอยขึ้นมาดูแน่นไปหมดนะครับไปไม่ได้ครับต้องคืนข้างหน้าวิ่งเข้าช่องดูครับ ยิงได้บอลยิงถอยหลังครับเดอบรอยน์บอกผมเองดีกว่าเปิดขึ้นหน้าไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
1: ก็ชาลส์เดอคาเตเลเล่นะครับ
0: เน้น
1: โอ้ต้องเน้นๆหน่อยฮะเดี๋ยวผิดนะครับว่ายืนรับได้อยู่ครับเดอบรอยน์เปิดไปก็เลยเล่นไม่ได้อ้าวสเปนมาใหม่ครับ
0: ทางขวาครับปอโรให้ลามินยามาลแทงช่องไปปอโร่เข้าเขตโทษหักมาโอโม่ยิงลูกนี้ติดเซฟซ้ำอีกนี่เข้าไปแล้วครับโอ้กูตัวปัดออกมาแล้วเป็นฟาเบียนรูอิสครับซ้ำเข้าไป 1-0 ครับสเปนขึ้นนำนาทีที่30
1: โอ้ดูครับจังหวะโจมตีทางขวานะครับสเปนครับคัดกลับมาได้ยิงก่อนครับดานิโอโม่ติดเซฟติโบคุกตัวแต่ว่าเหมือนปัดมาแล้วมาตั้งให้เลยครับฟาเบียนรูอิสซ้ำแล้วเหมือนไปติดเท้าผู้เล่นของเบลเยียมนิดนึงครับแต่ว่าก็ปริ้นเข้าไปครับมาแล้วครับประตูแรกของสเปนนาที30ครับดูอีกทีครับเปโดปอโรคืนมาครับแล้วก็วิ่งครับโอ้โหไปตรงมือที่ว่างครับโดกูตามไม่ทันครับจ่ายคัดกลับมาแล้วก็โดนซ้ำ นี่ครับโอโม่ยิงก่อนครับคุกตัวปัดมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยปัดมาตั้งให้เลยครับโอ้พยายามจะพรีชีพเพื่อชาติแล้วครับ นี่ครับพุ่งบล็อกเอาไว้ครับทีมที่คาสตานแต่ว่าสุดท้ายก็ไปโดนตัวเองเนี่ยครับแล้วก็ทะลักเข้าไป
0: นี่แท้ลูกยิงฟาเบียนลุยไม่แฉลบคาสตานนี่ไม่แน่นะครับกูตัวอาจจะถึงนะครับ
1: ถึงก็ได้นะยิงเลียดๆมาหน่อยครับ
0: โอ้นี่มันแฉลบไปเลยบอลมันลอยขึ้นสูงนะครับก็เลยผ่านมือพ้นมือกูตัวไปครับ
1: รอดบริเวณเป้าของทีมที่คาสตานนะครับ
0: จะเป็นคาสตานไง
1: ถ้าเป็นไอโกของโกไม่แน่เดียของโก
0: ติดอะไรวะนะ
1: ครับขาที่3
0: เหรออ
1: ืม
0: อ้าว 1-0 แล้วครับโอ้บดอยู่นานครับสเปนอ้าวแต่คว่ำไปแล้วครับเบลเยียมคนหนึ่งต้องหยุดก่อนนะครับ
1: โอ้นี่เรียกอุ้ยเลือด
0: โอ้ยเลือดครับโอ้โหกาสตาน
1: กาสตานครับ
0: โอ้จมูกครับเลือดหยดติ๋งๆเลยอุ้ย
1: น่าจะ
0: ศอกไหมแขนครับโอ้โหกูเลย่าครับดังเบี้ยวไปเลยไม่ได้เจตนานะครับกูเลย่าเนี่ยขึ้นมงเบียดอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับ
1: เบียดกับทางฟาราเกนเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วก็
1: ถึงฟาราเกนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเหมือนกันนะครับตั้งแต่ผู้สำเร็จผู้เล่นตัวจริงนะครับ
0: ครับกล่องจับมาฟาเบียนรูอิสประตูที่7ของเขานะครับในทีมชาติ
1: ดูครับโอ้นี่เป็นมุมกล้องจากผู้ตัดสินนะครับ
0: เวียนหัวดีแท
1: ้แต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินแบบจังหวะนั้นเขาเห็นอะไรบ้างนะ
0: กรรมการนี่บอกไม่ติดได้ไหม
1: ทำไมอ่ะ
0: เดี๋ยวก็มีคนมาจับจ้องหรือว่าตำแหน่งดีไหมอะไรจับจ้องกันตำหน้าที่โอ้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้จังหวะที่ปอโร่หักเข้าไปเนี่ยมีสเปนอยู่ตรงนั้น3คนนะครับคือเข้าไปในกรอบเขตโทษคู่แข่งเร็วมากนะครับสเปนนี่เกมรุก
1: ต่อไปปฐมพยาบาลก่อนครับอุ้ย
0: โนโนโกรกาลา
1: เ
0: กอร์
1: ใช่ไหม
0: เป็นเอโรเป้ครูส
1: อ้าวแล้วมายืนกับโนกาลาเกอร
0: ์ไม่อยู่กับสามีแล้วจ้ะ
1: อ้าว
0: เกิดไอ้บ็อกซ์ VIP มันนั่งอยู่ด้วยกัน
1: อ๋อ
0: กล่องดันจับเฟรมคนละเฟรมแทนที่จะจับกับสามีบอกมีพีซแอมพลัสด้วยนะ
1: พีซแอมพลัส
0: มีแบทพิทด้วยนะก
1: ล
0: ่องยังไม่จับสงสัยไปซื้อเบียร์อยู่
1: เดี๋ยวก่อน
0: เดี๋ยวก่อน
1: พวกนี้มันอาจจะเป็นในนี่ว่าถ่ายไว้ก่อนอะไรเงี้ย
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: อ
0: ย่าเมาเจอสองคนอย่าเมาล็อกยังคืนมาได้นะครับโรดี้ชิปก็ไปตรงกลางมงออกมาได้ครับเอ็นกอยสเปนยังเก็บได้นะครับแถวสองปอโรบอกเดี๋ยวใจเย็นเซตใหม่อย่าเมาคือเกลื่อนเกมนี้เอาเลื้อยหนีไปแล้วก็เข้าซ้ายโดนชนล่วงลงไปผู้สินเป่าฟรีคิกครับโอ้โหประมาณ25หลาครับหน้ากรอบ
1: โอ้โหลามินยามาลครับมาโชว์สกิลการเลี้ยงแล้วครับพลิ้วเหลือเกิน
0: ลุกขึ้นมาหันมามองโดกูนิดหนึ่งพี่นี่อย่างงี้
1: นี่ดูครับโดกูนะครับเป็นคนไปฟาวนะครับชนจากทางด้านหลังจากที่แกดึงสเต็ปหลบมา2แล้วครับลามินยามาลไม่ฟาวนี่น่าจะโดนปัดแน่นอนครับแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นฟรีคิกครับของนอกกรอบมานิดเดียว
0: เหลี่ยมเยื้องเข้าเท้าซ้ายครับเดินจับเข่าคุยกันอยู
1: ่4คนครับ
0: เอาไงดีไปฉุบไหม
1: เขาน่าจะมีเตรียมกันไปแล้ว
0: ดู
1: โอ้โห
0: เยเลสุกหัว
1: ส สมหัวกันใหญ่เลยครับโอ้มีป้องปากด้วย
0: เฮ้ยผมว่าป้องปากนะตอนนี้ไม่เป็นไรทีมเดียวกัน
1: ไม่เป็นไรทีมเดียวกันอันนี้ก็เบลเยียมนี่ก็มาเรียกว่าเตรียมกำพงกำแพงไว้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะเป็นลามินยามาลครับเหลี่ยมนี้เท้าซ้ายพอดีเลย
0: นี่มีมาจัดตัวกวนกำแพงด้วยนะอย่าสะเบาบอกขยับหน่อยครับมี3คนนะครับไปยืนอยู่หน้ากำแพงของเบลเยียมนักเตะสเปนเอาครับยามาลยิงลูกนิดทุบออกมาครับตัวแล้วจะซ้ำไม่ได้ครับบอลถลาออกมาใบหน้าจะเกี่ยวคือติดโดกูครับเตะมุมของสเปนทางขวา
1: ลามินยามาลแกก็ยิงผ่านตรงกำแพงที่ยืนกันอยู่นั่นแหละครับเนี่ยมีหลบให้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่เตโบคุปตัวก็ยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นพอดีผู้แต่คุปตัวนี่แกปัดออกมานี่เหมือนเชื้อเชิญให้โดนซ้ำยังไงก็ไม่รู
0: ้ครับทั้งลูกที่เสียประตูลูกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับดีไม่มีนักเตะสเปนอยู่ตรงนั้นเอาครับเตะมุมมาเล่นสั้นเอาชนกรรมการไอ้เดียวโบโอลิเวอร์บอกขอโทษที
1: โอ้โหแม่เจือนครับ
0: โอโมบอกอะไรวะ
1: กำลังจะเงื้อยิงอ่ะปล่อยบอลไหลแล้วกำลังจะเงื้อยิงอ่ะ
0: โอ้นี่ออฟตักชัดนะใบเหลือง
1: ดีครับแต่ว่าแม่ไม่เคยรู้ว่าผมพลาดเองครับ
0: ขอโทษครับขอโทษ
1: โอ้โรดี้ทำหน้าเซ็งฮะ
0: คือถ้าพิมพ์ไปในแชทเนี่ยต้องทอทหารไม่เอกดอเด็กอะโทษ
1: นี่ไม่ก็ดูลิเวอร์
0: แล้วดอปปอนนี่เบนเยี่ยมก็แบบมาบีบเลยนะครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ลูกากูครับลุกขึ้นมาวอร์มแล้ว
0: ยิงไป3ลูกแล้วนะครับบอลโลกครั้งนี้ลูกากูมากกว่าใครเพื่อนเลยในทีม
1: ก็เหมือนเจอตำแหน่งที่ใช่ของตัวเองนะครับ
0: คือตัวสำรอง
1: ตัวสำรอง
0: เอาแต่สเปนหยอดขึ้นไปเอาบอลลงนะครับใบหน้าเหมือนมือแต่ว่ายิงลูกนี้แฉลบปูสินเป่าเลยครับแผนบอล
1: ยิงไม่ก่อนนะครับอเล็กซ์ไมน่าจังหวะเอาบอลลงครับก็ใช้แขนช่วยครับอุ้ย
0: ต้นแขนนะ
1: ต้นแขนนะแต่ว่าก็ดูจับแผนบอลไม่ก่อนแล้วครับแต่ว่ายิงลูกนี้ก็ไม่เข้าอยู่ดีโอ้โหแต่เบลเยียมโต้ไม่ได้เลยครับ
0: ใช่
1: 36นาทีแล้วครับ
0: เดเคเตอร์ไลเลอร์ยิงคนที่ได้บอล น้อยกว่าเดเคเตอร์เลอร์คือเดอะบอยเออนี่แบทพิต
1: แล้วผู้หญิงนี
0: ่ใครวะ
1: ไม่รู้ฮะ
0: สวยซะด้วยน่าจะเมียใหม่แล้ว
1: อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าใส่เสื้อสเปนนะ
0: เหรอ
1: เออเมื่อกี้
0: เออ
1: แต่แบทพิตจะใส่เสื้ออะไรมาก็ไม่รู
0: ้ดูการยิง
1: 6ต่อ1อ่ะแล้วก็เข้ากรอบไป3นะครับสเปนเบลเยียมนี่ยังไม่เข้ากรอบเลยอ่ะเบลเยียมนี่ยิงครั้งตอนไหนยังไม่รู้เลยครับ
0: ยิงไม่ให้ใครรู้ครับแอบยิงเหลือไม่ถึง10นาทีนะครับครึ่งแรก
1: เกมดีกว่าเยอะครับสเปน
0: แต่ว่าก็ว่าไม่ได้นะครับเบลเยียมนี่บอลโลกครั้งนี้นี่เขาเป็นประเภทกลับมาจากความตายอยู่เรื่อยๆนะคร
1: ับ วันที่เจอกับเซเนกัลครับโอ้ควรจะต้องตกรอบอย่างยิ่ง คัมแบ็กกลับมาเฉยเลยครับ
0: ตาม 0-2 เหลือ5นาทีสุดท้ายครับใครเห็นก็ว่าตายที่ไหนได้ครับฟื้นมาจากหลุมตอกส้นครับสเปนให้มาโอ้โหโอยาสบาวพักอกคืนโอโมชิงโอยาสบาวไขว้ลูกนี้แม่ใช่โอโมครับโดนดักไว้ได้เรียบร้อยเปิดขึ้นหน้ามาเดคาเดเลอร์จับยาวอีกครับโอ้โหโรดี้หัวตูมเดียวกลับแปงหลังเลย
1: ส่วนโอยาสบาวก็ยิ้มแบบเสียดายครับลูกนี้อุตส่าห์จ่ายอย่างสวยเลยครับแต่ว่ามันติดนิดนึงครับไม่งั้นนี่หลุดเหมือนกัน
0: เหมือนข้างหน้านี่ก็ทันกันนะครับเซนบอลก็ทันกันนะสเปนเนี่ยขยับวิ่งช่องกันนะครับชิ่งเอ้าแล้วลงมารับบอลใบหน้าแล้วแทงจะให้โอโม่ก็ติดนิดเดียวเอ็นกอยครับดักไว้โอ้ยโดนเตะช้อนเข้าไปครับทอซาร้องโอกบุศินไม่เป่าเดี๋ยวกันจะเลิกครับข้างหน้ามีอยู่คนเดียวครับอัดกับลาป็อกลูกนี้บุศินอ้าวใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นครับบุศินให้เบลเยียมได้ทุ่มนะครับแหมมีกระทบกระทั่งกันนิดหน่อย
1: คือลาป็อกก็พยายามที่จะเอาตัวขวางไว้ครับไม่ให้เบลเยียมเล่นเร็วครับ
0: ยิงอเมริกามา2ลูกนะครับเดคาเตอร์เลอร
1: ์มันหล่อทีเพื่อนนะ
0: อ้าวเฮ้ย
1: คิ้วต่ำดีอ่ะ
0: สดเหร
1: อ
0: คิ้วต่ำนี่มันยังดีไม่วะจะโดนคนหัวล้านเลยคิ้วต่ำ
1: สเปนครับแม่เผลอไม่ได้เลยครับบุกตลอด
0: อย่าเมาได้วิ่งมาขอบอลจากปอโร่ครับ

0: รงกลางยามาตรงกลางแน่นครับย้อนกลับมาขวาใหม่ปาโรคืนโรดรีโรดีบอกเดี๋ยวนัดเจอเบนโดซิวาหน่อย
1: เคลียร์กันแล้ว
0: เหรอ
1: เออเนี่ยเดี๋ยวถ้าเดอะบอยมงไม่ดีอ่ะแกอย่าไปสาดใจ
0: เอ้าอย่ามาเอาโยกโอ้โหตัดเข้าในครับเข้าซ้ายยิงเสาแรกนะครับแต่ว่าหักมากไปหน่อยครับบอลเข้าหน้าต่าง
1: โอ้นี่เป็นเกมที่เราเป็นจะมาเริ่มจะเฉิดฉายนะครับ
0: เออ
1: หลบโดโกเป็นกวยเลยครับตอนนี้แล้วก็พยายามจะยิงเสาแรกครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับ
0: นี่น่าจะเป็นเกมที่ยามามีบทบาทในเกมลุกของทีมมากที่สุดแล้วนะในบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ใช่สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนัดแรกไปก็ไปแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วย
0: นัดแรกสำรองนี่ใช่ไหม
1: สำรองแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะที่เจอเคปเวิร์ดอ่ะแกก็ลงมาก็วูบวาบอยู่นะ
0: ครับเบเดียลขึ้นเบเดียมครับขึ้นมาบ้างโอ้ยตากแล้วหักมาลูกนี้แตะคืนมาเดอะบอยยิงไม่ได้ครับทอซาหน้ากรอบไปโทษออกไปขวากาสตานนี่เลือดหยุดแล้วนะครับเปิดเข้ามายังติดปล่อยให้โอ้แล้วชิงไปกาซานเปิดกลับเข้ามาใหม่ในเคโต้ในเคโต้เลยมองครับโอ้โหตีเสมอ 1-1 ครับเบลเยียมขอทีเดียวครับ 1-1 ครับนาที41
1: โอ้โหดูเลยครับจังหวะขึ้นเกมมาสวยนะครับแต่ว่าตอนแรกหาจังหวะยิงไม่ได้ก็ไปเซตกันใหม่ครับแล้วก็ทางขวาครับเปิดมานี่เสียประตูแรกเลยนะครับอูไนซิมอน
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่าตำแหน่งการยืนของอูไนซิมอนก็ไม่ดีนะครับคือก็ไม่คิดว่าชาวชื่ออะไรวะ
0: เดี๋ยวกันนั่นเลย
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ไอ้กาสตานหันหน้ามาหากล้องนี่จมูกแดง
1: เนี่ยดูครับไม่ล้ำเลยครับจังหวะนี้ครับเนี่ยสเปนพยายามจะฟ้องครับแล้วสุดท้ายเปิดไปก่อนติดครับได้จังหวะอีกทีนึงแล้วก็เดอบรอยให้ตรงนี้ก็ไม่ล้ำครับคราวนี้เปิดมาแล้วก็ชิงเหลี่ยมมงได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวตำแหน่งการยืนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ของชาวเซคาราเลต้องดูอีกทีครับโอเบียชนะเปากูบาซี่แล้วอูไนซิมอนเนี่ยเทมาอยู่เสาแรกเยอะเกินไปนะครับเนี่ยมงผ่านตัวอูไนซิมอนไปแบบเฉียดเฉียดนิดเดียวครับแกเอื้อมปัดไม่ถึงครับขาตายนี่คือตำแหน่งการยืนถ้าแกยืนตรงกลางเนี่ยเซฟได้แล้วครับ
0: ครับ
1: ตัวแกเทไปอยู่เสาด้านซ้ายมือเยอะเกินไปแล้วก็เช็คผ่านเรียบร้อยครับไม่ล้ำหน้า
0: ไม่ต้องอะไรเยอะครับเบลเยียมครับมาทิ้งตรงไปเลยครับเกมเป็นรองเยอะนะครับ40นาทีเนี่ยโอ้โหยิงเฉยเลย
1: เขากรอบครั้งแรกครับโอ้ได้ประตูไปเลยครับ
0: เอาครับสเปนเอายังไงครับนี่ก็อูไนซิมอนนี่650นาทีพอดีนะครับเสียประตู
1: เพราะว่ามันนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วใช่ไหม
0: ก่อนเกมเนี่ย609นาทีนี่โดนนาที41นะครับ
1: ครับโอ้ยังดีครับคิดเลขง่ายหน่อย ถ้าโดนนาที43 44เนี่ยยุ่งเลยฮะ
0: โอ้ยไปภาคสนุกนี่แรกๆก็คิดสดๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บวกผิดบวกถูกหลังๆนี่งัดมือถือ งั้นกด
1: ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่น
0: ะแบบแต้ม
1: อ้าวเบลเยียมเบลเยียม
0: โอ้โหแล้วไปคว้าขานะครับเนี่ยปากูบาซี่จะโดนใบเหลืองเอาเลยครับนั่นนะครับโอ้โห
1: กลายเป็นโดนใบเหลืองไปเลยครับปากูบาซี
0: ่คือจังหวะที่กูบาซี่สกัดได้แล้วไปเสียบอลนะครับบอลมันลั่นครับเดอบอยจะแตะหนีครับกูบาซี่ไปขวางโอ้โห
1: คือดึงเสื้อครับโอ้ดึงเป็นเกงเนี่ยครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวเป้าขาดเลยเบาๆดึงจับมับเข้าไปได้โอ้โห
1: แต่ว่าก็ต้องเรียกว่าเป็นช็อตบังคับอะครับต้องฟาวครับเพราะว่าไม่งั้นเดอบอยนี่ก็หลุดไป
0: เบลเยียมนี่ได้ประตูตีเสมอแล้วมาเฉยครับเอาเดอบอยขออภัยทอดซาครับให้ไปทางขวาเอ็นกอยกาสตานเลือดออกแล้วคึกชาวสเตเกเตอร์เล่ครับคืนกาสตานทางขวานะครับเอ็นกอยกลับเข้ามาตรงกลางลัสกินขยับช่วยกันนะครับโดนไล่เข้ามุมอับแล้วครับกาซานงัดขนานเส้นขึ้นไปยังได้ทุ่มนะครับเบลเยียม
1: โอ้พอตีเสมอได้นี่เกมดูดีเลยครับ
0: เออว่าคิ้วต่ำจริงด้วย
1: หนาด้วย คิ้วหนาด้วย
0: สมก็เป็นเด็กเก่ามิลานเกี่ยวอะไรวะ เอาโอ้ให้ไม่ดีครับตรงกลางเบลเยียมแต่ว่ายังช่วยกัน

0: โรดี้ปั๊มบอลมาเข้าทางยามาวพิงโอ้โหไม่รอดเลยครับเจอชนเข้าไปครับวานิเกม
1: ก็พยายามจะเล่นหนักใส่แล้วเป็นยามาวครับหลุม2ครับจังหวะนี้นี่ย้อนไปดูอีกทีครับจังหวะได้ประตูโอ้โห
0: ขาซ้าย
1: ของคูคูเรย่าครับมาก็เลยทำให้ไม่ล้ำหน้าครับ
0: คือถ้าดูลายเทียบระหว่างชาวเซคาเดเล่กับกูบาซี่ดูเซคาเดเล่จะเหลื่อมๆนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันไปวัดกับขาซ้ายของกูคูเรย่าครับโอ้โหก็เลยไม่ล้ำ
1: คือเป็นจังหวะที่กูคูเรย่าก็ต้องถอยไปพอดีครับแล้วพอจังหวะเปิดปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าไม่ล้ำหน้าไปเลย
0: แล้วกูคูเรย่าก็ต้องหันหลังให้เซคาเดเล่ด้วยครับก็ต้องบังพอดีเป๊ะเลยเอาเลยครับลูกนี้สเปนหน้ากรอบเขตโทษยิงซ้ายไปนู่นเลยลูกนี้ปอโร่คร
1: ับ ปอโร่นะครับได้ซัดลูกนี้แต่ว่าก็ทิศทางไม่ดีครับหลุดกรอบไปเยอะนี่ครับดูจังหวะหยอดมาครับภาพซูเปอร์สโลโมชั่นครับแล้วก็มาแต่ว่าที่ยอดเยี่ยมก็คือเดคาตาเล่นะครับชนะเปากูบาซี่ได้นะครับวิ่งมาชิงพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็ม่งเข้าไปครับ
0: ตอนเล่นมิลานเล่นอัตแลนต้ามันก็ไม่ใช่หน้าเป้าด้วยนะ
1: เล่นมันแบบครึ่งปีก
0: ็เออนี่ปรับมาเล่นหน้าเป้าเลย3ประตูไปแล้วนะครับบอลโลกครั้งนี้ชาร์ลส์เดเคเดลเลอร์45นาทีครบแล้วนะครับผู้บรรยายนี่บอกเดเคเดลเลอร์นี่เคยเป็นแชมป์เทนนิสด้วยนะของกลุ่มนักกีฬาเฟมิชระดับเยาวชน
1: เหรอ
0: โอ้โหเก่งกีฬาเก่งหลายอย่างอ้าวโอโมเกี่ยวครับบอลทะลักเขตโทษลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนเลยครับแบดดอนมิเคเล
1: ่ผู้ใหญ่สามกิจนี่มันข้อมูลเยอะซะเราดูแย่เลย
0: เดี๋ยวเราไม่มีเลย
1: เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลย
0: บอลมันสนุกไงเติมข้อมูลไม่ทัน
1: เราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอะ
0: บีโต้อย่าไปพูดกันดิ
1: เออครับ
0: เดี๋ยวดีครับน่าจะแมตช์สุดท้ายแล้วแหละทิ้งทวนหน่อยไม่ได้รอบชิงเนี่ยเรารุ่นใหญ่แล้ว
1: ครับผมก็เลยไม่กี่แบตแล้วนะ
0: เออใช่
1: บอลโลกครั้งนี
0: ้สิ้นสุดความทรมานครับเตะมุมทางซ้ายของสเปนเปิดมาเสาแรกครับเดอบรอยมงสกัดเตะใหม่ครับเดอบรอยบอกเตะไม่ดีไปเตะมาใหม
1: ่เปิดมาเสาแรกเดอบรอยก็มงสกัดไปได้เลยครับผมแกนี่เยี่ยวยี่ห้อเลยวะเนี่ย
0: เปิดเข้ามาครับเอาบอลตกเกี่ยวลงมาโรดี้คืนยิงซ้ายติดบล็อกโอ้โหจุกฮีจุกครับเอาแต่ว่าเบลเยียมโตเดคาตาเล่ดีดลูกนี้ไม่พ้นครับโอ้โหติดโอโม่นิดเดียวเราจะโตขึ้นมาครับโอโม่พาขึ้นมาเองครับให้แบงซ้ายลูกนี้ใบหน้าล็อกแหมทางซ้ายไม่เติมครับใบหน้าล็อกต้องล็อกรอนิดนึงอย่าเมาโยกหมุนกลับไปที่ใบหน้าทางซ้ายนะครับของกรอบเขตโทษใบหน้าโยกแล้วเปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางแรงไปครับบอลออกหลัง
1: มีรอกันอยู่ 2-3 คนนะครับแต่ว่าเปิดลูกนี้ลึกครับกล้องจับมาที่ไมเคิลโอลิเวอร์นะครับดูอีกทีว่ามีจังหวะปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: ก็โดนหน้าอกนะครับลาสกินนี่ครับก็จ้องอยู่จ้องอยู่ไมเคิลโอลิเวอร์บอกจ้องอยู่จ้า
0: อย่าเถียงอย่าเถียงอย่ามาเถียงทด5นาทีนี่ไปครึ่งทางนะครับ2นาทีครึ่งรูปเกมเนี่ยมันไม่ควรเสมอครับแต่ว่าเสมอเฉย
1: สเปนดูดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายทีเด็ดที่ขาดครับเบลเยียมจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ก็น่าจะพอใจแหละ
0: เอาชนกันเองครับโอ้ไข่ฟาวใครครับลูกนี้โอโม่กับโอยาซาบาลครับโอ้เรียกหมอเร็วๆเลยครับโอลิเวอร์บอก
1: โอ้โห
0: โอยาซาบาลลุกขึ้นมาด่าทำไมไม่ฟาว
1: ฟาวอะไรล่ะครับ
0: ชน
1: กันเองนี่แหละครับโอ้โหโอ้โม่บอกดูอาการผมก่อนครับไอ้แผลจากชนโอลิเวอร์ยังไม่หายเจ็บเลยครับโอ้มาชนโอยาซาบาลอีกรอบนึง
0: โอ้กล้องจับมาที่เปเดรี่เลยครับคือมิติตรงกลางเนี่ยฟาเบียนดูสกับเปเดรี่เนี่ยคนละแบบกันนะ
1: อา
0: จจะต้องไม่รู้ตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับเดลฟูนเต้ที่เลือกฟาเบียนดูสในเกมนี้ครับ
1: เปเดรี่แกก็เป็นแบบสเต็ปแบบย่องๆหน่อยครับอาชีพเก่าแล้วจะเป็นโจรมาก่อน
0: เฮ้ยเขาย่องแรงไม่ย่องเบาย่องมีแรงด้วย
1: ก็แกเล่นบอลแบบชอบแบบแย่งย่างเหมือนกันนะ
0: แต่เขาเคลื่อนที่นะ
1: เคลื่อนที่
0: เขาเชื่อมตลอดนะครับ
1: ไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันดูแบบเล่นบอลแบบไม่ค่อยใช้แรงอ่ะโซนสองไงโซนสอง
0: โซนสองเพชรเท่าไหร่เพชรหนึ่ง
1: เพชรประมาณฮะเพชรหนึ่งนั่นอีกด้านละกี่

0: ใจแล้วฮะ
1: วิ่งแลกแว่นนะ
0: ครับ
1: เอาเบลเยียมขึ้นมาครับเดบรอยให้มาโดกูทางซ้ายก่อนเขตโทษนะครับจี้เข้าไปแล้วยิกยิกยิกยิกยิกยิกยิกไปข้างหน้าครับเจอสองคนเอ้าหมุนกลับไปใหม่ทีนี้

0: ไอ้กระดาษที่ยัดไว้มันเลือดมันออกแล้วมันแห้งแล้วอ่ะ
1: มันนั่นน่ะ
0: จริงๆสภาพมันต้องไปทำให้เรียบร้อยนะครับผู้สินนี่ต้องดูนะแบบนี
1: ้ตอนนี้จะสบาก็เริ่มจะบ่นอุบแล้วครับก
0: ็
1: ไปเปล่าก็ก่อนจริงๆนะครับ
0: มีแม่ไม้มวยไทยครับยักเงี้ยงปลาดุกยักศอกก็ไว้ไหนนึง
1: เฮ้ยอัดเข้าไว้ที่บริเวณลำตัวครับของลัสกิน
0: ปลาหมอแทกเหงือก
1: มีท่าอื่นอีกไหม
0: มีแม่ไม้คูเขตศิยภัยครับปลาหมอแทกเหงือกหมดครึ่งแรกครับ5นาทีเป๊ะ
1: ผมก็ไม่ได้ดูองบากนานแล้วด้วยจำท่าไม่ค่อยได
0: ้งูปากบาน
1: เหรอจริงว่ามีเหรอ
0: ไม่รู้กัน
1: แต่ก็ดูองบากไงเพื่อจะศึกท่าดีไง
0: จงอางหวงไข่ปลาไหลอะไรสักอย่างปลาไหลลงรูงูปากบาน
1: เหรอ
0: ตะวิดคอกจองเอา1-1นะครับ
1: ก็ถือว่าเกมสนุกใช้ได้นะครับสเปนดูดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายสกอร์ออกมาเสมอกันนะครับทีเด็ดทีขาดยอดเยี่ยมเลยสำหรับเบลเยียม
0: ก็โอกาสยิงครึ่งแรกเนี่ยสเปน9ครั้งนะครับเข้ากรอบ3ได้มา1ประตูส่วนเบลเยียมเนี่ยโอกาสยิง2เข้ากรอบ1ครับได้มา1ประตูเท่ากัน
1: ครับ
0: นะก
1: ็ต้องไปว่ากันใหม่นะครับในครึ่งหลังนะครับก็ถ้ามันมีต่อเวลาเนี่ยเราก็อยู่กันต่อเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าไม่ต่อเนี่ยตีสี่แล้วก็ไปแล้วเปิดกลับบ้านน
1: ะครับก็เดี๋ยวจะมีบังเจ๋งใช่ไหมกับพี่โอ๊กนะครับมาจัดรายการต่อนะครับ
0: ทีแรกแกก็จะฝากผมนะวันนี
1: ้จริงเหรอ
0: เออแต่ผมบอกว่าผมมีภาคบอลพี
1: ่อ๋อ
0: เออก็เลยไม่รู้แกฝากใครมาเมื่อกัน
1: เหรออ ื
0: มแกไม่รู้ไปไหนฮะสองสุกเลยแกบอกฝากสุกหน้าด้วย
1: สุกหน้าด้วยเหรอ
0: เ
1: ออ
0: ช่วงนี้งานก็ชุก
1: แกต้องไปดูบอลไงเดลินิวครับใช่ไหม
0: ใช่
1: บอลเด็ก
0: กรมพละมีข้อความ SMS ไหมมีเปิดไหมวะ
1: ไม่ได้เปิดเลย
0: อ้าวเปิดหน่อยเปิดหน่อยไปดูข้อความกันหน่อยครับจะได้แบบว่าเผื่อมีคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับจะได้ไปตอบกันนิดนึง
1: แล้วพวกอะไรอยู่ตรง YouTube เลยไม่มีวันนี
0: ้เดี๋ยวผมดู YouTube ในนี้ก็ได้
1: น
0: ะเราก็ไม่ได้เปิดไว้ตั้งแต่ทีแรก
1: เราก็ไม่ค่อยเต็มสูตรเพราะว่าไม่ใช่หมายถึงว่าอีนี่ไงเพราะว่าถ้าเป็นบังนี่จะโหเต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: 4-5หน้าจออ่ะสี่ห้าจออ่ะไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดอ่ะ
1: นึกว่านักลงทุนในตลาดหุ้น
0: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ภายหน่อยก็ได้คนดูอยู่เยอะเหมือนกันนะ 1,500 นะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่หยองเพชรบุรีครับพี่โอ๊คพี่โอ๊คเขียงทองคำครับเป็นเขียงทองคำไปแล้วอ่ะ
1: เมื่อกี้คุณพูด 1,500 นี่ผมแบบ
0: อะไร
1: นึกถึงราคาที่เคยจ่ายเอาม
0: ีหลายอย่างนะ 1,500 คุณพูดดีๆนะคุณพูดดีๆนะ
1: เอา
0: บอกว่าหยองภาคแล้วครับคู่ภาคมือทองจากรอบโลกกีฬาเควินเดอบูนลง
1: น
0: ี่สนใจ
1: นี่สนใจเควินเดอบูนจริงเหรอ
0: ตอนนี้ไงตอนเชลซีมาเตะที่ราชมังอ่ะที่ก็ตอนปีที่เขาปักเลขไทยอ่ะชื่อมันยังใหม่ๆไงชื่อมันออกเสียงยากไอ้บูนไอ้บูน
1: เควินเดอบูน
0: ไอ้บูน
1: โอ้ยพี่สมชายแกนั่นไอ้นี่ไงก่อนแมนซิตี้ใช่ไหมเหรอ
0: โ
1: ทมัสคุกไงเฮ้ยทำไมแมนซิตี้มันโทมัสคุกทุกคนเลยวะ
0: ทำไมชื่อมันเหมือนกันหมดเลย
1: ชื่อโทมัสคุกเหมือนกันหมดเลย
0: เรียบร้อยบอกอย่าลืมนินทาพอเจ๋งด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้นินทาเขาแล้วครับเขาขยันขันแข็ง
1: นี่แกไม่มาเฝ้าเหรอวันนี้
0: วันก่อนนี่มามีเป็นตำรวจตรวจบุกเลยนะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมานั่งเช็คมุกผมอะ
1: เหรอ
0: ภาคกับพี่บอมอะ
1: ว
0: ่ามุกเล่นไปเนี่ยอันไหนดีเนี่ยหันมายกนิ้วให้ อันไหนไม่ดีหันมาใส่นิ้วนี่ผมนี่เก่งไปหมดเลย
1: ยกนิ้วนี่คือเซฟไว้แล้ว
0: เราไปเล่นกับคุณตอนตีสี
1: ่ผมไม่ได้สัมภาษณ์ใครเลย
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะไปทีมงาน
1: ลุงนี่ไหนวะเนี่ย
0: คนคือกุนซือเขาก็ไม่ได้มาให้สัมภาษณ์อ่ะนะ
1: ใช่
0: ว่ากุนซือก็จะเข้าห้องไปแก้เกมแต่ว่า FIFA เนี่ยเขาต้องให้แบบว่าเอาทีมงานสักคนของทีมมาสัมภาษณ
1: ์
0: ซึ่งเท่าที่ดูมาเนี่ยตอนสัมภาษณ์พักครึ่งเนี่ยไม่มีกุนซือเลย
1: ส่วนมากจะมีผู้ช่วย
0: ใช่รอฟัง Pre-season ดอทมุนครับพี่โอ๊ต
1: เฮ้ย
0: นี่อ่ะก็ Pre-season เนี่ยมีถ่ายนะแต่ว่า BG ถ่ายเยอะแต่ว่าไม่มีดอทมุนมั้ง
1: ใช่ใช่

0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่มีมิลานมีอะไรด้วยวะ
0: เออก็หลายคู่อยู
1: ่อันนี้สติขึ้นมาสเปนยิง9นะครับเข้ากรอบ3นะนะครับส่วนเบลเยียมเนี่ยยิง2เข้ากรอบ1ค่าไอโกเบลเยียม 0.19 เองนะ
0: ครับ
1: โอ้น้อยมากนะครับแต่ว่าสกอร์เท่ากันอยู
0: ่
1: เอาไปเก็บเวลเสร็จแล้วเหรอ
0: เอา
1: ไม่ไปเก็บเวลในเกมอยู
0: ่บอกปู่หยองเสียงเบานะผมเนี่ยนะผมเคยไปฟังแบบย้อนหลังตัวเองภาคนะโอ้โหไมค์ก็แตกปากจ่อไมค์เงี้ย
1: มันต้องปากแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงเห็นน้องเขาต้องแบบให้มันปากมาจ่อไมค์นะจ่อไมค์ใกล้ๆหน่อย
0: ครับเรียกพี่สมมาคุยเรื่องหนังหน่อยเอาดูบอลกันอยู่วะ
1: เออแกไปดูเรื่องอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไหน
1: พี่สมอ่ะ
0: ไม่ตอนบอลโลกครั้งก่อนๆไง
1: อ
0: ๋
1: อจำได้แล้วจำได้แล้ว
0: แกเข้าโรงหนังเฉย
1: แล้วไปดูโรงที่มันนอนด้วยนะของแพงอ่ะ
0: สวัสดีครับเบลเยียมซูซูเดอะบูนนี่เหมือนคิริบูนไหม
1: ไม่ใช่พี่ออสฮะพี่ออสคิริบูน
0: บอกดูที่ไหนคะดูที่จอทีวีครับโมโนแม็กเข้าไปดูที่นั่นเลยครับ
1: หมายถึงว่าอยากถ้าเห็นภาพใช่ไหม
0: เมื่อก่อนนี้บางคนบอกว่าคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ทำไมไม่เปิดบอลจอข้างหลังนี้ผมมันจะเปิดได้ยังไงเปิดก็ปิวเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เรา
1: ใช่ฮะ
0: แต่เขาให้ไฮไลท์มาให้เสียง
1: เขาให้
0: บัมพ่าก็โอเคแล้ว
1: เดี๋ยวนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าโมโนเขาก็นั่นนะครั้งนี้เขาก็มีไฮไลท์ให้ดูทาง YouTube นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็หลายช่องหลายอะไรก็เอาก็ขออนุญาตเอาไฮไลท์ไปใช้กันเยอะนะนะครับกองหน้าเบลเยียมชื่อทาเลอร์ทาร่าเปล่าครับอ้าว
1: ก็คล้ายๆฮะแต่ยิงประตูไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ดีมันมีอีกตัวนึงเลยสแลมมักเกอร์สแลมมักก้าอะไร
0: สแลมมักเกอร์
1: เออ
0: เล็กซิสสแลมมักเกอร์
1: ใช
0: ่เด็กเก่ามิลานไม่มีเด็กเก่าเด็กปัจจุบันนี่แหละ
1: ใช่มิลานคุณชอบเอาแต่ตัวเรียกยากไว้เนี่ย
0: ไอ้ยาตัวใหม่นี่กีล่าง่าย
1: เออเอาชื่อเรียกง่ายๆหน่อย
0: ครับนายเควินบุรุษเยาว์อะไรอะมีชื่อไทยตั้งชื่อไทยนักบอลกันมาใหญ่เลยนะเชียร์เบนเยี่ยมค่ะรับฟังจากเบนเยี่ยมค่ะอุ้ยโอ้โหคุณเกรซไลฟ์สไตล์ไทยเบนเยี่ยม
1: สวยจริงมากถ่ายรูปเด็กยืนปัสสาวะมาให้ดูหน่อย
0: ทำไมที่ไหนก็มีฮะ
1: ไม่มันเป็นโลโก้ของเขาไปเป็นเด็กยืนปัสสาวะ
0: ครับ
1: เออมันเป็นโลโก้ของเบลเยี่ยมเลยนะกับช็อกโกแลตอ่ะที่ผมนึกออกช็อกโกแลตเบลเยียมมันดัง
0: ครับอร่อยเลยครับทีโมธีคัสตาร์ดไม่ใช่ฮะคุณประภาพันธ์สวัสดีนะครับคุณเจนนพดลเตเลมองเจ็บตอนวอร์มเหรอครับใช่ฮะ
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ที่เตเลมันนี่คือตอน11ชื่อ11ตัวจริงทีแรกตีมาเนี่ยมันเป็นยูริเตเลมันตัวจริงนะครับแล้วก็สักพักนี่ทางฟีฟ่าเขาก็ตีมาบอกว่าbreaking news ยูริเตเลมันเอาอินจุดวอร์มอัพอะไรประมาณนั้นนะเจ็บตอนวอร์ม
1: ก็ยังดีนะแกยังแจ้งมาก่อนนะ
0: เ
1: จอบางคู่นี่ก็ลงสนามมาเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยเหรอวะ
0: อึ้ง
1: ง
0: ครับบอกว่าโอล่าอามิโกเอสปานยานี่สวัสดีคนสเปนครับ
1: อ๋อ
0: คนไม่มีเงินจ่ายค่าดูฟุตบอลหมดสิทธิ์เลยครับเสียดาย
1: มันก็
0: เป็นไปตามกลไกการตลาดโลก
1: ใช่ก็เหมือนต้องเขาเรียกว่าเหมือนที่คุณชาดาป่ะชื่ออะไรนะ
0: คุณชาดาไทยเศษอ่ะ
1: เออที่เขาบอกอะไรกระทรวงอะไรนะ
0: ตรงไหน
1: ที่มันธนาคารอะไรที่เขาน่าจะไปซื้อ
0: สมาคมธนาคารอะไรอย่าง
1: เออน่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้ดู
0: ก็บอกตอนโควิดยังกำไรเลยกำไรเป็นพันล้านอะไรเงี้ยก็สักหน่อยไหมอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ว่าก็มันไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะ
1: ใช
0: ่มันก็ไม่รู้อ่ะ
1: มันก็
0: พูดยาก
1: ตรงถ้ามันสมมติรัฐบาลซื้อไม่ดูฟรีมันก็ดราม่าอยู่ดีอ่ะ มันก็มีกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ดูอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ยังไงมันก็เป็นเงินแบบว่ามันก็มาเอาไปทำอย่างอื่นได้อ่ะพูดง่าย
1: ๆ
0: นะครับ
1: ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ทางโมโนแม็กเขาก็มีคู่ให้ได้ดูฟรีอยู่รวมๆทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ประมาณ30กว่าคู่อยู่นะ
0: อาจจะไม่ถึง40เหมือนที่บอกไว้ตอนแรก
1: ใช่แต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนแรกคือมันก็เป็นคร่าวๆไง
0: ครับ
1: คร่าวๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็ตามความเหมาะสมของเขาด้วยแหละคือมันอย่าลืมว่าเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาเขาก็ต้องทำตลาดทำอะไรของเขาอ่ะ
0: ถูกต้อง

0: อันนี้บอกพรุ่งนี้ไปสวนรถ
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: แล้วครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมกลับไปที่ลอสแอนเจลิสสเตเดียมอีกครั้งนะครับเกมครึ่งหลังฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายกำลังจะเริ่มนะครับนักเตะวิ่งกลับลงสนามมาแล้วนะครับเบลเยียมกับสเปนเสมอก็อยู่ 1-1 ในครึ่งแรกนะครับในรูปเกมที่สเปนเหนือกว่าเยอะนะครับโอกาสยิงมากกว่ามากมายนะครับเบลเยียมนี่ได้โอ้โหดี
3: ไม่ใช่กองเชีย
2: ร์
3: เอ้ยนี
2: ่สวิตเชอร์นี่ถูกใจมากเลย
3: เออ
2: โอ้ตัดมาดิ
3: แต่ว่ากองเชียร์บอลโลกมันก็นะมันก็ต้องมีสวยๆกันบ้าง
2: ครับโอ้โหแล้วพวกนี้นี่ไม่ถือเนื้อถือตัวด้วยเดินไปใกล้ๆถือกล้องมันนี่วิ่งมากอดเลยนะ
3: จริงเหรอ
2: แต่ว่าก็
3: ผมไปบอลอะไรนี่ไม่ค่อยเจอเลย
2: แต่ว่าก็คุณก็เลือกเดินเข้าไปหน่อยแล้วกันเดินถ้าเห็นกลุ่มไหนแบบว่ารุ่นเยาว์หน่อยก็เลี่ยงเลี่ยง
3: ทำไม
2: อ่ะโอ้โหรุ่นป้าวันนี้วิ่งก็ประกอดเลยบางที
3: ไม่เป็นไรผมชอบสไตล์อย่างนี้
2: เหรออยู่40ป่ะ
3: เ
2: ออครึ่งแรกนี่สเปนนำก่อนนะครับจากการยิงของฟาเบนรุยส์นะครับแต่ว่าเบลเยียมมาตีเสมอได้จากชาลส์เคเทเดอร์อะไรวะเดเคเทลาเดอร์
3: สเปนนี่แพ้ครั้งสุดท้ายนี่แพ้โคลอมเบียนะ22มีนาคมปี2024อ่ะ
2: ครับ
3: นี่นะผมก็มีข้อมูลงาน
2: ส่วน
3: ข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับ
2: ส่วนเบลเยียมก็เหมือนกันเบลเยียมนี่ไม่แพ้มา18เกมแล้วนะครับแพ้ครั้งสุดท้ายนี่แพ้ยูเครน
3: ครับ
2: มีนาคมปีแล้วนะครับในชั้นลีกก็เป็นทีมที่แพ้ยากด้วยกันทั้งคู่เอาครับเกมครึ่งหลังเริ่มสเปนสลับมาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับยังไม่มีเปลี่ยนตัวข้อความเดี๋ยวแวบๆไปอ่านสักนิดสักหน่อยก็ได้นะถ้ามีนะสเปนต้องดูครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในช่วงต้นครึ่งหลังหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงกลางดูจะอื่นๆเอารูกุลยาครับลุยขึ้นไปมาไปชนก่อนเล่นบอลนะครับโอ้โหไมเคิลโอลิเวอร์เป่าฟาว
3: โอ้จะว่าชิ่งนะครับคูกุลยาวิ่งแลบไปแต่ว่าเจตนาคือจะใช้ไหล่เบียดนี่แหละแต่ว่ามันเหมือนกับทอซาเนี่ยมาถึงก่อนแล้วก็พอกระแทกด้วยไหล่นี่ก็ไปชนแบบด้านหลังแล้วครับ
2: ครับ
3: โดนจับฟาวไ
2: ว้คือวิ่งเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้วิ่งไปทางที่บอลไป มันแถก็ไปชนทอสซาเลยครับอ้าวลูกนี้เดคาตาลาเลอร์ลั่นออกหลังครับแม่เจอหัวฟูๆมาโขครับตกใจ
3: โอ้แกจะคลึงนะครับลูกนี้แต่ว่าลั่นออกหลังไปเองครับ
2: คลึงนี่ต้องให้ป้าเจตนะฮะแกคลึงลูกหนังเก่ง
3: อ๋อนั่นอะไรนะเพจของแกฮะ
2: เออ
3: ครับไม่เจอใครเลยนะ
2: แกมาเฉพาะตอนเย็นนะ
3: แกเป็นถ้าจัดรายการกีฬาที่หน้าตาหล่อเกินไปอ
2: ่
3: ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: สภาพมันไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร
2: ่เหรอ
3: เ
2: ออเฮ้ยรอกว่ารอพอๆจะเจ็ดเยอะแยะ
3: เหรอ
2: จุนเนี่ยเจินอย่างเงี้ย
3: โอ้โหครับตบปากเดี๋ยวนี้เลยฮะ
2: วันก่อนไปเจอที่บีจี
3: คำหยาบ
2: เออไปเตะบอลจุนเนี่ยนั่งกินข้าวหัวเปียกใช
3: ่ทำไมอ่ะ
2: ลุงเตะบอลเสร็จไง
3: อ๋อ
2: บอกเอ๊ะจุนช่วงนี้ไม่ได้มาภาค BG แล้วนี่มาทำไมมาได้ไง
3: แค่มาอยู่อีกทีนึง
2: จุนไปเตะบอล
3: อยู่อีกทีนึงไปเตะบอล
2: ครับ
3: ครับแกย้ายค่ายไปแล้วทอดทิ้งพวกเราไปแล้ว
2: เอาสเปนขึ้นไปทางขวานะครับโอยาซาบาลปอโรครึ่งแรกเนี่ยบุกเป็นวัดเป็นเวรเป็นวักเป็นเวรครับอ้าวให้สวยนะครับแลบมาลูกนี้มีธงหรือเปล่าดามาจิ้มไม่ผ่านกูตัวมีธงครับโอ้โหแต่วิ่งสวยมากนะครับลูกนี
3: ้ทำไมมันหลุดไว้อย่างนั้นครับว่านิดเดียวครับแล้วก็ยกนิ้วโป้งนะครับ
2: กับ
3: เพื่อนครับ
2: ยกนิ้วอื่นไม่ได้นะ
3: มาคูเบอร์ซี่ดูอีกทีครับโอ้แกเล่นกับลายนะครับแต่ว่าจังหวะออกตัวไปก็ยังเหลื่อมอยู่นิดนึงครับสุดท้ายก็เ

0: จิ้มไปติดติโบคุกตัวอยู่ดีครับเปรียบว่าขวางไว้ได้ครับติโบคุกตัวแต่ก็ล้ำหน้าไปก่อนครับนิดเดียว
1: แกไปแอบอยู่ข้างหลังเดอะไคเปอร์ครับ
0: แกมีโยกด้วยนะ
1: ออ
0: ตอนแรกโยกจะไปแล้วก็ดึงตัวกลับมาครับแล้วก็โยกไปอีกทีนึงครับ
1: เดอะไคเปอร์นี่ไม่ได้หันไม่มองเลยครับ
0: เดอะไคเปอร์โยกอีก 4-5 ครั้งก็ไม่ได้สนใจอะไรครับ ขาตายไปแล้ว
1: เหลือไปหน่อยครับโอ้โหนี่ล้ำไปประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครึ่งแรกนี่ครึ่งชั่วโมงนี่เบลเยียมแทบไม่ได้บุกนะครับว่าครึ่งหลังนี่ลงมาช่วงต้นได้ครองบอลบ้างเหมือนกันนะครับทอซาวนรอบหนึ่งตรงกลางครับวงกลมกลางสนามทอซาพาบอลหนีมาก่อนทางขวาครับมีกัสซานรออยู่เอาให้ลูกนี้โดกูไปแล้วครับกัสซานให้ย้อนหลังครับบอลออกข้างไปเลย
0: โอ้เนี่ยครับวิ่งวันนี้ครับแต่ว่าสงเนี่ยเมื่อวาน
1: เดี๋ยวปล่อยไปฟาวครับลูกนี้ตรงกลางสนามนะครับ
0: เดี๋ยวปล่อยก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับ
1: คือเบลเยียมได้ครองบอลน้อยครับบอลอย่างเดี๋ยวปล่อยนี่ต้องบอลต้องอยู่ที่เท้าเขาครับอ้าวให้มาครับโดกูทางขวาโดกูกระชากมีขวาง2คนโดกูฝืนชนเข้าไปเอาแล้วบอลหลุดออกหลังเตะมุมครับอยากได้ฟาวไม่ได้ครับได้แค่เตะมุม
0: โรดี้ก็มีผักใส่โดกูด้วยครับล่วงลงไป
1: นี่ชอบเก็บเพื่อนนะโ
0: รดี้ครับ
1: โอ้โหจะว่าลาปอกนี่เกือบจะล็อกคอมกันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ก่อนเริ่มเกมน่าจะดูดมยูดมยูอีมาครับใส่เฮดล็อกเป็นลูกเตะมุมนะครับของเบลเยียม
1: ฝั่งนาติงภาคนะเดือบร้อยครับ
0: หลาน
1: เตะมุมนะครับเดือบร้อยเปิดเข้าไว้ขึ้นไปมองไมเคิลโอลิเวอร์เป่าฟาวครับเป็นฟาวเกมบุกนะครับยังไงยังกับบาสมีฟาวเกมบุกด้วย
0: โอ้เนี่ยผักไปหัวทิ่มเลยครับ
1: ลาสกินนะครับไปฟาวใส่ใบหน้า
0: ไมเคิลโอลิเวอร์นี่จะว่าไปก็คล้ายๆกรรมการมวยปั้มกันครับ
1: มิสเตอร์อาเบะ
0: ใช่ช่วงจังหวะสำคัญนี่ไม่ค่อยเห็นไง
1: เออเนี่ยตัดสินให้ดัมมาซูโมโตะชนะตลอดตากขึ้นไปครับสเปนทางขวาอื้อยังจิ้มทิ้งได้ครับเอ็นกอยโอ้เหนียวแน่นใช้ได้นะครับ
0: เฮ้ยคุณนี่ก็คอมวยปั้มกัน
1: นะก็ดูเด็กๆก็ดูอยู่ชิงสากอาสุกะเนี่ยซัดกระดำมุสุโมโตะตลอดเลย
0: จำอะไรแองเจิลแองเจิลไว้ใช่ไหม
1: นั่นแหละหน้าแกเหมือนโจอิชิโร่ทัตสึโยชิอยู่คนนึงอะชิงสากเหมือน
0: จำชื่อไม่ได้แล้วจำแต่ดำมุสุโมโตะนี่โอ้โห
1: ยัง
0: อย
1: ู่
0: ในความทรงจำแน่นอน
1: ดำเหรอลามินยามาบอกดำเหรอตัดเข้าในครับแหมไม่ได้ยิงให้มาโรดรี่ถ่ายออกมาที่กุกุระย่าไม่มีจังหวะนะครับเบลเยียมรับกันแน่นนะครับโอยาซาบาวต้องขยับมารับบอลริมเส้นนะครับให้เข้าไปกลับเข้าไปข้างในกูบาซี่เติมขึ้นมาคอกันครับให้มาลามินยามาขวางมาหน้าเกาเกโต้กูกุเรย่าปล่อยนะครับฟาบิลุสปล่อยอีกทีอ่ะปล่อยเข้าไปเอาบอลกลับมากูกุเรย่ายิงซ้ายลูกนี่ไม่ตรงครับยามาโดนไม่ดีแต่ว่าเหมือนชั้นแลบนะครับได้เป็นเตะมุม
0: ปล่อยไป2ทีเลยครับสุดท้ายบอลทะลักมาเลยมินยามาวิ่งมาใส่เลยครับนี่ครับปล่อยตู้คราวนี้นะครับแต่ว่ายิงไปลูกนี้ก็ติดบล็อกนิดนึงครับ
1: ติดแต่ดอนมิเกเล่นะครับสเปนนี่ขยันข้ามหลอกกันเหลือเกินปล่อย 2-3 จังหวะเปิดเข้ามาครับลูกนี้ขึ้นไปมองตั้งหน้ากองเพื่อโทษโอโม่ครับนู่นเลยขึ้นอัศจรรย์
0: โอ้ไม่ขึ้นด้วยครับ
1: ไก่บอลมันเลี้ยว
0: บอลไซครับตกอยู่ตรงหน้าอาจารย์นะครับมาแล้วครับ
1: เฟรานตอเรสครับมารอจะลงสนามเลยครับ
0: เฟรานตอเรสนี่มีแฟนบอลสาวๆทักไงบอกไม่ได้ดูบอลนานครับทำไมเฟรานมันหล่อขึ้นเยอะเลย
1: ผมยาว
0: เ
1: ปรี้ด้วยนะครับ
0: เปรี้ก็ยืนรอแล้วครับจะเติมตัวรุกกับกองกลางเลยครับปรับแก้เกมหน่อยครับสเปนแต่ว่าเกมยังลุยขึ้นมาอยู่ครับ
1: ขึ้นมาทางซ้ายนะครับฟาเบียนรุยส์รอทางซ้ายเติมครับยังไม่มาต้องพาบอลเข้าในไปก่อนโรดรี่ตรงกลางนะครับให้มากูกุเรย่ากูกุเรย่าให้ลูกนี่โอ้โหแรงไปหน่อยครับแต่ฟ ฟาเบียนรุยน่ะเสียบเข้าไปในกรอบเกโต้แล้วว่างแล้วนะครับแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับจ่ายแรงไป
0: คือแกเงื้อเหมือนจะเปิดหยอดเข้าไปครับแต่ว่าจ่ายบอลเรียดนะครับโอ้แต่ว่าน้ำหนักมันแรงไปนิดนึงครับจับไม่อยู่บีเข้ามาลูกนี้ก็เปิดยาวมาก็เสียครับเบลเยียมโอ้ส่งเข้ามาคล้ายๆกับครึ่งแรกครับ
1: รับแน่นๆครับแล้วจริงๆก็โต้ไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามาได้จังหวะแบบเข้าทำนี่ทีเดียวรู้เรื่องครับเบลเยียมไปแย่งมาได้นะครับทอสซายังอยู่ในแดนตัวเองครับคืนไม่ตั้งกันใหม่เสียงอะไรวะ
0: เสียงไป
1: เหรอเทอะไรหิวด้วยตรงนี้
0: เออโหไปเสบียงเยอะเลยอ่ะ
1: มากินยั่วกันซะได้เยี่ยมได้บอลขึ้นมาตรงกลางนะครับรัสกินมิดฟิลด์จากกลาสโกเรนเจอร์สนะครับนิโคลัสรัสกินทอสซานี่เหมือนจะขยับเข้าไปอยู่ตรงกลางเยอะขึ้นนะครับตำรวจตรวจบุกมาแล้วเว้ย
0: บังมา
1: เหรอ
0: ไม่ใช่บังโมนะครับนี่บังมา
1: โดกูทางซ้ายครับจีเข้าหาปอโร่ให้มาตรงกลางชิงลูกนี้โดกูปาดกลับเข้ามายังไม่พ้นยิงลูกนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้โหใส่เต็มเลยครับเดอะไคเปอร
0: ์โอ้โหเกือบขึ้นนำครับเบลเยียมครับมาทำกันสวยนะครับจังหวะนี้แล้วก็สุดท้ายดูอีกทีครับโดกูฝากก่อนแล้วก็ขยับไปครับแล้วก็พยายามจะจ่ายนะครับไม่ยิงครับติดนิดนึงแต่ว่าทะลักมาเดอะไคเปอร์ได้ซัดด้วยซ้ายครับหลุดกรอบออกไป
1: จังหวะที่หักเข้ามาเนี่ยกูบาซี่สกัดไม่พ้นนะครับไปเข้าเดอะไคเปอร์ซาตูมเดียว
0: ก็เป็นอเล็กซ์ไบน่านะครับกับฟาเบนลุยส์ครับโดนเปลี่ยนออกตามตำแหน่งครับ
1: ครับ
0: เปเดรี่ครับลงมาเล่นตรงกลางนะครับแทนฟาเบนลุยส์แล้วก็เฟรนตอเลสครับเล่นแทนตำแหน่งของอเล็กซ์ไบน่า
1: ไม่เวิร์กนะฟาเบนลุยส์กับโรดี้ตรงกลางนะวันนี้นะ
0: ว่ามันก็ฟาเบลุยก็มีประตูอยู่นะ
1: ครับดูมันแบบว่ามันไม่ค่อยโฟล์ตรงกลางนะครับสเปนปรับแล้วครับ10นาทีของครึ่งหลังผ่านดูครับว่าจะได้ผลแค่ไหนไปรีแทงลูกนี้ไม่พ้นครับเอนกอยเตะทิ้งออกมา
0: แทงไปคนละช่องกับเพื่อนครับ First impression ไม่ค่อยดีครับไปรี
1: สเปนเอาบอลกลับมาครองได้นะครับแฟนๆที่ติดตามTikTok ของ FM99 เตรียมนะครับกำลังจะไลฟ์นะบัตรนาว
0: นะ
1: ยังก็ไลฟ์อยู่คนเดียวฮะก็ไม่ให้พาสเวิร์ดคนอื่นเข้าเข้าได้อยู่คนเดียวเหรอสเปนให้ไปทางขวาครับลามินยามาลโยกหนีมาครับให้มาตรงกลางเปเดรี่ทางขวาครับย้ำกลับไปใหม่ปอโร่เปิดนู่นเลยเสาสาม
0: โอ้โหเปิดลูกนี้ล้นออกหลังไปเลยครับเริ่มจะเข้าสู่ช่วงติดตันซะแล้วครับสเปนหาทางเข้าไม่เจอครับ
1: เดี๋ยว
0: เซวิโซ่นะครับโอ้โหนี่แกสักเป็นแบบปีกมาเลยครับแล้วก็มีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางหน้าอกครับเฮ้ยไอ้นี่ไมค์แกเรตว่า
1: ใครอะ
0: นักอเมริกันฟุตบอลน่ะ
1: เออใช่เนี่ยไดหูบอกเลยไมค์แกเรต
0: อะ
1: แรมใช่ไหม
0: เพิ่งย้ายมาอยู่แรมเนี่ย
1: อ
0: ื
1: ม
0: นี่ไงมีแอร์ไทม์แล้วเว้ย
1: เอ้ย
0: เอออย่างเงี้ยล่ะมีแอร์ไทม์แล้วเว้ย
1: ไม่มีในลิสต์ด้วยนะ
0: ไง
1: แล้วก็ไปกินถ้าคืนมาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่รู้จัก
0: โชคดีที่พอดูอยู่บ้าง NFL
1: เตี๋ยฟังในหูว่าเอ้ยไมค์แกเรต
0: ไงเนี่ยนี
1: ่ไมค์แกเรตเบลลี่
0: ไม่ใช่แกเลตเฉยๆเป็น defensive end นะตัวเก่งเลย
1: อย่ามาเปิดเข้ามากูตัวชกหน้าก่อไปโทษกูเลยย่าซ้ำไม่ทันนะครับแต่ว่าจังหวะ2ยังเป็นสเปนเก็บได้ครับโรดรีให้เข้าไปตรงกลางครับโอโม่ขึงอยู่ครับเปดรีข้างหน้าแน่นนะครับเปรี่คืนมาก่อนลาป็อกใกล้มาโรดรีเบลเยียมก็เดินตามขึ้นมานะครับกูบาซี่ครับคืนไปให้ทางขวายามาวตัวกันเดอร์คัปเปอร์ครับมีโดกูมาซ้อนคืนมาปอโร่เปรี่เปรี่ พาบอล

0: จะเจาะไม่ได้นะครับแน่นไปหมดเอาให้ไม่ดีครับโดนโดกูตัดไปแล้วครับโดกูยึกยักโดนชนความลงไปได้ฟาว
1: พอไปจ่ายพลาดครับเลยมีจะมาสุดท้ายก็เลยต้องตามมาเก็บงานครับวิ่งตามมาแล้วก็เสียฟาวใส่เจเรมี่โดกูโอ้โดกูแกก็มองข้างหน้าอยู่ครับรอจะแทงเลยครับเลยมีจะมาชนจากทางด้านหลัง
0: พี่เชื่อไหมเดี๋ยวโดกูได้บอลเนี่ยต้องเลี้ยงไปใกล้ยามาว่าเอาคืนจะครึ่งแรกโดนไข้หลบไปทีเงี้ยเสียหน้า
1: จะเปลี่ยน2เลยครับมีลูกากูลงมาด้วยโอ้3เลยหรือเปล่า
0: จัดหนักครับเบนเยี่ยมเดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนนะครับเล่นไปก่อนทางซ้ายครับเบลเยี่ยมให้คืนมาลาสกินลาสกินจ่ายต่อเดอบรอยจิ้มข้างในไม่ได้นะครับบอลทะลักไปถึงซิมอนเตะทิ้งออกมาบอลตกมาโอโม่ครับกระโดกหนีมาแล้วก็ทางซ้ายมีกูกูเลย่าครับวิ่งเติมขึ้นไปแล้วครับแดนนี่โอโม่พาบอลเลยครึ่งสนามมายังไม่ให้นะครับล็อกดึงจังหวะไว้ก่อนแหมพอช้าเลยไปเยี่ยมกันลงไปรับกันหมดนะครับฝากข้างในละป๊อกอ้าวชิงลูกนี้ยังได้นะครับกูกุลย่าเปิดโค้งเตะทิ้งออกมาครับหงายท้องเลยเองคอย
1: โอ้นี่ก็เริ่มหมดมุกเหมือนกันนะครับสเปนมันจ่อไม่เข้าอ่ะครับเบลเยียมก็ลงไปรับกันต่ำเหลือเกินเปลี่ยนตัวก่อนครับโอ้เปลี่ยน3คนเลยนะครับมีแอ็กเซลวิสเซลครับแล้วก็ลูกากูนะครับที่เห็นครับ
0: อีกคนนี้เบอร์18มั้ย
1: ใช่จูกินเซใช่ไหมอ่านถูกวะเนี่ย
0: น่าจะใช่นะ
1: โอ้โห
0: วานาเก้น
1: คร
0: ับ
1: โอ้โหทั้งเกมที่แทบไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรเลยครับวานาเก้นก็มีทอตซานะครับแล้วก็เดอร์ไคเปอร์นะครับออกครับเป็น3นะครับมีลูกากูครับอักซ์วิสเซอร์ครับแล้วก็ฮัวกินเซ
0: ฮัวกินเซนี่เป็นกองหลังนะครับดาวรุ่งเลยครับ21ปีเท่านั้นเองครับจับขับจากคลับบรูช
1: ก็เล่นแบ็คซ้ายนะครับก็น่าจะลงไปแทนเดอร์ไคเปอร์ใช่ไห
0: มน่าจะเจอโดนพาทัวร์เหมือนหมดเลยเดอร์ไคเปอร์ยามายิงลูกนี้ครับโอ้โหตัวทุบออกมาโยกเข้าซ้ายยิงดื้อๆเลยครับนอกกรอบเขตโทษ
1: โอ้นี่ดวลกับเซเป็นครั้งแรกครับรับน้องก่อนเลยครับได้จังหวะยิงครับแล้วมีจะมาแต่ว่ายังติดเซฟครับสิโบคุกตัว
0: ไอ้จูกินเซนี่จำง่ายดีครับลงมาในหัวต้องทองไล่เข้ามาโอโม่พลิกแล้วบอลทะลักมาลั่นไปหน่อยครับโอ้โหเฟรนตอเลสจับบอลแล้วมาเล่นต่อไม่ได้ครับโดกูเก็บได้กระชากจะหนีปอโรเอามาอยู่นะครับปอโรแทงมาเอาละครับหลุดขึ้นไปครับลัสกินตรงกลางมีลูกากูครับลัสกินโยนเข้ามาเอาสกัดไม่ดีต้องช่วยกันเตะทิ้งครับโอ้โหลาปอกับโรดี้นะครับเดอะบอยเก็บลงมาแล้วยิงโอ้โหกับตัวยิงลูกนี้เข้าซองอุนายซิมอนครับ
1: โอ้แต่ว่าทางเบลเยียมมันจะฟ้องว่าจังหวะไปสกัดเนี่ยมันเหมือนแฮนด์บอลนะครับ
0: นี่ครับ
1: โอ้โหลาปอครับมงแล้วก็ไปติดมือติดแขนครับของโรดี้แต่ว่าลูกนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดโทษนะครับ
0: คือไมเคิลโอลิเวอร์นี่โบกมือแล้วครับบอก VR บอกมาแล้วไม่จุดโทษ
1: ก็มันจะคล้ายๆกับอีเคสแบบที่ตอนนั้นไบเยิร์นป่ะที่เจอกับที่มันสกัดฝั่งตรงฝั่งเดียวกันสกัดน่ะ
0: เอาลูกนี้สเปซไหลมายิงติดโอ้โหกุกตัวเซฟได้ครับเสาแรกโอยาซาบาวนะครับวิ่งเข้าช่องมายิงตามน้ำครับห้าหลาเท่านั้นนะครับตรงนั้น
1: โอ้แต่ว่ามุมมันก็แทบจะไม่ค่อยมีครับดูอีกทีครับโอ้โหเซนี่เอาไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ยวิ่งสอดมาครับแล้วก็ได้ซัดโอ้มันติดเท้าของเอ็นกอยด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ติดเซฟครับของติโบคุกตัว
0: คือเมื่อสักครู่เนี่ยยามาวให้ไปติดมิเกเล่นะครับบอลมันเลยไปเข้าทางโอยาซาบาวครับสเปนเล่นเตะมุมสั้นมาครับถ่ายเข้ามาตรงกลางปอโร่คืนไบโอโมปอโร่เข้าซ้ายไม่ยิงครับปอโร่ล็อกทีหนึ่งให้มาเฟรานตอเรสตัวกับเอ็นกอยไม่พ้นอ้าวเตะสกัดยังไม่พ้นนะครับโรดี้จิ้มคืนมาเปดรี่พาหนีมาก่อนครับเอาสเปนเหมือนจะเร่งขึ้นมานะครับช่วงนี้โอโม่ครับให้ไปทางขวาอย่ามาโดกูต้องลงไปช่วยซ้อนน้องนะครับโยคินเซเคลื่อนไหลมาโดกู

0: ไม่ใช่โดกูยามาเข้าไปในเขตโทษโอ้ยงงเว้ย
1: ผิดทีม
0: ทีม
1: ผิดทีม
0: โอโมโดเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับไมเคิลโดลิเวอร์บอกฟาว
1: มิชบาบอกเฮ้ยเสียหายนะครับเนี่ยสีเท้าอ้วนแล้วครับโอ้โห
0: ยิกเหมือนกัน
1: ลากไปอย่างสวยเลยครับไปให้เครดิตโดกูซะงั้น
0: เออ
1: โอ้แต่ว่าไอ้โจกินเซที่ดูแล้วลงมานี่เหมือนเป็นบ่อเหมือนกันนะครับ
0: โอ้โหยามาวนี่จี้เลยครับ
1: จะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ได้นะครับเจ้าแก้วเรามีจะมาไม่อยู่อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วนี่ถ้าโดกูต้องลงมาช่วยซ้อนเยอะๆนี่เกมลูกมันก็หายนะครับเอามาอีกแล้วครับอย่ามาเจอโจคินเซนี่บอกผมเป็นบอเหรอนี่เป็นไงบางออกหลังไปเลยได้ตังเตะจากประตู
1: นี่ครับแสดงความสามารถค่อยอัพขึ้นมาหน่อยครับโจคินเซดูจังหวะนี่จังหวะแรกเลยครับที่โจคินเซเพิ่งลงมานะครับแล้วก็โดนลามินยามาครับปั่นไปทีว่าติดเซฟครับติโบคุกตัวก็ปัดได้สบายสบาย
0: ตัวนี้เล่นบอลโลกเกมที่21แล้วนะใช่ไหมแซงยอริสแล้วดิ
1: ไม่รู้ครับผม
0: อ้าว
1: ไม่มีอะไรเลยฮะโหมีข้อมูลอะไรเลยครับ
0: อุตส่าห์ส่งให
1: ้โหส่งเป็นพี่แอดดี้เลยครับ
0: โอ้โห
1: เคยได้กับพี่แอดดี้ไหม
0: เคยโอ้โหส่งยิก
1: ส่งโ
0: อ้ส่งยิกเลยตะกิดได้ตะกิด
1: ส่งเป็นเคอรี่เลย
0: เ
1: เราก็ไม่ถามสุขภาพเราสักคำ
0: สเปนมาใหม่ครับเปเดรี่ตรงกลางล็อกสักทีหนึ่งโอยาซาบาลให้มากูกุลย่าเนี่ยเปเดรี่ได้บอลเยอะนะครับให้มาโอโมชิงจังหวะเดียวเฟรนตอเลสยังบังได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษไหลเข้าเขตโทษทางขวายามาเปิดติดยังดักได้นะครับโจกินเซโดกูจะเลื้อยแล้วปูสินเป่าฟาวโอ้โหพวกสเปนโวยกันใหญ่บอกไม่น่าฟาวครับลูกนี้
1: เมื่อกี้คุณบอกเปดี้ได้บอลเยอะแสดงว่าตรงข้ามวาวอ่ะดิ
0: ทำไมฮะ
1: ได้บอลเยอะไง
0: เ
1: า
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: อ๋อครับข้ามไปฮะข้ามไปฮะก็เหลือ25นาทีนะเอ้า
0: อ้าวกุกตัวทำไมนะ
1: อยู่ดีก็สุดลงไปครับ
0: โอ้โหเซฟเยอะไปหรือไงฮะ
1: โอ้
0: เจ็บเจ็บตะโพก
1: ตรงสะโพกด้วยฮะเอ้าแล้วแกเจ็บจังหวะไหนเนี่ย
0: โอ้กูตัวบอก
1: เจ็บครับ
0: กูตัวบอกตะโพกขาดครับตอนนี้เอาแล้วเซนเนอร์ลาเมนแล้ว
1: เฮ้ย
0: ฟอร์มแล้วเซนเนอร์ลาเมน
1: มีสิทธิ์จะได้ลงมาครับ
0: โอ้โหกล้องนี่ก็ถ่ายกองเชียร์นี่ช้อนหน้าดูเห็นคนจมูกถ่ายช้อน
1: คือหรือว่าเจ็บจังหวะนี้เหรอพุ่งปัดเนี่ยนะ
0: อาจจะปึดขึ้นมาก็ได้นะครับไม่แน่ใจมีหลายจังหวะเหลือเกินนะครับกูตัววันนี
1: ้กูตัวแกเซฟเยอะครับวันนี้นี่ครับแล้วก็ซุดลงไปเลยครับ
0: ต้นขาซ้ายนะที่จับอยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้ยออกไปเปล่า
1: เลยครับ
0: โอ้โห
1: ดูแล้ว
0: อ๋อพัก
1: อ๋อพัก
0: ตกใจด้วยว่าออก
1: โอ้โห
0: ไฮเดสันเบรกนะครับอ้าวก็ย้ำกันอีกทีนะครับกับกิจกรรมของเราไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับก็มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านแล้วนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot superfan ที่คุณชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดก็ mcot superfan นี่ถูกสุด20บาทเท่านั้นเองรับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับลุ้นของรางวัลเป็นรางวัลที่1เป็นรถตู้อเนกประสงค์นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัลนะครับประมาณ1.6 ล้านจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลของรางวัลรวมมูลค่า2.6 ล้านนะครับติดตามรายละเอียดติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมหรือว่าก่อนนัดชิงนั่นเองนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลัก

0: ล้านไม่ต้องรอผลนะโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับนี่ฝากพอไปปิ้นมาใหม่ด้วยนะเลือนหมดแล้วฮะเลือนหมดแล้วใช้เยอะ
1: โอ้แล้วเป็นตรงแบบไอ้สโลแกนด้วยนะ
0: โซฟายสเตเดียมนี่อลังการงานสร้างเลือนนะ
1: เราสนามของไอเวแรมนี่แหละ
0: ครับ
1: แรมกับชาร์เตอร์ใช้ร่วมกันเพิ่งสร้างไง
0: คือนักข่าวไทยที่ไปนี่ก็อลังการเนื้อตื่นตาตื่นใจกับสนามของอเมริกันมากนะคือแต่ละที่นี่แบบทันสมัยใหญ่โตมโหฬาร
1: คือพวกของอเมริกันมันก็ต้องสร้างใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่สร้างใหม่ทีมก็ย้ายหนีเมืองไป
0: คือสนามบอลโลก94นี่ไม่เหลือให้ใช้แล้วนะ
1: ไม่
0: มีเลยนะโรสโบยังอยู่แต่ไม่ใช้แล้ว
1: จริงมันก็30กว่าปีเองนะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะ30กว่าปีเองคือแต่ถ้าไปเทียบแบบเม็กซิโกอีอัสเตกาเงี้ยก็ยังของเดิมอยู
0: ่อัสเตกานี
1: ่รีโนเวทบ้าง
0: อัสเตกานี่ตั้งอายุ60นะแล้วก็เพิ่งรีโนเวทเสร็จก่อนบอลโลกนี่เอง
1: ใช่แต่ว่าของเนี่ยถ้าเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลก็ส่วนมากก็สร้างใหม่ๆแป๊บๆเดี๋ยวก็สร้างใหม
0: ่อย่างสนามตอนปี94เงี้ยไอ้ปอนแตกซินเวอร์โดมอะไรเนี่ยทุบไปแล้วนะ
1: ใช
0: ่สแตนฟอร์ดสเตเดียมที่บราซิลเล่นบ่อยๆปีนั้นนี่ก็ไม่มีแล้วนะทุบสร้างใหม่ไปแล้ว
1: ทุบทิ้งไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วสนามมันก็ทันสมัยไงจอเจอแบบโ
0: อ
1: ้เยอะมากอ่ะ
0: จอใหญ่เท่าบ้าน
1: คือสร้างมาแบบเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มเนียวอ่ะเขาจัดคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ด้วยนะ
0: อย่างที่ LA นี่ก็แหมจอมอนิเตอร์จอโค้งเป็นวงแหวนเลยแต่ว่านี่ใช้นัดสุดท้ายแล้วนะครับรอบรองนี่จะเตะที่แอตแลนตากับที่ดัลลัสใช่
1: ใช
0: ่สองนัด
1: ผมก็ไม่ยังไม่ได้รู้หรอกครับแต่ใช่ไปก่อนจะได้เราจะได้ดูฉลาดหน่อย
0: เหรอโรดี้หยอดก็ไม่ได้เกียรติโทษนะครับกูริยามงโอ้โหเฟลาตอเลสครับแดะก็เป็นสับอนิกรต้องมึงแดะตัวมงลูกนี
1: ้โอ้ย
0: โอ้แล้วไม่ไหวนี่ครับกูตัว
1: ก็เสร็จแล้วลำเบนครับต้องลงสนามมาแทนนะครับกีโบคุกตัวครับพยายามจะกัดฟันสู้ได้อีกแป๊บนึงครับสุดท้ายก็ต้องวิ่งออกมาครับโอ้แล้วจังหวะก่อนหน้านั้นก็สเปย์นะครับคูคูเรย่าหม่งตั้งเข้าไปตรงกลางแล้วก็เป็นเฟรนันโตเลสครับกระโดดหม่งแต่ว่าข้ามคานออกไปหมูนี่โหตัวแกก็เหมือนร้องไห้ครับ
0: คือก็
1: จะเฮ้ย
0: เพนเดอร์อะไรอ่ะไม่ใช่ลาเมนเหรอ
1: น่าจะเป็นเพนเดอร์ลาเมนเปล่า
0: อืมนี่ไง
1: ลาเมน
0: เพนเดอร์อะไรวะหรือชื่อกลาง
1: กราฟิกเขาขึ้นผิดไอ้โ
0: อ
1: มือสามไหมเพนเดอร์กราฟิกขึ้นผิด
0: ก็เห็นชัดๆเวลาเบนเดินตกใจหมดเลย
1: นี่ครับ
0: คือกุกตัวเนี่ยมันถ้าเข้ารอบมันก็ไม่รู้เล่นได้รอบรองหรือเปล่านะครับ
1: แกน่าจะแบบอาจจะปิดฉากแล้วด้วยเพราะอายุ34แล้วไง
0: เล่นบอลโลกมา3สมัยสามสี่สี่เลยใช่ไหมตั้งแต่2014เนี่ยกุกตัว
1: น่าจะใช่นะผมใช่ไว้ก่อนแล้วฮะครับ
0: กับตื้อๆไปเหมือนกันนะครับเกมลุกสเปนในช่วง10นาทีที่ผ่านมา
1: คือโอกาสจะไปยิงในกรอบเขตโทษแบบถนัดถนีมันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเยี่ยมนี่แน่นมากครับแน่นเป็นเหมือนพุงหยองเลย
0: โอ้โหปึ้งกินครัวซองมาด้วยเมื่อกี้ดิ
1: แล้ว
0: ยิงกาแฟ
1: ผมก็ยังมีคนส่องซื้อเมื่อเช้าอ่ะ
0: นี่เขาขึ้นกราฟิกมาแก้ตัวแล้วเมื่อกี้ผิดโทษที
1: ครับ
0: เมื่อกี้วงเล็บซอรี่ไว้ด้วยข้างหลัง
1: ไม่มี
0: เหร
1: อขึ้นแก้เฉยแต่มันก็ผิดบ่อยนะครั้งเนี้ย
0: เหรอ
1: กราฟิกของฟีฟ่า
0: ไมค์เพนเดอร์บอกอืมเหรอผมลงเหรอจะรีบเปลี่ยนชุดเลยเอาสเปนลุยขึ้นมาครับทางขวาอย่าเมาเจอจัวคินเซครับยามาเปิดขวาลูกนี้หลุดออกไปเยอะ
1: ก็เริ่มจะประกบติดได้ดีขึ้นนะครับจัวคินเซ
0: จะเริ่มจับทางได้นะ
1: สองจังหวะแล้วนะครับที่สามารถหยุดลามินยามาได้นะครับกระชากไปได้เปิดก็จริงแต่ว่าก็โดนบางทางเอาไว้ครับเปิดแล้วก็ปีนออกหลังไปครับโลคุกตัวก็หมดหน้าที่แล้วครับมีปัญหาการบาดเจ็บ
0: ออกไปนั่งคุยกับท็อตซาแล้วส่วนเซนเนอร์ลัมเมนส์นี่ พิ่งจะเกมที่3นะกับทีมชาติชุดใหญ่

0: มีกุกตัวขวางอยู่ในใครก็ได้ลงไม่เยอะอยู่แล้วครับประตูเนี่ย
1: คือเราแม่นนี่โหจริงๆมาอยู่ทีมไหนก็มีลุ้นเป็นมือหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ด้านมาอยู่เบลเยียมครับ
0: เหลืออีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับเกมนี้ต่อเวลาไหมวะ
1: มีสิทธิ์อ่ะ
0: โอ้เอาดำโอโมครับแทงเข้ามาจับบอลไม่อยู่ครับโอ้ยบอลมันย้อนหลังครับโอซาเบาไม่ได้ยิงเลยมาใหม่ครับสเปนปอโร่ให้ไว้แล้วมันยามาเจอตัวกับคินเซกแล้วครับให้มาปอโร่ต้องข้ามหลอกอีกแล้วครับขยันข้ามหลอกกันเลยสเปนเฟรนตอเรสนะครับ
1: โอ้ไอเดียดีนะครับเฟรนตอเรสข้ามหลอกแล้วก็ขยับไปตรงพื้นที่ว่างครับมูยาซาบาวจะชิงคืนมาให้แต่ว่ามันไม่ค่อยแม่นนะครับบุกต่อครับสเปน
0: เปดรี่ให้มาโอโม่หัวกะโหลกนะครับหน้ากรอบเขตโทษโอโม่ไม่มีจังหวะยิงครับยามาวยิงติดบล็อกแหมยืนติดเลยครับยามาวจะยิงฝ่าเข้ามาไม่ผ่านตอนนี้เนี่ยเก็บบอลได้หมดแล้วนะครับสเปนโรดรี่ให้มาควายอีกแล้วธรรมดาไม่เป็น
1: โอ้ยส่งธรรมดาตรงก่อนเถอะพ่อเอ้ย
0: โอ้เฟราตอเรสแหมเอาไปเยี่ยมตักมาทางขวาครับกาซานเปิดโด่งขึ้นหน้ามาเลยครับลูกากูโอ้โหโดนบอลบ้างยังเนี่ยพ่อ
1: ยังฮะโอ้โหลงมาแกวิ่งไปวิ่งมาอยู่ด้วยครับ
0: แต่ประมาทไม่ได้นะแกยิง3นัดแล้วนะบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ใช่
0: สำรองล้วนๆนะครับก่อนหน้านี้นี่มีสำรองคนเดียวที่ยิงมากกว่าแกในบอลโลกนะคือโรเจอร์มิย่านะครับยิง4ลูกปี90
1: เนี่ยเนี่ยคุณทำให้ผมดูแย่อีกแล้วเนี่ยข้อมูลเยอะ
0: ผมก็ส่งให้คุณในไลน์แล้วโอ
1: ้คุณภาษาอังกฤษมันอ่านยาก
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้ที่คุณบอกว่ากำลังจะบอกให้ผมแปลให้ด้วย
1: เออทำไมคุณไม่ให้แบบมาแบบพอดีคำอ่ะ
0: เลอะอ้าวลูกากูครับชนครับน่าจะเป็นกูบาซี่นะใช่ไหมโอ้โหเดินจับออกเป็นลาป็อกเลยครับเดินจับจมูกป้อยเลย
1: สีหน้าเริ่มเครียดแล้วครับลาฟูเอนเต้โอ้โหดิปะทะกับลูกากูครับโอ้โหลูกากูอัดไปแล้วก็สะบัดหนีไปอีกโอ้โหคนดู 70,492 คนนะครับฟูเฮาม
0: ันเพลงอะไรวะฟูเฮา
1: ฟูเฮามันเป็นในนี่เปล่าม
0: ันเป็นละครมันมีเพลงประจำเลยใช่ไหมเลนนะเลน
1: หรอไม่รู้อ่ะผมรู้แต่ว่าไอ้ไพ่โป๊กเกอร์ฟูเฮาอ
0: ่
1: ะ
0: คิดไปคนละเรื่องกันเลยวะฟาวครับเปดี้โดนเตะครับวิโซเตะร่วงเลยทุกทีโอ้โห
1: วิโซนี่อายุ37แล้วนะครับ
0: อยู่จิโรน่านะตอนนี้นะวิโซ่เอาละครับลามินยามาลครับทางขวาก่อเกียรติโทษโยกเข้าซ้ายตอกส้นปอโร่เติมขึ้นมาหักเข้ามาดักได้ครับรัสกินให้โดกูไปแล้วโดกูหนีเปรี่ไปคนครับมีโอซาบาวิ่งมาฟังมาบังครับมันไปข้างหน้าไปโอ้โหถูกเขาเท้ากันดีอย่างนี้ก็ล็อกมาครับให้ไปรัสกินวนทีหนึ่งโดนเตะร่วงได้ฟาวปอโร่นะครับไปฟาว
1: โอ้แต่ว่าคือโดกูเวลาคลองบอลได้ก็จริงมันเจอสไปรูมหลายคนนะครับไปข้างหน้าไม่ค่อยได้ครับก็ต้องรอเพื่อนเติมมาช่วยก็เหลือไม่ถึง15นาทีครับไม่รวมช่วงทดยัง 1-1 อยู่นะครับ
0: แต่สเปนนี่ต้องระวังนะครับบทเรียนครึ่งแรกนี่มีให้เห็นมาแล้วนะครับขอทีเดียวครับเบลเยียมนี่ยังไม่ได้ยิงครึ่งหลังเบลเยียมยังไม่ได้ยิงเลย
1: ใช
0: ่สถิติยิงเท่าเดิมเลยนะครับ
1: คือแทบจะไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเลยมีก่อนหน้านี้ที่โดกูคัตแบ็กกลับมาใช่ไหมได้จบป่ะจังหวะนั้นอ่ะ
0: โอกาสเกมบุกน้อยมากครับเบลเยียมครึ่งหลังเนี่ยเปิดซ้ายก้อยไหมแล้วครับอย่าเมาเซมงออกมาเข้าทางโรดรี่หน้ากรอบเขตโทษนะครับตากออกมาซ้ายกูกูเลย่าคืนมาเปดรี่โรดรี่ค่อยๆตีโอบเข้าไปนะครับปอโร่ให้ไปยามาวคืนมาโรดรี่ถางมาครับทางซ้ายเปดรี่แน่นไปหมดเลยครับถางออกไปขวายามาวปอโร่ยามาวโยคินเซนะครับขวางอยู่ไม่ผ่านครับโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไง

0: นี่แย่มาจากเท้าเลยครับแต่ว่าเตะขึ้นหน้ามาลูกูเก็บบอลไม่ได้ครับ
1: โยคินเซบอกจะผ่านพี่แหละน้อง
0: เ
1: นี่ยมันอายุ21นะแต่เรียกน้องอย่าเมา19 18 19เองเอาหมายครับสเปนโอโมแทงต่อเฟรนตอเลสเกี่ยวให้โอยาซาบาลขวาเอาไว้ขวานะครับอย่ามาชิงจังหวะเดียวกันไม่พ้นครับโอ้โหเฟรนตอเลสจะแตะให้นะครับแต่ยังโดนดักเอาไว้ได้โดกูไปแล้วโอ้โหเลี้ยงไปเข้าเหลี่ยมอ้าวผู้สินเป่าโอ้โหฉุนกึกเลยปอโร
0: ปอโรก็พยายามจะบอกว่าเบียดไหลต่อไหลนะครับอ้าวเปลี่ยนตัวครับสำหรับทีมชาติสเปนนะครับนิโกวิลเลียมครับจะลงสนามมาดูอีกทีครับจังหวะฟาวก่อนหน้านี้นะครับเบียดแล้วก็ชลวิทย์โอกูครับร่วงไปยาสบาวครับโดนเปลี่ยนออกเป็นนิโกวิลเลียมลงนะครับก็วิลเลียมน่าจะมาลากเลื้อยทางซ้ายนะครับแล้วก็ให้เฟรนตอเลสนะครับขยับไปเล่นในตำแหน่งของยาสบาวแทนผู้จริงก่อนหน้านี้ที่ลามินยามาวนะครับพยายามจะชิงกับเฟรนตอเลสเนี่ยหลุดด้วยนะครับแต่ว่าเฟรนไปจ่ายเบาไปหน่อย
1: แต่ต้องชมเซนเตอร์ของเบลเยียมวันนี้นะยืนกันตำแหน่งดีนะครับแล้วก็สกัดจังหวะอันตรายได้หลายครั้งโดยเฉพาะเอ็นกอยนะครับหมายครับสเปนอย่าตายฝั่งเดียวแล้วตอนนี้ปอโร่ให้ไปลามินยามาวทางขวาโรดรีเปรีครับให้มาทางซ้ายนิโกวิลเลียมส์ได้บอลแล้วจี้สับเข้าซ้ายเปิดลูกนี้ไม่ฉลับด้วยครับเตะจากประตูครับหลุดออกไปเยอะ
0: พยายามจะเลี้ยงท้าทายนะครับแล้วก็กระชากไปเปิดครับแต่ว่าก็หลุดออกไปครับ
1: ใครมั่งแล้ววะเนี่ย
0: ใครอีกแล้วเนี่ยพวกดาราใช่ป่ะ
1: คอร์ทนี่เลิฟเหรอ
0: เหรอ
1: เออ
0: พี่ภรรยาของ
1: เคิร์ตโคเบน
0: นะ
1: โอ้โหคอร์ทนี่เลิฟครับมิเกลเมริโน่บอกเมื่อไหร่ผมจะได้ลง
0: แต่ว่าแกก็ลงมาเป็นทีเด็ดได้เหมือนกันนะครับมิเกลเมริโน่จังหวะสอดไปทำประตู
1: คือแก
0: โอ้โหลูกากูแกไม่ได้บอลเลยครับ
1: คือเมริโน่เนี่ยแกให้สัมภาษณ์บอกว่า
0: อ
1: ้าวไปแล้วครับเดอะบอยโอ้โหตึงแล้ว
0: จะสกิลรับประทานนะครับอย่างนี
1: ้เบลเยียมนี่เปลี่ยนไปแล้ว4นะครับ
0: ยังลุกขึ้นมาได้ครับเควินเดอะบอย
1: เดี๋ยวโคต้าเปลี่ยนอีกคนเดียวนะครับเบลเยียม
0: พี่จ่ายเสียครับก็เลยต้องทำเป็นเจ็บหน่อย
1: แก้เขินอ่ะ
0: แก้เขินนะ
1: กาซันเย่บอกผมดั้งเบี้ยวตั้งแต่ครึ่งแรกผมยังไม่ออกเลย
0: เออแล้วกล้องก็ไม่ได้จ่ายไปได้แล้วนะไม่รู้แกเป็นยังไงบ้างครับครึ่งหลัง
1: เลือดหยดน่ากลัวน่ากลัวนะหยดติ๋งๆเลยแบบ
0: วันนี้เนี่ยอาซิมลักมัน
1: อ
0: ่ะที่โดนหมัดเลนอกลูอิสเลยโอ้โหเลือดทะลักแบบ
1: ก๊อกแตกเอาสเปนขึ้นทางซ้ายครับกูเลยยากเกี่ยวลูอิสยังไม่ออกนะครับไอมาเปดี้จะไปทางแคบนิโกวิลเลียมคืนมาเปดี้แตะต่อหมุนยังได้นะครับคืนมาหน้ากอกไปโทษโรดรี่ข้ามเอาไปขวาเลยครับอย่ามาเปิดดื้อๆติดวิเซอร์ดักไว้เดอบรอยให้ไปทางซ้ายโดกูตอนนี้จะโตดิมองหาโดกูอย่างเดียวลาสกินครับโอ้โหเข้าช้าไปเตะใส่กูบาซี่ครับฟาว
0: ถึงบอลก่อนครับสเปนกดบอลเล่นเร็วเลยครับ
1: โอโมให้ไปทางขวาครับย้ำไปที่ลามินยามาครับปอโรให้โรดี้ข้ามออกมาซ้ายนี่ก็วิลเลียมส์มีกัสตานตามมาบังนะครับคืนไปเปดี้หยอดเข้าไปในเขตโทษดูครับมีตัวซ้อนตลอดนะครับนิโกวิลเลียมส์เล่นไม่ได
0: ้หยอดไม้ก็ตรงนั้นมันมี2คนด้วยนะครับมีกูคูเลย่าด้วยอ้าวมาแล้วครับ
1: เล็กซิสเลแมเกอร์ครับ
0: เพิ่มความยากในการเรียกชื่อเข้าไปอีกครับก็ยืนรออยู่นะครับจะเปลี่ยนตัวครับสำหรับทางเบลเยียมไม่รู้จะแทนเควินเดอบรอยหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เหมือนมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่8นาทีสุดท้ายครับไม่รวมช่วงทดโอ้โหเพื่อนไม่รักเลยครับลูกกูครับเปิดข้ามหัวแกไปอีก
1: คือเราไปรอเข้าฮอตข้างหน้าเนี่ยครับคือตะเกมเบลเยียมมันไปไม่ถึงข้างหน้าครับสเปนมาใหม่โรดรี

0: ตักข้ามลายลูกนี้เกี่ยวลงในเขตโทษว่าบอลมันสะดุดหน้าแข้งครับแล้วมียามาวอดยิงเลยครับโอ้โหได้เอาชนะโยกินเซไปแล้วนะครับ
1: โอ้วิ่งแซงไปแล้วครับแต่ว่าจังหวะดูดแล้วลูกมันโดนหน้าแข้งตัวเองนะครับดูจังหวะออกตัวโอ้โหกำกึ่งครับเหมือนจะไม่ล้ำนะครับเนี่ยดูแล้วว่ามันอ๋อมาติดเท้าขวาตัวเองครับ
0: เอาซ้ายจับลงครับบอลมาโดนหน้าแข้งขวาอ้าวแล้วโอ้โหอูไนซิมอนออกมาเล่นนอกเขตบอลไปเข้าทางเดอบรอยนะครับจะยิงไกลครับโชคดีไปติดผู้เล่นสเปน
1: มาช่วยขวางไว้ได้นะครับสเปนก็พยายามจะฟ้องว่าไม่ฟาวหรือไงครับไมเคิลดูรู้ว่าบอกอย่าลืมเลยครับโอ้เป็นกรรมการมวยปั้ม
0: มิสเตอร์อาเบะวันนี้นี่ยังไม่ได้ผนึกกำลังประสานงานกับจะเลดีเลตเท่าไหร่นะยังไม่มีช็อตต้องไปดู VR นะครับ
1: วันนี้ก็ถือว่างานไม่ค่อยเยอะนะครับไมเคิลดูรีเวอร์
0: แจกไปเหลืองเดียวเองมั้งเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เห็นไหม
1: แล้วก็มีเจ็บลำตัวนิดหน่อยครับจังหวะไปชนกับดานิโอโม
0: ออฟสตักชั่นลาเมนส์ครับไพ่มาเอ็นกอยเบเยียมพยายามจะเซตขึ้นมาบ้างครับลัสกินไพ่มากัสซานทางขวานะครับลัสกินไปรับบอลลูกนี้ปิดเซลก็เสียบอลไปตดดึงโอ้โหดึงไงท้องเลยลูกนี
1: ้นี่ครับชักใบเหลืองออกมาเลยครับไมเคิลโนเลเวอร์ใคร
0: เดอะบรอยครับ
1: โดนใบเหลืองไป
0: โอ้โหดึงลูกนี้นี่เสียบุคลิกมากเลย
1: บุคลิกฮะโ
0: อ้เวลาตอเลสหงายท้องไปเลย
1: นี่ก็ดีแมนซิตี้ด้วยกันเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดอบรอยก็ส่งสัญญาไปที่ข้างสนามครับไม่ไหวครับเควินเดอบรอย
0: เล่นได้85นาทีครับเกมนี้ตึงๆมาตั้งแต่สัก10นาทีที่แล้วแล้วนะครับเล็กซิสเซเลเมเกอร์ครับลงมาเล่นแทนมีดูเข้าปากกว่าชิคาโกเดกาไลเลอร์นะ
1: เออใช่ระวังลิ้นพันกันนะครับ
0: ครับสเปนจะเปลี่ยนด้วยครับ
1: สเปนก็เราเจเมื่อกี้มายืนบังอีกดานิโอโมครับโดนเปลี่ยนออก
0: เอาเบอร์6
1: มิเกลเมลิโน่ครับลงไป
0: เมลิโน่ครับคือแกให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แล้วกับโปรตุเกสแกบอกว่าตอนแกวอร์มอยู่ข้างสนามเนี่ยแกส่องแล้วนะบอกแกจินตนาการเร็วเดี๋ยวลงไปฉันจะทำอะไรบ้าง
1: ครับ
0: แกบอกไอ้วิ่งเลาะลายลูกที่ยิงโปรตุเกสปกติแกไม่ทำนะ
1: เหรอ
0: เออแกนึกตอนนี้วอร์มอัพอยู่นั่นแหละเอาสเปนหน้ากองไปโทษปาโลยอดมาโด่งไปหน่อยครับโอ้โหขึ้นไม่ถึงกับมาริโน่บอลยังมานะครับนิโกวิลเลียมส์กูกุเลย่าให้ไปเบดดี้โรดรีออกไปขวายามาแต่จังหวะเดียวให้ปอโลแล้วชิงขึ้นยามาแม่เป็นล็อกเข้าซ้ายก็มีเบดเยี่ยมขวางอยู่2คนไม่ยิงขวาครับยามา
1: โอ้ก็อยากจะดึงมาเข้าซ้ายข้างถนัดนะครับแต่ว่าพอดึงมาเข้าซ้ายนี่ก็เป็นเหลี่ยมผู้เล่นเบลเยียมพอดีโอ้ลุยต่อครับตอนนี้สเปนเล่นหนักแล้วครับ
0: ออกมาซ้ายครับนี่ก็วิลเลียมส์วิลเลียมจีเข้ามากาสตานวิลเลียมเปิดเข้าไปโดนเตะทิ้งออกมาอีกครับเอ้าโอ้ยลูกกูชนเข้าไประเนระนาดไล่ไปเหมือนกันนะครับแต่ว่ากัวซี่ถึงก่อนครับคืนให้อูไนซิมอนเปิดออกมาทางซ้ายครับลาป็อกให้มากูกูเลย่ากำลังจะเข้า3นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทดเจ็บต่อเวลาแน่ตีห้าเลยวันนี
1: ้เฮ้ยน้ำเสียงเข้าไปดูท้อแท
0: ้เหรอสูเลย่าครับเฟดรี่กูบาซี่ครับขึ้นมาเองยิงลูกนี้ละเมตตกออกมาซ้ำเข้าไปแล้วครับโอ้โห 2-1 ครับสเปนขึ้นนำครับนิโกวิลเลียมส์ครับโอ้โหแล้วประตูนี่สเปนได้2ลูกนี่เหมือนกันเลย
1: โอ้โกเบลเยียมครับแม่ลูกยิงไกลครับของเปากูบาซี่ครับตรงตัวนี่แหละครับแล้วก็กระชอกออกมาครับแม่ติโบคูตัวเดี๋ยวต้องดูว่าใครเป็นคนซ้ำนะครับเพราะว่าก
0: ล้องจับนิโกวิลเลียมส์ใช่
1: กล้องจับนิโกวิลเลียมส์ครับแต่ว่านี่ครับนิเกลเมลิโน่แกวิ่งดีใจไปก่อนแล้วครับ
0: หลอกยันกล้องครับ
1: แต่ว่าไม่มีใครมาดีใจกับแกเลยครับ
0: แม่แก

0: ต้องปล่อยให้แกมาวิ่งวนมุมธงท่าประจำแก
1: โอ้เดี๋ยวดูนะครับโอ้แต่ว่ามาได้ประตูขึ้นนำช่วงนี้ครับนาที88ครับนี่ครับต้องชมเลยครับจังหวะยิงไกลของเปากูบาซี่

0: มา
1: คือเหมือนลาเม้นแกตั้งใจจะรับอะครับลูกนี้
0: อือแล้ว
1: ก็กระชอกมาครับ
0: เมริโน่กับวิลเลียมเข้าพร้อมกันถ้าเป็นเมริโน่เป็นคนแปรเข้าไปนะครับ
1: แต่ว่าเป็นเมริโน่เนี่ยจมูกเร็วนะครับเนี่ยเข้าไปแปรดูครับกระชอกมาแล้วก็เหมือนมาตั้งให้เลยครับเนี่ยแล้วก็โดนซ้ำอีกแล้วครับเบลเยียมมิเกลเมริโน่ครับโอ้แกลงมานี่ทีเด็ดประจำครับโอ้นี่ครับ
0: นัดที่แล้วนี่90บวก2ใช่ไหมโอ้นัดนี้นาที
1: ประมาณ88ครับ
0: 88ครับขึ้นมาประตูที่12ครับในนามทีมชาติของมิเกลเมริโน่นะครับ
1: คือแกก็คือก็เป็นจุดเด่นของมิเกลเมริโน่อยู่แล้วครับ
0: โอ้โหกองฉับลัมเมนส์บอกทำไมต้องเป็นตัวเหลาโอ้โหโดนด่าแน่
1: ไมค์เพนเดอร์ลงดีกว่าครับ
0: เออเอาโอ้ลัมเมนส์แต่ว่าก็มันก็ยากนะครับลูกนะเพราะมันตกพื้นข้างหน้าพอดีครับ
1: ลูกยิงมามันลงพื้นครับโอ้แกเปาบัวซี่ก็ยิงดีครับโอ้นี
0: ่ยิงต่อกัน2นัดเนี่ยแค่นี้ก็ขึ้นนะแค่นี้ก็คือเตะดู
1: อยากขึ้น
0: อ
1: ่ะ
0: โชว์กราฟิก
1: โชว์กราฟิกหน่อย
0: เอาละครับเวลาที่เหลือเนี่ยเบลเยียมเอายังไงครับคือตลอดทั้งครึ่งหลังนี่รับอยู่ข้างเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยตามหลังแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวต้องดูทดเท่าไหร่นะครับครึ่งหลังเนี่ย7นาที
1: แต่ว่ารูปเกมก็เป็นสเปนนะครับดูดีกว่าชัดเจนจริงๆนะครับ
0: เดลาเฟนเต้นี่ถอดเน็กไทนะครับแต่ไม่สอดสูตรนะ
1: ก็ต้องยังมีมาดอยู่นิดนึงโอ้แล้วดูลูกากูครับแกลงมาไม่โดนบอลเลยครับเพื่อนก็เปิดข้ามหัวไปข้ามหัวมา
0: คือก่อนหน้านี้แกลงสำรองเนี่ยมันจังหวะแรกนี่มันมีเหตุการณ์มันได้ตลอดนะเกมไหนที่แกลงมาสัมผัสแรกยิงเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่นี่มันลงมานี่ยังไม่ได้สัมผัสอะไรเลยครับ
0: สัมผัสแต่ตัวกองหลังครับเอาเบลเยียมต้องลุยแล้วครับแบดดอนมิเคเล่ขังหน้าไปไม่ได้ครับจ่ายไปเอาควายลูกนี้โยคินเซครับไพ่ไปโดกูให้มาข้างในเดคาตาเลอร์คืนโดกูจวนตัวโดกูคว่ำไปแล้วครับมาแล้วก็ไปโดนมือครับโอ้ไมเคิลโอลิเวอร์เป่าแฮนด์บอลไปอีก
1: ไม่ได้ฟาวครับเซอร์บิโดกูล้มลงไปแล้วก็มือไปโดนบอลครับคือเบลเยียมตอนนี้มันก็เหมือนคิดอะไรไม่ออกก็ต้องฝากโดกูอย่างเดียวครับซึ่งหลายๆจังหวะก็เจอสเปนลุม 3-4 คน
0: นี่เข้าไปรอในกรอบเขตโทษแล้วบอมแล้วโอ้กาบี้ไม่ได้ลงเลยครับ
1: แล้วติโบคุกตัวครับถ้าตกรอบครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับในฟุตบอลโลก
0: ปีนี้34นะคุกตัว
1: ใช่
0: แต่ประตูก็จะยังพอไหวนะข้างหน้า
1: ได้อยู
0: ่นะ
1: แต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันก็มีเซนเนอร์ลาเมนมีอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าฟอร์มตกลงไปก็ไม่แน่อาจจะลุ
0: กแต่ลูกนี้โดกูครับให้มาโอ้ไดซิมอนออกไปทำไมครับเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหโชคดีนะไม่ถึงลูกากูครับนี่หลบไดซิมอนไปแล้วนะครับแต่ว่าลาปอกก็สกัดได้ครับโอ้โหเซเลมาเกอร์เกือบไป
1: โอ้โหนี่เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับมาอยู่ดีก็หลุดมาเลยครับเซเลมาเกอร์แล้วหลบไดซิมอนไปด้วยครับทางซ้ายครับแล้วก็พยายามจะเปิดเข้ามาโอ้โหสกัดได้ครับลาป๊อก
0: คำถามเดียวอูเนซิมอนออกไปทำไมครับพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่แกเลย
1: แกก็ออกไปเมื่อก่อนอันนี้แกก็ออกไปทีไงแล้วโดนเดอบรอยยิงไกลอ่ะ
0: มันอยู่ทางซ้ายของกรอบเขตโทษเหรอครับแกออกไปนู่นเลยครับโดนแตะหลบไปดึงหงายลงไว้โดกูได้ฟาวเอาละครับฟรีคิกหน้ากรอบประมาณสัก45หลานะครับกลางสนาม
1: คือจริงก็อูเนซิมอนนี่มันก็มีคนเรียกร้องว่าน่าจะเป็นดาวิดลาย่าตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วนะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนโค้ชเขาก็ชอบอูไนซิมอนนะครับ
0: นี่ลาปอกโดนใบเหลืองไปคนนะครับ
1: ก็ทดผ่านมากำลังจะ3นาทีแล้วครับเซเลมาเกอร์นะครับจะเปิดฟรีคิกไปครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นทีเด็ดของเบลเยียมนะครับอูไนซิมอนเนี่ย
0: เอาเซเลมาเกอร์ครับยอดก็ไม่ได้เคยโทษลูกากูขึ้นลูกนี้ควิดลงมาบอลตกหน้ากรอบแล้วเก็บได้สเปนไปแล้วครับเปเร่จิ้มออกไปขวายาวไปหน่อยครับโอ้โหโยคินเซครับเฝ้าหลังบ้านอยู่เตะทิ้งออกไป
1: โอ้น่าเสียดายจังหวะโต้ตรงนี้ครับมากันเพียบเลยครับสเปนแต่ว่าเปเร่จ่ายไม่เนียน
0: โอ้เบริโน่ครับรอเลยนี่ปีนี้นี่จริงๆนี่เขาเจ็บยาวด้วยนะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: เรียกความฟิตท้ายซีซั่นนี่เองนะครับที่กลับมาลงสนามได
1: ้นี่เป็นพ่อแม่นี่
0: เหรอไม่รู้เหมือนกัน
1: ใส่เบอร์6ด้วย
0: เหรอ
1: Spain.

0: ฟังในหู
1: ไม่พูดเลยเลยอ่ะ
0: พูดแต่ไม่ได้ฟัง
1: เอาโ
0: หกำลังคุยกับคุณอยู่ไง
1: ผมก็รอความหวังจากคุณเลยนะ
0: เหรอ
1: เออนึกว่าฝรั่งเขาจะมีข้อมูลอะไรมาให้
0: กำลังพูดกับพี่อยู่ไงเมื่อกี้นี
1: ้เราก็แบบคล้ายๆว่าเวลาพูดแล้วมันจะฟังไม่ได้
0: ไม่สามารถแยกประสาทได
1: ้ใช่
0: ทดไปกำลังจะ4นาทีครับเหลืออีก3บอมแล้วเบลเยียมเอ๊ะไม่ได้ดิต้องไม่เชียร์ให้มันต่อเวลา
1: เออ
0: ละไม่ได้มันต้องไปตามบอลครับบอลเป็นไงแล้วมันก็เอาวิเซอร์หาบอลไม่เจออีกนี่ก็วิลเลียมส์เปรี้โดนชนคว่ำลงไปผู้สินไม่เป่าวิเซอร์เสียบลูกนี้โอ้โหฟาวสิครับเหลืองอีกคนนึง
1: โอ้ช่วงหลังนี่เหลืองออกกระจายครับเซอร์วิสเซอร์นะครับก็ตัดเกมครับบริเวณกลางสนาม
0: วิเซลในบอลโลกสุดท้ายแน่คร
1: ับ โอ้โห37แล้ว
0: โอ้โหเหยียบเข้าไปนะแข้งโรดรี่ครับลูกนี
1: ้เข้ามาเสียบครับเซอร์วิสเซลปัจจุบันก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
0: อะไรไม่ได้อยู่จิโรน่าใช่ไหม
1: ก็ออกจิโรน่ามาแล้วว
0: ิเซลบอกเล่นเซกุนด้าไม่เล่นดีกว่า
1: โชคดีที่เปิดวิกิพีเดียหน้าเบลเยียมพอดีฮะ
0: เอา
1: โอ้โหเอาเลย
0: โอ้โหโดนบีบจ่ายออกข้างไปดื้อๆครับเอาเบลเยียมลุยสแลมเมเกอร์ล็อกคืนมากาสตันลาสกินเปิดเข้าไปในเขตโทษครับโอ้โหลูกกูมองโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโรดี้เตะทิ้งทันทีเอาแล้วสเปนเก็บได้แตะหนีไปแล้วครับล็อกอีกทิ้งโอ้โหโยกูยังไปขวางได้ไมเคิลโรลิเวอร์ช่วยไปช่วยขวางอีกคนนึงครับแหมเอาลาสกินเปิดโค้งเอาไปได้เกตโทษอู้นายซิมอนคว้าได้เอาหลุดลูกนี้แต่ผู้สินเป่าฟ้าครับไปชาร์จผู้สาประตู
1: ก็พยายามจะบอมเข้าไปครับเป่าก็อยู่ที่ลูกกูเนี่ยครับลูกนี้มันโด่งแล้วก็รับติดมือแล้วครับลูกกูไปชนนี่ไงแต่มันเป็นของของเชียร์เบลเยียมใช่ไหม
0: เบลเยียมไง
1: ไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆสูตรเขาเรียกอะไร
0: โมเลกุลโมเลกุล
1: เออ
0: ไม่รู้ก็เรียกอะไรเหมือนพิพิธภัณฑ์มันตาพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่เบลเยียมอ่ะเ
1: ออ
0: โอ้แล้วนี่ลูกกูครับไปชนใส่คุณนายซิมอนนี่เหมือนโดน18ล้อชนเขาชัด
1: ๆตัวแกหนามากครับลูกกูของเชียร์เบลเยียมครับเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีครับนาทีสุดท้ายแล้วครับของช่วงทด
0: คุณนายซิมอนเปิดยาวมงสกัดมาเอาเก็บได้ด้วยครับเมริโน่บอกไม่ไปแล้วครับข้างหน้าคืนไปตั้งข้างหลังดีกว่าอ่ะแล้วเบิร์นมาให้กูกุลยามีพื้นที่เพียบเลยนะครับจีเข้าไปหน้ากองเพโทษกูกุลยาโกมหน้าใส่ลูกนี้ลำเมินบอกพอแล้วทีเดียววอหลับเข่าซองได้ครับคราวนี
1: ้มีตัววิ่งเตียมาซ้ำด้วยนะครับโอ้แต่ว่ารับติดมือครับโอ้แต่เปิดยาวมาก็ดักได้ครับลาป๊อก
0: อย่าทำลำเมินเยอะครับเดี๋ยวกลับมาแมนยูแล้วไม่มั่นใจอ้าวสเปนมาอีกกลายเป็นสเปนบุกเลยครับนาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเบลเยียมแย่งบอลกลับมาครองไม่ได้ครับ7นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับปอโร่กระชากขึ้นมาทางขวาปอโร่จิ้มอ้อมไปแล้วครับเข้าเขตโทษทางขวาหักมาลูกนี้เมนกอยเตะทิ้งแล้วไมเคิลลิเวอร์เป่าหมดเวลาครับโอ้โหสเปนเข้ารอบรองครับ
1: โอ้ก็ไปเจอกับฝรั่งเศสนะครับในรอบรองชนะเลิศครับเฉือนชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อ1นะครับสเปนขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกยิงซ้ำของฟาเบลุยครับนาที30เบลเยียมมาตีเสมอได้นะครับลูกหม่งของชาอูเดคาเตเลเล่นะครับนาที41ครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นมิเกลเมริโน่นะครับฮีโร่สเปนมาซ้ำจ่อเข้าไปครับนาที88ครับให้สเปนชนะไป2ประตูต่อ1
0: โอ้เป็นซูเปอร์ซับ2เกมติดเลยครับมิเกลเมริโน่ครับโอ้
1: แล้วเบลเยียมนี่ก็หลายๆคนก็ต้องดูครับว่ามันอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของพวกเขาด้วยนะครับอย่างลูกากูเงี้ยก็33นะครับทอร์ซาเนี่ยเงี้ย31ใช่ไหมหลายๆตัวเลยนะคร
0: ับ เด
1: บรอย35แล้วครับวิสเซล37อย่างนี้นะครับกองหลังเมเคเล่เงี้ย33นะครับติโบคุกตัว34ครับคือยุคทองหมดไปนานแล้วครับแต่ว่าก็พวกเนี้ยครับก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาลุยฟุตบอลโลกอีกแล้วนะครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: บำรุงร่างกาย

0: หิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการนิตินายไลฟ์บอลโลนะครับเวอร์ชั่นรอบลูกกีฬานะนะครับวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะครับ2ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ไปนะครับมาเก็บตกหลังเกมกันนิดนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกและกีฬาที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณพี่โอ๊คการพึ่งกันและผมเจงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเจงสวัสดีคุณฟังครับ
0: ครับขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดี
0: สวัสดีนะครับสวัสดีไปยังแฟนๆรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะนะครับตอนนี้เราออกอากาศสดอีก1ชั่วโมงแล้วออกอากาศสดที่จริงตั้งแต่ที่คืนถึงตี5แต่ว่าในช่วงเราก็รายงานสดประมาณ1ชั่วโมง
1: ครับอ
0: ีก1ชั่วโมงเนาะนะครับคุยกันนะครับทักทายกันได้นะ468 9899นะครับทางSP แล้วก็รวมทางออนไลน์ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: ทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับผมก็ทักทายตอนนี้ก็ TikTok ของเราก็มีไลฟ์สดด้วยนะเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือว่าใครที่กำลังแบบขับรถขับราโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะพ
1: ี่ครับ
0: ขับรถไปส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเขาจะตื่นเช้าไปซื้อกับข้าวไปกี่ยวงกี่ย่างทำอาหารแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะ

0: ครับก็จะฟังทางวิทยุเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ครับผม
0: ทักทายเลยนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราไม่ได้มาฟรีใช่ไหมฮะ
1: ต้องขอบคุณมิเคลเมริโน่ด้วย
0: โอ้มิเคลเมริโน่นัดที่แล้วอยู่ในสนามไม่กี่นาทีเลยพี
1: ่
0: อยู่ในสนามไม่ถึง6นาทีมั้ง
1: นี่ก็ลงมาแป๊บเดียวเองนะ
0: ลงมาแป๊บเดียวฮะไม่ถึง5นาทีนะก็ยิงประตูได้เมื่อกี้หยองตอนที่บรรยายแกก็โหข้อมูลเยอะจังเลยอ่ะจนโอสิทธิ์พงไปไม่ทันเลยล่ะข้อมูลเยอะจนแบบเฮ้ยส่งไปให้หวานเจี๊ยบแบบนี้ต้องมีตอบโต้กลับมาแน่นอน
1: ข้อมูลถูกต้องนะ
0: ข้อมูลถูกต้องนะก็ในช่วงเอาบุญร่างกายนะวอร์มอัพอยู่ข้างสนามนะครับจากไม่ที่เขาใช่ไหมหน้าที่ไปสปกถูกส่งลงสนามครับแล้วเมเนโน่อยู่ในสนามแค่2นาทีครับยิงประตูชัย
1: ครับ
0: ซูเปอร์ซับนะในเกมโปรตุเกสอยู่ในสนาม5นาทีฮะเบลเยียมอยู่ในสนาม4นาทีหมายถึงว่าก่อนทดเวลานะ
1: โอ้สุดยอด
0: แค่4นาทีคุณ
1: ลงมา86
0: ยิงนาที88
1: สองนาทีเท่านั้นเอง
0: สุดยอดนะมิเกลเมเนโน่
1: เขาชื่อมิเคลนะ
0: มิเคลไ
1: หมมิเคลมิเกลพ่อเขา
0: อ๋อใช่คนนั้นป่ะที่ภาพตัดไปเมื่อกี้อ่ะ
1: ใช่
0: ไ
1: อ้ไม่รู้ใช่ป่ะผมไม่เห็นนะผมไม่ดู
0: เออพ่อคุณพ่อเนี่ยก็เป็นนักบอลกับนักบอลเนี่ย
1: แต่เขาอ่ะมิเคล
0: มิเคล
1: มิเคลมันอาเดต้าเนี่ยมิเคล
0: ครับ
1: แต่พ่อเขาอ่ะมิเกลก็ที่เขาวิ่งดีใจถ้าวนรอบ
0: ก็ขอคุณพ่อไง
1: วนรอบไอ้เสาธงอ่ะวนรอบเสาธงแล้วก็ถ้าดีใจคุณพ่อเหมือนกัน
0: ใช
1: ่คุณพ่อก็ยิงได้ในบอลโลกเหมือนกัน
0: เออ
1: ครับ
0: ก็เมื่อกี้จะเป็นคุณพ่อหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะ
1: ผมไม่เห็นเหมือนกัน
0: เอ้า
1: เมื่อกี้พอดีขับรถมาไง
0: เห็นก่อนเซ่
1: เอ้าเห็นได้ไง
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: น่าจะเป็นคุณพ่อนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะ
1: เออ
0: น่าจะใช่เว้ยเฮ
1: ้
0: ภาพตัดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
1: โอ้ใช่แล้วยองว่าไงอ่ะว่าใช่เปล่า
0: ฮะ
1: ยองว่าใช่เปล่า
0: เมื่อกี้ใส่หมายเลขหก
1: อ๋อ
0: มีน่าจะใช่นะพ่อคุณพ่อเป็นนักบอลเก่าผมจำได้
1: ใช่
0: เอ้คุณพ่อของไอ้มิเกลเมริโน่อ่ะ
1: ครับ
0: เป็นอะไรนะเป็นนักบอลเก่านะแล้วเธอเป็นมิเกลเลยพี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มิเกลถ้าลูกเนี่ยมิเกล
0: มิเกลแน่นอนครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็คนละคน
0: คนละคนนะ
1: แต่ว่าถือว่าตอนนี้อ่ะผมว่าดีกรีชื่อชั้นน่ะไม่เป็นรองคุณพ่อละ
0: โอ้โหใช
1: ่ทำได้ตั้ง2ประตูขนาดนี้นี่
0: ครับ
1: แล้วเป็นประตูที่สำคัญสุดๆ2ประตูในรอบน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: พาทีมเข้ารอบตัดเชือกไปแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมันทำให้สเปนมีอาวุธที่อันตรายขึ้นมาอีกอย่างนึงเฉยเลยตอนแรกก็มีใครมองเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหเปลี่ยนตัวลงมายิงปังปังสองทีนี
0: ่โอ้โห
1: เป็นเรื่องเลย
0: ครับ
1: หลังจากนี้ก็เจอสเปนก็เรียกว่าถึงแม้จะเจาะไม่ได้ยิงไม่ได้แต่ว่าเล่นไปเล่นไปก็ยังมีตัวทีเด็ดรออยู่ข้างสนามนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: น่าสนใจน่าสนใจแล้วยิ่งไปเจอกับฝรั่งเศสเวอร์ชั่นที่โอ้โหไม่สมบูรณ์แบบก็ใกล้เคียงอ่ะคือเล่นดีมากๆอ่ะ
0: ครับ
1: ก็โอ้โหเจอกันนี่ก็ถูกคู่สุดๆหลายคนยกให้คู่นี้น่าจะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไปเป็น2ทีมที่ดีสุดในทัวร์นาเมนต์จริงๆ
0: ครับ
1: ทุกคนก็ต้องยอมรับนะฮะแล้วก็มาเจอกันก็ดีแฟนบอลจะได้ดูแล้วก็ได้รู้กันไปเลย
0: ก็รีแมตช์ฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาไงนะครับที่สเปนเข้าไปถึงแชมป์เนาะ
1: แชมป์
0: ที่ชนะอังกฤษไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นการกลับมารีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สเปนก็ชนะในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ชนะ 2-1 อ่ะ
1: ชนะฝรั่งเศสนี่แหละ
0: ชนะฝรั่งเศส 2-1 ไง
1: รับรองเหมือนก
0: ันแล้วเป็นยามาลกับดานี่โอโม่นะที่ยิงประตูได้ทั้งที่ฝรั่งเศสนำก่อนด้วยแต่ว่าครั้งนี้ฝรั่งเศสบอกแต่ก่อนอันนั้นมี F4 ใช่ไหม
1: F4 นิกอะไรนะ
0: F4
1: เจอรี่เหรอ
0: ต่อมิกซ์เจอรี่อะไรฮะแล้วกูฝรั่งเศส F4 เดี๋ยวตอนนี้มีใครบ้างล่ะเดสเล่ดูเอใช่ไหม
1: ไม่รู้กี่โฟเลยเยอะมาก
0: เลยเอ็นบัปเป้นี
1: ่เอเป้เล่
0: แล้วก็เซ่ครับ
1: แล้วก็
0: อ
1: ัน
0: นี้ F4 เลย
1: มีล่าด้วย
0: ฮะ
1: มีเอล่าด้วย
0: ล่าอ๋อแบลลี่บาบาโคล่านะโอ้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งนั้นฝรั่งเศสเดี๋ยวว่าเขาเรียกอะไรมาเดี๋ยวว่าใช้อะไรกว่าเดิมโมดิฟายมาดีกว่าเดิมเหมือนเราแต่งรถไง
1: ถ้าเป็นพี่เบิร์ดก็ต้องบอกว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น
0: ฮะเฮ้ยคุณอย่าเอาเพลงที่ผมไม่รู้จักสิ
1: เฮ้ย
0: เพลงอะไร
1: ฐานโอ้ชุดบูมแมลงอย่างดังเลย
0: เพลงอะไรอะ
1: คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้นไง
0: ร้องไง
1: คืนนี้ติดแต่เพียงคืนนี้อะไรเนี่ย
0: โอ้คุณจะ คุณร้องเพลงจะเหมือนสมยศนายกไปทุกทีแล้วนะ
1: เออ
0: เหรอ
1: ผมอยู่

0: อยู่เจอก็บ่อยเดี๋ยวนี้
1: อ๋อเจอก็บ่อยนะนะครับอ้าวตอนนี้ก็ที่ SoFi Stadium นะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะนัดสุดท้ายแล้วที่ LA นะครับ
0: หมดแล้วเหรอ
1: สนามเหย้าของ LA Rams ใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: เออ
0: ก็ใน LA นั่นแหละLA ก็เอาง่ายๆคือ LA Los Angeles นั่นแหละนะ
1: ใช่สนามสร้างใหม่ SoFi SoFi
0: SoFi เนี่ยเหรอ
1: SoFi SoFi
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: สนามสวยมากใหญ่มากแล้วก็เป็นสนามที่มูลค่าสูงที่สุดสนามหนึ่งในโลกนะ
1: ใช่ไหม
0: ทันสมัยมากดูดิอย่างสวยอะ
1: โซฟายเขาสร้างใหม่ไง
0: อ
1: ยู่ LA เนาะ
0: ใช
1: ่สนาม
0: อยู่แถวฮอลลีวูดอะอยู่ในย่านนั้นเลยห
1: ่
0: างกันไม่ไกลห่างกันประมาณ20กิโลนั่นเอง
1: ครับ
0: ไอย่านฮอลลีวูดที่นี่มีป้ายฮอลลีวูดอะ
1: โอ้โหเอลเอราม
0: กับเอลเอชา
1: ร์เจอร์เนาะนะที่มาที่มาใช้สนามนี่ไงนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็จบไปนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันนะฟุตบอลโลก2026ในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะสเปนก็เฉือนชนะเบลเยียมไป1ประตูต่อ0นะครับสเปนได้ประตูนำก่อนนะจากฟาเบียนรุชนะครับที่วันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงไปปฏิเสธเป็นสำรองนะ
0: ครับ
1: เป็นสำรองของเปเดรี่ไงวันนี้เบียดเปเดรี่นะครับเป็นตัวจริงด้วยในที่30เป็นจังหวะชาร์จเหมือนกันประตูเบลเยียมมันเป็นไรเนาะนะครับโหไม่เยี่ยมเหมือนประตูเหมือนสมชื่อนะฮะก็แตกไปเลยอ่ะ
0: ก็จุดเปลี่ยนอย่างนึงก็คุกตัวเจ็บนี่แหละตัวเจ็บแล้วก็ต้องส่งลัมเม่นลงมาก็รับซองแตกก็เรียบร้อย
1: ครับ
0: เมริโน่ก็ซ้ำเข้าไป
1: ซ้ำเข้าไปนะแล้วก็เบลเยียมก็ไม่ได้ประตูตีเสมอ1-1จากชาวเดเคอร์ตาเลอร์
0: ฮะ
1: ครับ
0: มงเข้าไป
1: มงเข้าไปนะมงสวยด้วยวิ่งเข้ามาตัดแล้วก็มงเข้าไปเนาะใกล้ๆจ่อๆเข้าไปนะ
0: ครับ
1: ก็ติดเสมอ1-1ก็ทำท่าว่าจะต่อเวลาแล้วเมื่อกี้ยอมบอกต่อเวลาแน่ๆฮะรับเต็มเลย
0: ต่อเวลานี่ยองยิ้มเลยนะ
1: ยิ้มเลยยิ้มสิแต่แล้วก็บอกว่าถ้าว่าต่อเวลาก็ต่อเลยถ้าไม่ต่อก็รายการปกติเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เยี่ยมเลย
1: เยี่ยมเลย
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากที่ขอบคุณมิเคลเมริโน
0: ่ครับผม
1: ครับยีลงมาไม่กี่นาทีแล้วก็ยิงประตูชัยเลยครับในที88สเปนเชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อ1ครับ
0: ครับ
1: ไปเจอกับฝรั่งเศสเนาะที่
0: ฟ็อกโบโล
1: AT&T ที่ดัลลัส
0: อ๋อที่แอร์ลิงตันหรือใช่คร
1: ับที่แอร์ลิงตันที่ดัลลัสสเตเดียมนะสนามเหย้าของดัลลัสคาร์บอยครับในคืนวันที่14
0: เท็กซัส
1: กรกฎาคมนะครับ
0: คืนวันเช้าวัน
1: คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่15
0: ครับ
1: กรกฎาคมนะครับ
0: บอลโลกนี่ก็มีเดี๋ยวก็มีคืนเดี๋ยวก็มีวันเนี้ยวันเสาร์นี่ใช่ไห
1: ม
0: วันเสาร์นี่คืน4คู่นึงแล้วก็เช้าวันอาทิตย์8โมงคู่นึง
1: ใช่
0: แล้วก็คืนวันอาทิตย์ไม่มีคือวันจันทร์ไม่มี
1: ครับ
0: มีคืนวันอังคารคืนวันพุธแล้วก็หยุดคืนพฤหัสศุกร
1: ์ใช่
0: แล้วก็ชิงที่3คือวันเสาร์คือชิงที่ชิงชนะเลิศคือวันอาทิตย
1: ์
0: นะครับ
1: ครับผม
0: เอาเป็นเอาว่าเป็นคืนนะง่ายๆนะ
1: ใช่เคยมีญี่ปุ่นเนี่ยที่เขานับเวลาเกิน24ชั่วโมงเพื่อจะไม่ให้มีการสับสนโอลหม่ากันนะฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันตีหนึ่งมันคืนไหนกันแน่ฮะ
0: ใช่ใช่งงมากเลย
1: มันงงจริงเหมือนเขานับเวลาใหม่เขามีจริงนะญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะครับเขามีนับเวลาแบบ30ชั่วโมงคุณระบบนับเวลา30ชั่วโมงเอาจริงๆเป็นการขยายเวลาของวันก่อนหน้านี้หลังเที่ยงคืนไปจนถึงเช้าตรู่คออีกวัน
0: มันก็ดีนะผมว่า
1: 30ชั่วโมงเท่าไหร่คุณ
0: มันก็ทำให้คนเข้าใจง่ายดีนะ
1: 25 26 27 28 29
0: 30ชั่วโมงก็ถึง6โมงเช้า
1: 6โมงเช้าเลย
0: 6โมงเช้าเลยครับผม
1: คนอีสานมาเลยผม
0: ครับ
1: ครับ6โมงเช้าเลยเด้อ
0: 6โมงก็เช้า
1: 6โมงก็เช้า
0: 7
1: โมงก็เช้า
0: ครับ
1: ครับผมแล้วตอนเย็นก็โหหน้าแรงด้วยนะครับผม4โมงแรง5โมงแรง
0: ครับ
1: ครับอ้าว
0: เช้าไม่พอแรงด้วยครับ
1: ไอ้พวกนี้อยากใช้อะไร
0: ชีวิต
1: ลำบากลำบากชีวิตนะฮะ
0: ทั้งเศร้าทั้งแรงเลย
1: ทั้งเศร้าทั้งแรงเลยนะก็อันนี้เรื่องจริงนะจีนญี่ปุ่นเขานับเวลาแบบ3ชั่วโมง
0: เฉพาะบนโลกหรือว่าไง
1: ไม่เขานับเนี่ยเขานับเวลาทำงานเลยเป็นการขยายวันนะครับไปถึงเช้า
0: สมมติว่า
1: ใช
0: ่สมมติว่าตีสี่ยี่สิบเนี่ยเขาก็ยังเป็นวันที่9อยู่เป็นวันที่10อยู่เงี้ยหรอ
1: ใช่ใช่วันนี้ล่ะวันนี้วันที่10ใช่ไหมล่ะเมื่อวันนี้วันที่10ใช่ไหมล่ะก็วันนี้จะเป็นวันที่10อยู่ถ้านับเวลาแบบญี่ปุ่นนะจนถึง6โมงเช้าเลย
0: 6โมงเช้าเลย
1: คือเขาบอกว่าเป็นการไม่ให้เกิดความสับสนในการเปลี่ยนวันก็ใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตารางรถไฟเขาก็นับมาส่งอยู่นะตอนนี
0: ้
1: หรือธุรกิจที่เปิดข้ามคืน
0: ครับ
1: สมมติยองเนี่ยมีธุรกิจด้านสีเทาอย่างเงี้ยก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าโอ้ผมเปิดธุรกิจสีเทานะ
0: อ๋อขาย

0: อีบ็อกขายอีบ็อก
1: หรือสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดกับบอกเจ้าที่ว่านี่ผมเปิดจนถึงหกโมงเช้าเด้อประมาณเนี้ยก็รับแบบ3 ชั่วโมงนะ
0: ดีดี
1: ก็ดีนะอันนี้จริงๆนะผมเพิ่งไปรู้ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็รู้แล้วเชื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วไม่ต้องกลัว
1: เฮ้ยทำไมเวลาคนพูดผมพูดอะไรคนไม่ค่อยเชื่อผม
0: ก็เชื่อนี่ไง
1: เหรอ
0: เออ
1: เชื่อกันน้อย
0: เชื่อตั้งแต่แรกแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: จะมาไม่เชื่อโดนคุณบอกว่าจริงๆเนี่ยแหละ
1: เอาครับเออ
0: ก็ดีนะเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสับสนกันพอสมควรอ่ะ
1: อืม
0: ไอเราเวลารายงานข่าวเวลาพูดอะไรก็ต้องแบบอธิบายตอนเวลาเนี่ยใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาประมาณหลายนาทีเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เตะคืนวันที่10นะครับเช้าวันที่11นะครับถ้าจะเอาเวลาไทยก็คืนวันศุกร์ครับอะไรเงี้ยถ้าจะเอาเวลาแบบทางการก็ต้องเป็นวันที่11นะครับ
1: ครับ
0: มันก็เสียเวลาอธิบายนิดนึงแต่ว่าคือคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเงี้ยอาจจะสับสนอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าคนที่ติดตามดูมาตลอดก็คงพอรู้แหละ
1: ใช
0: ่ว่าเตะคืนไหนอะไรยังไงนะเพราะว่ามันก็ติดกันมาตลอดเลยบอลโลกเตะกันมา1เตะกันมาจะ100แมตช์แล้วนะ
1: ครับ
0: แมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ที่98นะหยุดไปวันเดียวเองเพิ่งหยุดไปวันเดียวเองนะตอนจบรอบ10
1: รอบ
0: 16
1: รอบ8รอบ16ไปรอบ8เนี่ย
0: รอบ16ไปรอบ8
1: ใช่มั้ย
0: ใช่ๆ
1: เออใช่สิมัน
0: รอบ16ไปรอบ8
1: ถูก
0: รอบ32มารอบ16เนี่ยไม่หยุดนะ
1: ครับ
0: รอบ16ไปรอบ8เนี่ยหยุดไปวันเดียวเองแต่
1: หลังจากนี้
0: หยุดเยอะเลยนะฮะครับหยุดทีละ2วันเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้ถ้าเป็นวันเสาร์ตามเวลาที่อเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเตะ2คู่เลย
1: ใช่นี่ก็ชมยศเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องบางครั้งบอกคนนะก็บอกว่าเอ้ยวันนี้คืนเสาร์ต่อเช้าที่นะต่อเข้าวันอาทิตย์ต้องบอกแบบนี้ไงเดี๋ยวคนงงบางคนตี 4ไหนบางคนอย่างเช่นในตามบริการเขาจะเขียนว่าตี4ของวันอาทิตย์บางคนบอกเอ้ยตี4วันอาทิตย์แสดงว่าอ๋อข้ามไปวันอาทิตย์เปล่าไม่ใช่ก็คือตี4ของข้ามจากคืนเสาร์มาเช้าที่ไงมันต้องใช้เวลาแบบนี้นะ
0: ก็คือถ้าจะบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องบอก4 นาฬิกาของวันอาทิตย
1: ์
0: ก็คือตี 4
1: ไงบางคนจะงงไง
0: ครับ
1: เออ
0: โอ้ยยิ่งพูดยิ่งงง
1: เออนับเวลาแบบญี่ปุ่นดีกว่าเนาะนะครับอ้าวก็ยินดีกับทีมชาติสเปนแล้วก็เป็นไปตามที่ฟีฟ่าต้องการฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยแต่ถ้าเป็นโมร็อกโกเจอเบลเยียมในรอบต่อไปก็เรียบร้อย
0: อีกสายหนึ่งนี่ถ้าเป็นโมร็อกโกเจอไม่ใช่เจอ
1: นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด
0: ์นอร์เวย์สวิตนี
1: ่ก็ฮากันเลยเนี่ยฟีฟ่าฮากันเลยแหละ
0: ก็รอบชิงนี่ก็รอผู้ชนะคู่นี
1: ้ครับ
0: ก็ได้เปรียบเยอะเลยแต่ถ้าเป็นอังกฤษกับ
1: อาร์เจ
0: นติน่าก็
1: โอ้โหเรตติ้งแน่นอนอินฟาติโนยิ้มแหละยิ้มแฉ่งได้ละ
0: ก็
1: ยิ้มได้ละ
0: ก็คือ4ทีมที่กะเก่งกันอยู่แล้วว่ามีสิทธิ์คว้าแชมป์โลกจริงๆจังๆอ่ะนะแบบจริงๆจังๆอ่ะนะฮะ
1: ใช่
0: ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์นี่ก็เขาก็มองกันว่า4ทีมนี่แหละฝรั่งเศสสเปนนี่ก็เต็งพอๆกันรองๆลงมาก็อาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษนะฮะโอ้ถ้ามาครบนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ตามความคาดหมาย
1: ก็ล็อกอยู่แล้วล็อกเป้าอยู่แล้ว
0: ล็อกให้เหรออ้
1: าวก็ขนาดนายกเทศมนตรีของอะไรนะมาของนครนิวยอร์กก็ยังบอกเลยว่าเอ๊ะมันตัดสินไปแปลกหน้าคู่อาร์เจนกับเบลเยียมไงฮะในคู่อาร์เจนตินากับนี่ไง
0: อียิปต์
1: ไงขนาดพ่อเมืองของนครมหานครนิวยอร์กเขายังพูดเลยฮะ
0: ไม่มี
1: นะ
0: ไม่มี
1: มีแน่นอน
0: เปเรจิคอลินาบอกตัดสินถูกแล้ว
1: ต้องมีแน่นอน
0: เอ้าม
1: ีแน่ๆ
0: แล้ว
1: คร
0: ับ เอ๊ะทำไมคุณมองโลกแง่ร้าย
1: โอ้โห
0: จะไม่มีอะไรฟุตบอลมึงกับฟุตบอลสาย
1: ตอนนั้นทำอย่างโทรศัพท์ไปล็อกอะไรบอกเฮ้ยตัวของหน้าของอัวเนี่ยลงนะไม่งั้นนะอัวไม่ต้อนรับนะ
0: ทำก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกให้กลับโทษ
1: เ
0: ขาบอกให้ลองพิจารณาดูนั่นเองฟีฟ่าแบบเอาใจเกินไป
1: เหรอ
0: เออทำก็ไม่ได้บอกให้กลับโทษนะเขาไม่ได้หัวระงับอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยมันมีกฎไม่ใช่เหรอว่าเนี่ยไม่แบนได้นะลองพิจารณาหน่อยไหมแล้วมันก็ไม่น่าโดนใบเหลืองนะไอ้ใบแดงนะ
1: เ
0: ขาก็บูดเกะพูดแค่นี้เองเขาก็บอกเอง
1: ใช่เหรอ
0: เอออินฟาติโน่ก็โอ้โหเอาใจเกินเบอร์ไปเลย
1: ก็เหรอ
0: กะว่าแบบว่าไม่เสียค่าเช่าไงสำนักงานของฟีฟ่า
1: เดี๋ยวไปเสียค่าเช่าแล้วก็ต้องมีบ้างอะเนาะเออก็พอโทรมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนปั๊บเลยนะแล้วพออังกฤษยื่นอุทธรณ์โทษแบนของเจเลคอนซาไป
0: เป็นไง
1: หือเหรอมีหือมีเอือเหร
0: อ
1: เอาไป2 นัด
0: เอาไปเพิ่มอีกนัดนึง
1: เพิ่มอีกนัดนึงเป็นไงต่อต้อเหรอต่อต้าเหร
0: อ
1: ต่อต้าเหรอเอาไปอีก1 นัดเป็น2 นัดเลยคอนซาจะไม่ได้ลงนัดนี้แล้วก็ในรอบรองนะ
0: ครับ
1: แบ็คขวา กองหลังอ่ะของ

0: เลเวอร์โกเซนที่เล่นแบ็คขวาแทนนะเจ้าเจสสเปนไงลิสเจมก็เจ็บอีก
1: แล้วลิสเจมหายทันไหมเนี่ยนี่ได้ข่าว
0: ไม่น่าทัน
1: นี่ได้ข่าวว่า
0: ดิคารายป่วย
1: ไรก็เจ็บนะ
0: ไม่เคย
1: ก็ไม่ได้ซ้อมมัน
0: เออเอาเข้าไปฮะ
1: ไอต้องใช้นี่แล้วอะไรนะไอนี่ติดทีมด้วยนะ
0: สเปนสเปนใคร
1: ไอเทวชาโลบา
0: อ๋อชลบา
1: ที่เรียกมาติด
0: อ๋อที่เรียกมาติดแทน
1: ลาเมนโต
0: เรียกลาเมนโตใช่ไหม
1: ตกคงต้องใช้อ่ะงั้นไม่รู้จะเรียกมาทำไม
0: ก็เอางี้ดีกว่านะทูเคิลนะคอปปี้เมนูไปเล่นแบ็คขวาไปให้น้องมาเล่นบ้าง
1: ผมว่าเอาดีกันไลท์อ่ะดีกันไลท์เล่นแบ็คขวาเอาเมนูเล่นกลาง
0: เอาไม่แน่นะเพราะไอ้สโลก็ให้เด็กแคนไรท์คุณต้องเสียว่าเด็กแคนไรท
1: ์เหรออ
0: ย่าดีแคร์สิเด็กแคนไร
1: ท์เด็กแคนไรท์เน
0: ี่ยเด็กแคนไรท์
1: แล้วอะไรนะโอเทอร์เฟิร์ดอะโอเทอร์เฟิร์ด
0: ไหมโอเทอร์เฟิร์ดแล้วก็คัมนาว
1: เบนเฟิร์ด
0: อินเตอร์ใจ
1: ฮะ
0: ชัดอินเตอร์ใจอ้าวอีกแล้วอีกแล้ว
1: ขอแบบเสียงแฮร์รี่เคนหน่อยดิ
2: จอร์แดนแฮร์ริสันฮัลล์แลมแล้วก็ล้มอยู่ในนี่โอ้เสียงผมไม่ได้ขอโทษนะ
0: เสียง
1: เออ
0: ไม่เออก็แปลกนะสงสัยไปอยู่ที่สูงที่อัสเตกาที่เม็กซิโกเสียงคนเป็นเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: แบบตะโกนเยอะไงเวลาคุณเคยไปดูคอนเสิร์ตไห
0: ม
1: แล้วเวลาตะโกนอะไรนานๆไปเยอะอย่างเงี้ย
0: คือในสนามสมมติเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วในระหว่างคอนเสิร์ตอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่าลิมิตของเสียงเท่าไหร่เพราะเราก็ตะโกนร้องเพลงไปเรื่อยเนาะแต่ว่าพอออกมาเราจับจุดระดับเสียงเราไม่ได้ไง
1: โอ้โห
0: เฮ้ยออกมาเฮ้ยออกมาทำไมเสียงแบบนี้วะ
1: เสียงแบบหายเลยอะ
0: เสียงหายเนาะ
1: ก็แล้วอีกข่าวที่ขำคืออีกวันแก
0: อะไร
1: นักข่าวคนเดิมไอ้ที่สัมภาษณ์
0: ก็คือ
1: นักข่าวผู้หญิงของ BBC อีกวันนึงมาเจอสัมภาษณ์ข้างนอกแล
0: ้
1: วบอกว่าเออเนี่ยเสียงผมกลับมาแล้วนะครับ
0: ครับแฮร์รี่เคนก็น่ารักดีนะบรรยากาศแคมป์เป็นไปด้วยดีเนาะบรรยากาศแคมป์เห็นว่าเอชิแลมเข้าไปร้องเพลงในแคมป์ทีมชาติอังกฤษด้วย
1: เอชิแลมร้องเพลงให้ฟังแล้วแล้วก
0: ็ให้ฟัง
1: แล้วก็ไอ้อะไรนะของ Oasis อ่ะ
0: โอ้ยซิดวันเดอร์วอล
1: บอกว่าเดี๋ยวถ้าได้แชมป์โลกเนี่ยไปร้องให้ฟังหนึ่งแคมป์เลย
0: เลียมเหรอ
1: จำ
0: จบโนเอล
1: ไม่รู้ใครทุกคนอ่ะใครเป็นคนร้องอ่ะ
0: โนเอลเป็นคนพี่
1: ไม่แล้วใครเป็นคนร้องเพลงนี้
0: คนร้องน่ะเลียมเลียมมาน้อง
1: นั่นแหละไอ้คนร้องนั่นแหละบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้แชมป์โลกเนี่ยเดี๋ยวจะไปร้องให้ฟังถึงอเมริกา
0: แต่คนแต่งเพลงแต่งอะไรจะเป็นพวกเอเจนต์พี่ชายเป็นโนเอลเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะก็ใช้ได้เหมือนกันก็เปรี้ยวใช้ได้เหมือนกันร้องจริงเปล่า
1: จริงเขาบอกมีข่าว
0: เหรอ
1: ว่าจะไปร้องให้ฟังในรอบชิงเลย
0: อ๋อเหร
1: อหลังรอบชิงก็ได้แชมป์อ่ะ
0: because maybe อย่างนี้เหร
1: อ
0: เอ้ย because maybe อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: you may one day wow น่าจะใช่นะเพลงของเขานะ
1: ครับก็เป็น Oasis
0: ไงใช่ Oasis ไงแต่ว่าคนที่แต่งส่วนใหญ่จะเป็นไอ้คนพี่อ่ะโนเอลอ่ะโนเอลเป็นคนแต่งเพลงI wonder why I wonder why yesterday คอนเทนต์ละเฮ้ยวันนี้เนื้อนำมาเต็มไว
1: ้ไปเรื่อยเว้ย
0: ไปเรื่อยไปเฮ้ย
1: โอ้แต่ว่า
0: อะไรสิ
1: รอบชิงนี่น่าดูนะฮาร์ททามโชว
0: ์
1: ดูไ
0: หมเฮ้ยบอกฮาร์ททามโชว์เท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอ
1: โอ้ศิลปินเยอะเหลือเกินนะก็ต้องประมาณนั้นแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ต่ำกว่า20-25นาทีอะประมาณครึ่งชั่วโมงอะ
0: ครับ
1: ก็โอ้โหมีล่าสุดมีประกาศจัสตินบีเบอร์อีกอ่ะชากีล่าจัสตินบีเบอร์แล้วก็ใครนะมาดอนน่าด้วยมั้ยเหร
0: อ
1: โอ้โหเหลือเชื่อมาดอนน่าจะมีไอ้เนี่ย BTS ไง
0: ครับ
1: BTS นี่เบอร์ใหญ่นะเพิ่งไปเล่นที่ลอนดอนมาที่สนามสเปอร์เนี่ยโ
0: อ
1: ้โหคนดูเต็มเลย
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เขาว่าเป็นไอ้โนเอลเป็นคนแต่งจริงด้วยคุณเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อต้องการมอบให้อดีตภรรยาเพลงนี้Wonderwall
1: ภรรยาเป็นแบบว่ากำแพงชีวิตเขาเงี้ยคร
0: ับอันนั้นจะใช่ Wonderwall ตอนก่อนเขาเขียนเพลงว่า Witching Stone นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Wonderwall ฮะ
1: I Wonderwall
0: I wonder why yesterday เฮ้ยคุณส่งอะไรให้ผมเนี่ย
1: คุณร้องเอง
0: อ๋อก็อยากให้แฟนรายการที่ต่างจังหวัดเขาได้คึกคักแล้วตัดกำลังกรีดยางกันอยู่กรีดกันอยู่เห็นเราเล่นมุกไปกรีดมือตัวเองเลยฮาไง
1: เหรอ
0: ครับ
1: กรีดมือตัวเองไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะ
0: ไม่ค่อยหานะนะครับอ้าวก็ประมาณนี้เนาะ
1: เดี๋ยวคืนนี้ก็ดูกันต่อ
0: ดูกันต่อดูกันต่อเลยตีสี่นะ
1: ตีสี่
0: ตีสี่แล้วเห็นว่าแจ๊สเนี่ยเขาว่าจะให้ดู2แมตช์เลยทุกคนนี่เข้าไปที่สวนรถไฟไง
1: ถ้าดูฟรีนี่ต้องไปสวนรถไฟ
0: คือคู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสโมร็อกโกก็ดูฟรีอยู่แล้วใช่ไหมทางช่อง29ใช่ไหมล่ะ
1: คู่แรกอังกฤษ
0: ไม่คู่เอกคู่รอบ8ทีม
1: รอบ8ทีม
0: ใช่ๆแล้วก็คู่ที่จะถ่ายทอดสดฟรีทีวีนะช่อง29เนี่ยนะครับก็คู่
1: อาเจน
0: คู่เจอสวิตคู่8โมงอ่ะนั่นแหละแต่ว่าคู่เนี้ยคู่สเปนเจอ

0: บลเยียมแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยคู่ในคืนวันนี้อังกฤษกับนอร์เวย์ก็ไม่ถ่ายนะ
1: แต่ว่าถ้า
0: คุณไม่ได้ถ่ายคือไม่ได้ยิงสดทางฟีดีวีแต่ว่ายิงสดทางโมโนเขาอะ
1: แต่ว่าถ้าคุณไปสู่รถไฟ
0: ครับ
1: ตอนตีสี่
0: จัดให้ดูฟรี2แมตช์เลย
1: คืนวันพรุ่งนี
0: ้คือใช่คืนเสาร์ต่อเช้าที่เนี่ย
1: ก็คืน
0: ตีสี่แล้วก็8โมงเนี่ย
1: ก็คุณดูได
0: ้ดูได้เลย
1: ก็มีจอให้
0: เวลาตีสี่นอร์เวย์เจอเกล็ดละเวลา8โมงเศร้าเนี่ยฮะอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งแจ๊สเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะใครที่ไปวิ่งอยู่ทางรถไฟนะฮะที่สวนวัชระเบญจทัศน์นะครับก็ไปได้นะครับบริเวณกิจกรรมต้นหนอนนะคุณก็ต้นหนอนตรงไหนอะ
1: ไม่รู้ไม่เคยไป
0: เห็นคุณโรสบอกว่าจอดรถปุ๊บก็เห็นอะ
1: เมื่อก่อนเคยไปสวนรถไฟนี่ตอนมันมีร้านเหล้าเยอะ
0: จริงป่ะ
1: จริงเมื่อก่อนตอนนั้น
0: ผมไม่เคยไปวิ่งแต่ว่ามันเข้าตรงไหนอะมันเข้าตรง
1: เข้าข้างหลังสวนจักรไง
0: อ๋อเหรอแต่ว่าไม่ได้เข้าข้างปตทใช่ไหม
1: ตั้งแต่ปตทแหละถ้าปตทมันก็จะไปทางขวานี่
0: ทางวิภาแล้วก็ออกขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าเลาะซอยไปนั่นใช่ไหม
1: ใช่
0: อ๋อเหร
1: อก็เลี้ยวออกมาทางคุณมาจากทางไหนอะ
0: ปกติเนี่ยถ้าไปสวนรถไฟนะจะไปทางไม่ได้ไปเพราะว่าผมต้องออกวิภาไง
1: ออกวิภาวดี
0: วิภาที่งงๆอ่ะเวลาจะเข้าเอ้ยมันเข้าซอยเนี่ยว่าถ้าเข้าอีกถ้าเข้าซอยผิดเนี่ยไปโน่นน่ะนะโน่นฮะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวลาดพร้าวเลยนะ
1: ห้าแยกลาดพร้าวนี่ใครไม่หลงให้เตะ
0: โอ้
1: ไม่เคยหลง
0: ใครไม่หลง
1: ไปทุกวันยังงง
0: เลยใครว่าเอ้ยอยู่กรุงเทพมาโดนนะแล้วก็ใครไม่หลงแถวห้าแยกนั้นก็วนสมมติว่าคุณมาจากคนอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะมาจากไอ้ตึกช้างแล้วก็ขับรถมาแล้วจะกลับรถเพื่อที่จะเข้าเซ็นทรัลนะถ้าใครไม่หลงนะเนี่ยเตะหยอกได้เลยอ่ะครับ
1: แต่ดูป้ายดูป้ายก็ดูเปิดแมปก็เปิดนะ
0: กลับรถตรงไหนเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวเลี้ยวที
0: ประมาณมีหลายครั้งเลยประมาณจะกลับรถในคนครับผมก็บอกว่าปุ๊บมีคันหลังไอ้คันข้างหน้าผมก็เขียนมาว่าอย่าตามผมหลงฮะท่านนั่นแหละโน่นออกนู่นฮะไอ้ออกจตุจักรอ่ะ
1: ก็ถ้าคุณเลี้ยวมาจากเส้นไอ้พหลโยธินใช่ไห
0: ม
1: คุณเลี้ยวซ้ายออกมาถึงราชบุรีใช่ไหมแล้วคุณก็ชิดซ้ายไว
0: ้
1: คุณผ่านหน้าป้ายรถเมย์อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคุณก็ชิดซ้ายไปเรื่อยแล้วก็มีทางวนเข้าไป
0: ใช่เห็นอยู่อาจารย์มีป้ายรถเมย์แล้วก็มีปั๊มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
1: ได
0: ้ข้างๆปตท.อ๋อตรงนั้นเนาะก็อ่ะไปชมฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับที่สำคัญนะ
1: นี่จะเป็นมิติใหม่ของการ
0: ดูบอลตอนเช
1: ้าออนกราวเลยนะเวลาดูบอลออนกราวนี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบงานกลางคืนงานแบบว่าปาร์ตี้สนุกสนานกินลงกินแอลกอฮอล์อะไรไปแต่นี่ครับโอ้โหไปออกกำลังกายกันด
0: ู
1: ถ่ายทอดสดฟุตบอลกันผมก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าเวลามันต้องเป็นแบบนี้นะฮะ
0: ใช
1: ่
0: ก็
1: ไปแอโรบิกไปด้วยดูบอลไปด้วย
0: เต้นไปด้วยไง
1: ยิ่งคู่8โมงเช้านี่8โมงเศร้านี่ยิ่งสนุก
0: แปดโมงเศร้าเลยนะ
1: อาเจนด้วยแล้วอาเจนนี่เล่นนี่มีดราม่าทุกเกมนี่รอบรองแล้วด้วยเจอสวิต
0: ต้องมีนะ
1: สวิตเจอสวิตนี่ก็จืดไม่รู้ว่ามีดราม่าอะไรเปล่าน
0: ะ
1: ครับ
0: ก็ประตูจะเปิดตอนตีสี่นะบอลเตะพอดีกับคุณ
1: อ้าวเหรอ
0: ประตูสุรไฟจะเปิดเวลา4 นาฬิกาครับก็ไปกันได้มีจอยักษ์เชียร์สดกิจกรรมและขอรางวัลมากมายงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครไปวิ่งตรงนั้นนะครับก็ไปกันได้นะ
1: อย่าไปดูบอลฟรีก็มันไม่มีถ่ายสมมติคนไม่ได้ซื้อแพ็กเกจใช่ไหม
0: ใช่
1: มันไม่มีถ่ายอยากไปดูฟรีก็ไปดูนั่นได
0: ้ครับเยี่ยมเลย
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้านะไปไหมคุณไปไหมตีสี
1: ่ดูอยู่บ้าน
0: ไปวิ่งไงคุณออกกำลังกายหน่อย
1: ที่บ้านก็วิ่งได้ฮะ
0: ก็แต่ที่จะบอกหน้าไป
1: หน้าไปหน้าไป
0: หน้าไปเชิญชวนเนี่ย
1: ก็หน้าไป
0: แต่เดี๋ยวให้จะมีน้องทีมงานของเราก็จะไปนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เห็นน้องเจมบอกว่าจะไปอยู่
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ไปวิ่งเหรอ
0: ไปวิ่งอาจจะไปเดินเก็บกระชากของไปกระชากสร้อยเขาบ้างแถวนั้นนะฮะไปวิ่งซ
1: ิอ๋อคุณจะไปใช่ไหมที่พูดอย่างนี้เนี่ย
0: ผมต้องมาดูโรงงานมีจัดรายการต่อ
1: โอ้ชงซะเยอะเลย
0: อยากหน้าซิ
1: เดี๋ยวมีรายการต่อ
0: ผมมีรายการต่อผมมี
1: หน้าที่รับผิดชอบ
0: หน้าที่รับผิดชอบเดี๋ยวต้องมีจัดรายการแล้วก็มีบรรยายฟุตบอลนิดหน่อย
1: ไม่งั้นไปแล้วอ๋อคุณคืนนี้คุณอ่ะ
0: คืนนี้คู่8โมงเช่านะมันเข้าในช่วงของรายการ Morning Talk Weekend พอดีเลย
1: อ๋อ
0: คู่8โมง
1: คุณกับใครพี่ตุ๋ย
0: พัชราลำเรื่อนไง
1: อ๋อแล้วอังกฤษนี่ใคร
0: อังกฤษเป็นคุณเอกฮิมสกุล
1: กับคุณจุน
0: จุนจะเป็นคุณเอกนพดลแล้วตอนนี
1: ้อ๋อเอก
0: ครับ
1: เอก
0: เ
1: ล
0: ยนะฮะเอ้าก็ไป
1: เอกนพดลนี่บอลโลก104คู่แก่ภาคน่าจะประมาณ60-70คู่

0: าวอืมจะเย็นเสีย
1: เออ
0: ดีดี
1: ด
0: ีนะ
1: ครับ
0: อ่ะครับผมอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
1: ครับ
0: เออไปชมไปเชียร์กันได้นะไปดูไปวิ่งส่วนใหญ่คนไปวิ่งสวนรถไฟเยอะเนาะเห็นว่าสาวๆด้วยสวยเยอะคุณ
1: ก็แถวนั้นมันมีหลายสวนเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: จตุจักรด้วยสวนรถไฟด้วย
0: อืม
1: โอ้โหแล้วตอนนี้นะคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: จะบอกให้ว่าโลกของแฟชั่นโลกของสาวๆอะไรเงี้ย มันไปอยู่ตรงนี้หมดแล้ว
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็สาวๆสวยๆก็ไปแบบยังไงเออเขารักษาร่างกายนะแล้วใส่ใจสุขภาพแบบไปวิ่งแล้วพูดตรงๆนะโอ้หน้าตาดีท
1: ุ
0: กคนเลย
1: แจ่ม
0: เออแล้วก
1: ็
0: แต่งตัวสวยด้วยอ่ะพูดตรงเขาแต่งตัวสวยแล้วก็มีอะไรแกจิตใช่ไหมไอ้แกจิตอะไรนะ
1: อ
0: ะไรสักอย่างอ่ะอุปกรณ์ละอ่ะ
1: ตกไม่ถูกเลย
0: ครับ
1: ตกตอนไหนดิ
0: อุปกรณ์อะไรพวกนี
1: ้ไอ้พวกหูฟัง
0: แล้วก็
1: รองเท้าอะไรไหนมันต้องชุดเชิ้ตอ่ะ
0: ใช
1: ่โอ้ผมบอกเลย very good ดีมากๆ
0: น่ารักเนาะ
1: ดี
0: เขามากับแฟนเขานะ
1: เอ้าก็เรื่องคนนี้ก็ดีนะเขาก็ต้องมากับแฟนเขาสิ
0: มากับแฟนเขาด้วย
1: อืมเรื่องของแฟนเขาดิเราไม
0: ่ก็เชิญชวนคนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะที่ฟังวิทยุอสมทนะครับ40สถานีนะทั้ง40สถานีนะครับก็หากว่าแวะมากรุงเทพมหานครก็มาได้นะบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับหรือว่าหากไม่ได้มาก็อย่าลืมฟังกัสเปอร์ของเรานะรายงานสดเหมือนเดิม
1: ครับ
0: และสดทางYT นะนี่เป็นไง YouTube นะสีแดงแล้วก
1: ็แดงแดง
0: บ้านฟ้าก็คือแอปน้ำเงินนะแอปฟ้านะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ตอนช้างเป็นอะไรเนี่ยเรอัลมาดริดบาร์ซ่าตอนไปสเปนพี่เจมส์นาลิก้าเล่าตอนที่คอบอนคาเฟ่นักข่าวที่ไปคราวนั้นได้ทุกคนจริงไหมครับ
0: อืมอะไรฮะมีอะไรฮะ
1: อ๋อไม่นี่ไอ้นั่น
0: อ๋อมีส่งเข้ามาใช่ไหม
1: ข้อความข้อความ
0: เดี๋ยวเราไปเก็บตกกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วเนาะนะครับส่วนอื่นๆนะครับเรารายงานผลเทนนิสไหนไหมคุณหรือว่าไงเด
1: โอ้ยอคูวิชใช่ไหมอ
0: ืมเป็นไง
1: ก็เรียบร้อยฮะ
0: ครับ
1: แพ้ฮะ
0: โหจะสู้ได้ยังไงล่ะซินเนอร์ฮะ
1: มาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ยอโควิดที่อายุ39ปีไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: ว่าเมสซี่ยังอยู่นะก็เมื่อกี้นี่ก็แพ้ไอ้ยานิกซินเนอร
0: ์ครับ
1: ของอิตาลีไปก็ไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะเป็นรอบรองของรายการวิมเบิลดันนะครับก็แพ้ไป3เซตรวดนะครับ 4-6 4-6 4-6 นะฮะก็คือยานิกซินเนอร์ชนะ6-4 6-4 6-4
0: ครับ
1: รายงานทำไม2ทีนะฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: ไม่ใช่ฮะก็ซินเนอร์จะไปเจอกับซาชาสเวเลฟนะ
1: สเวเลฟ
0: 6-4-3เซตเลยนะ
1: ใช่ใช่
0: ซินเนอร์ก็เบรกเกมเสิร์ฟได้เกมเดียวจบเลยนะ
1: ทั้งสาม
0: เซต
1: ซินเนอร์นี่ก็เพิ่งได้แชมป์เอ้ยสเวเลฟนี่เพิ่งได้แชมป์ไม่นี่มาเนี่ย
0: เฟนโอเพน
1: ใช่
0: แล้วเป็นแชมป์สนามครั้งแรก
1: ซินเนอร์นี่ก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วย
0: ครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบชิงวันอาทิตย์นี้นะฮะ
0: ส่วนอาร์เธอร์เฟอร์รี่ฮะก็ไม่ได้แล่นเรือเฟอร์รี่แล้วนะ
1: ก็เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยนะครับจบเส้นทางสุดมหัศจรรย์ของเขาไว้ที่รอบรองชนะเลิศนะเป็นมือไวการ์ด้วยจากเจ้าถิ่นนะสหราชอาณาจักรนะครับเชื้อสายฝรั่งเศสนะคนนี้นะ
1: อาร์ตูเฟอร์รี่
0: อาร์ตูเฟอร์รี่นะครับผม
1: ก็ถือว่าทำได้ดีเลยว่าเซตแรกนี่สู้ดีแต่ว่ามาโอ้โหเล่นไทยเบรกแพ้ไป7-0ก็เลยแพ้ไป 7-6 ไทยเบรก 7-0
0: ครับผม
1: ก็หลังจากนั้นก็เซต2ก็โดนเบรกไปอีก2ทีเซต3ก็โดนเบรกทีนึงก็แพ้ไป3เซตรวดเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: ถือว่าเป็นรอบรองของแกรนด์สแลมที่3เซตรวดทั้ง2คู่ซึ่งไม่ค่อยเคยเกิดขึ
0: ้
1: นปกติรอบรองแกรนด์สแลมผู้ชายนี่โอ้โหบางที5เซตอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องมี 4-5 ชั่วโมงอ่ะบางทีนะฮะ3ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ย
0: ต้องมีนะ
1: อันนี้นี่ไวเหลือเกิน
0: ครับ
1: แต่ก็ถือว่าเกมในก็สนุกอยู่ทั้งสองคู่นะฮะ
0: ครับ
1: รอบชิงวันอาทิตย์สี่ทุ่มสี่ทุ่มวันอาทิตย์นี้ไม่มีบอลโลกด้วยก็
0: ใช่ใช
1: ่
0: ครับผม
1: อันนี้คืนวันอาทิตย์นะ
0: เออ
1: วันอาทิตย์แล้วเขาถ่ายทางทูใช่ไหม
0: ถ่ายแล้วก็สป
1: อ
0: ร์ทางสปอร์ททีวี
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็น ATP ก็จะเป็นของ AAS นะครับ
1: ครับ
0: อืมก็ไออาร์ตูร์เฟอร์รี่เนี่ยเกือบเขาว่าเป็นนักเทนนิสที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดคนที่สองนะที่มาถึงรอบรองที่ได้สิทธิ์ไปการ
1: โคลันใช่ไหม
0: ใช่คนแรก
1: ปีสองเป็นแชมป์เป็นแชมป์
0: โคลันอีวานิสเซวิชนะครับจอมเสิร์ฟพลังช้างทีโคลันปาเดนมันกองหน้ามาซิโดเนียฮะ
1: ครับ
0: โคลันอีวานิสเซวิชใช่ฮะก็เป็นมือไวการ์ดปีสองพันหนึ่ง
1: ใช่
0: ได้สิทธิ์ไปการไวการ์ดก็คือได้สิทธิ์มาแข่งขันโดยไม่ต้องมาลงเล่นรอบเลือกนะครับจากปัญหาการบาดเจ็บเรื้อดีแชมป์อดีตนักเทนนิสดังๆหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของ

0: ฟอร์มกันเล่นแล้วการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้แข่งมาก็ให้สิทธิ์ใบเก่าก็คือมาแข่งเลย
1: เชิญมาเลย
0: เชิญเลยเชิญเนี่ยผมรับเชิญคุณเนี่ย
1: ร
0: ับเชิญมาเลยแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งรับเลือก
1: ครับ
0: อีวานิสวิดิตทำได้ครับเป็นมือไบการ์ดคนแรกแล้วคนเดียวที่ทำได้นะได้แชมป์เลยชนะแพทริกราฟเตอร
1: ์รอบชิง
0: 3ต่อ2เซตวันนั้นผมดูด้วย
1: แพทราฟเตอร์3ต่อ2เซตนี่สกอร์อะไรวะฮะ
0: เอาหักหน้าอีกแล้ว
1: เอาก็บอกดูด้วยอุตส่าห์ชงให้นะเนี่ย
0: หักหน้า
1: เอาก็คุณบอกคุณดูด้วยคุณก็ต้องแบบแบบจำได้
0: แพทริ
1: ก
0: ราฟเตอร์ตอนนั้นคือผมสั้นละ
1: คุณนั่นแหละผมสั้น
0: ราฟเตอร์เดี๋ยวก่อนผมยาวแพทริกราฟเตอร์เนี่ยผมยาวสมัยก่อนใช่ไหมล่ะ
1: โอ้หล่อมาก
0: หล่อมากแพทริกราฟเตอร์ดีมันเป็นคนโลกจากออสเตรเลียไงแล้ววันนั้นเขาตัดผมสั้นแล้วแล้วสนิทกับเอ้ยเขาเรียกรู้สึกจะเรียกโกรันว่าไม้มั้ง
1: ไม้
0: เวลาเขาเสิร์ฟสมมติเขาเสิร์ฟเขาโยนลูกเสิร์ฟแล้วเขาไม่ได้เสิร์ฟเนี่ยมีปัญหาในการเสิร์ฟเขาจะ sorry ไม้นี่เหมือนจะสนิทกัน
1: อ๋อแปลว่าเวลาโยนไปแล้วจังหวะไม่พอดีก็ปล่อยลูกตก
0: ไม่พอดีก็จะเอ้ยขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นโกรันก็โหเตะเอ้ยเตะอะไรนะมีการเตะตะข่ายเตะอะไรก็ดูดันเหมือนกันนะ
1: สไตล์เขาอยู่แล้ว
0: สไตล์เขาไง
1: โอ้แต่โกรันทัวร์นาเมนต์นั้นนี่เหลือเชื่อมากคือเป็นคือเหมือนองลงอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนองลงแล้วก็มาให้ได้แชมป์จริงๆอ่ะสุดๆเลยนะ
0: ครับผม
1: ก็ได้แชมป์แล้วก็แถววายกายก็เป็นมีทุกปีอ่ะมีทุกปีทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะนะ
0: ใช่ใช่
1: เหมือนเชิญมาแข่งอะไรเงี้ยแบ
0: บ
1: นักเทนนิสดาวรุ่งหรือว่าน่าสนใจน่าจับตามองคนที่กำลังดังอะไรเงี้ยก็เชิญมาเชิญมาแข่งในรายการนั้นๆมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพ
0: ใช
1: ่ว่าก็ไม่ก็เชิญมาก็คงจะไม่ค่อยที่จะได้ลุ้นแล้วแหละมาเป็นแบบให้สร้างประสบการณ์เลยมากกว่า
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็มีที่ดังๆเลยก็คือโกลันที่ไปได้แชมป์เลย
0: ใช่ฮะ
1: ไปก็มีภาพนี่ด้วยนะ
0: อะไรฮะคุณ
1: ลิซ่าไปดูเกมเมื่อกี้ด้วย
0: อ๋อเหรอไม่เห็น
1: ไม่เห็นใช่ไหมแต่กล้องจับได้นี่ยืนอยู่กับนี่ด้วยเอ้ยไม่ใช่ยืนคือลิซ่าเนี่ยนั่งอยู่แล้วแถวๆ
0: ลิซ่าไม่เพ่งเราเลยนะ
1: ลิซ่าฟิลิป
0: โอ้โหครับผมไปสักเก่าเชีย
1: ครับ
0: อันนั้นเขาเล่นมายากล
1: อ๋อแล้วเขาอยู่แถวๆเดียวกับนี่ด้วยที่คุณที่ผมว่าไอ้โนเอลอะ
0: โนเอลกาแลเกอร์
1: ใช่ใช่ไปดูเกมนี้ด้วย
0: อ๋อโนเอลไอ้โอซิสนะ
1: ใช่ใช่
0: อ๋อแสดงว่าโนเอลน่าจะไปดูเกมอังกฤษนะ
1: ใช่
0: มีสิทธิ์เกมที่อังกฤษ
1: ที่ไหนเนี่ย
0: เกมที่อังกฤษแล้วจะเตะที
1: ่ที่ฮัทล็อกเหรอ
0: ไมอามี่เปล่า
1: ที่ไมอามี
0: ่ไมอามี
1: ่ไมอามี่นี่ไกลกันไหม
0: จากไหน
1: จากเนี้ยจาก
0: ไมอามี่อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต
1: ้
0: อยู่ขอบสุดขวาสุดเลยใต้สุดอ
1: ่ะแล้ว LA
0: อยู่ซ้ายสุดไง
1: โอ้ไกลเลย
0: อันนี้แหละโซฟาโอ้ไกลคนละฟังเลย
1: คนละฟังเลย
0: ฟังตะวันตกกับฟังตะวันออกเลยคุณเลย
1: อ๋อ
0: เวลาเขายังใช้ต่างกันเลย
1: ต้องรีบออกแล้วจะไปดูอ่ะ
0: โอ้ทันไหมอ่ะ
1: ทันถ้าออกอ่ะทันอยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: ไม่เห็นอินฟานิโน่บินไปบินมาบินไปบินมา
0: เมื่อกี้ก็คุณห่างหน้าผมอ่ะ
1: อะไร
0: 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 และ 9-7
1: อะไร
0: ไอ้โกรันกับไอ้แพทริกเตอร
1: ์ผู้สั่งไปหาด้วยสุดยอด
0: เฮ้ยไม่ได้คุณหักหน้าผมหักหน้า
1: ล่ะ
0: หักหน้า
1: โอ้ก็คุณบอกคุณดูอยู่
0: หักหน้ามันหยองหักหน้าโอ้สิบคนเลยเมื่อกี้อ่ะ
1: เอาอีกแล้วเหรอ
0: ชงให้เหมือนเกย์มุทาไลเลยหล่นปุ๊บไม่ฟาดสักที
1: ไม่ฟาด
0: ขอใช้เขาแก้ไม่ฟาดสักทีชงให้หวานเจี๊ยบเลย
1: ไม่ค่อยเข้าขากัน
0: แล้ว
1: ไ
0: งไม่ค่อยเข้าแล้วไม่ค่อยเข้าแล้ว
1: ต้องเป็นผมแล
0: ้
1: ว
0: ไอ้โจแซนต้องเป็นเราแล้วล่ะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้ผมก็ชงให้อย่างงามเลยผมเห็นคุณบอกว่าคุณไปดูผมก็นึกว่าจำได้
0: ไม่ได้ไปดูเราดูเทปจะได้ว่าหรือจะเป็นคุณอาพิษณุนินกรัตให้เสียงมันใสเป็นเทปน่าจะเป็นเทป
1: ครับ
0: อืม
1: เอ้ยเดี๋ยว2-1น่าจะมีถ่ายแล้วสดแล้วนะ
0: เทปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านานอะแต่ว่ามันเร็วมัน5เซตมันน่าจะ3-4ชั่วโมงป่ะแต่ว่าวันนั้นผมดูมันตัดเหลือสั้นเหมือนกันนะ
1: หร
0: ือไม่แน่ใจนะหรือว่าแต่ว่าน่าจะเป็นคุณอาพิสตูนะที่ให้เสียงไปใส่นะ
1: ไม่ใช่พี่อดีนะ
0: พี่เดนคนเสียงเหมือนไม่ใช่ถ้าพี่ดีจะเป็นนักแสดง
1: หมายถึงพี่พิสตูเหมือนพี่อดี
0: ใช่ใช่ใช่คืออ้าวเอพี่ดูเอง
1: อ๋อ
0: ก็คนแกบอกคนหน้าเหมือน
1: เหมือนทุกอย่าง
0: ไม่เป็นไม่น่าใช่เสียงคุณพี่อดีนะนะครับเพราะถ้าพี่อดีก็จะมีโอ้เสิร์ฟเอสตูรินาคัชแมร์โกรันเสิร์ฟเรื่องนี้นะคัชแมร
1: ์อันนี้ไม่มี
0: เ
1: นี่ยโอ้ถ้าเป็น
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหเสิร์ฟเอสตูรีเรียบแต่ไม่ร้อย
1: อืม
0: พอแล้วเจ๋งพี่เอง
1: โอ้นี่ถ้าเป็นมวยนะครับในจังหวะนี้

0: คือว่า
1: ถ้าเป็นภาษามวยจังหวะนี้
0: กันต้องมี
2: เหรอ
0: โอ้พี่วิษณุนี่ภาคอะไรก็
2: เน
0: า
2: ะ
0: ก็มีสีสัน
2: เดี๋ยวโชว์มวยไง
0: สุดยอดมาก
2: ก็สับของแกก็อะไรนะเอหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ไม่นะนะ
0: แม่ประยูน
2: แม่ประยูนเลย
1: โอ้โห
2: ลำตัดหน้าสะบัดเป็นลำตัดเลยอ่ะโอ้โห
0: คิดได้ยังไงนะแต่ละอันนะ
2: เออเออ
0: โอ้แบบสุดยอดมาก
2: ก็เหมือนผมนะสายธรรมชาติเนี่ย
0: โอ้ชงเข้าตัวเองเฉย
2: เนี่ยสายธรรมชาติความมลพิษ
0: ครับ
2: เป็นไง
0: ครับ
2: อ่ะย้อนกลับไปบทสัมภาษณ์ของโดเล่นะที่แพ้ซินเนอร์เจ้าตัวบอกว่าหวังว่าจะแข่งอีกปีนึงนะ
0: อ
2: ีกหนึ่งครั้งแม้ปีหน้าจะอายุครบ40ปีก็ตามบอกว่าเขาอยากกลับมาอย่างน้อยอีกครั้งแล้วเรามาเลสซีก็คือค่อยมาดูกัน
0: ยังไม่เลิกนะ
2: เออ
0: ไม่เลิก
2: ยอมรับว่าซินเนอร์เหนือกว่าตัวเองอย่างชัดเจนนะครับเขาช้าคือมันคนอายุ39เนาะเขาบอกว่าเขาช้าไปประมาณครึ่งจังหวะทุกลูกเลยเขาภาษาเทนนิสคือตีเลียดอะตีช้าตลอด
0: ใช่เขาไม่ค่อยทันแล้วไง
2: มัน
0: ลูกส่ง
2: ใจมันได้ไง
0: ลูกส่งลูกเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เขาเวลามันเขาเห็นจวนตัวก็ไม่เอาแล้ว
2: ใช่
0: เขาเห็นมันมาแบบเกินที่จะรับได้ก็ไม่พุ่งแล้ว
2: มันไม่ค่อยกระดอนได้นะลูกไอ้ขอดย่าเนาะไม่ค่อยกระดอนด้วยไงมันก็บางครั้งถ้าเสิร์ฟเอสได้ก็เรียบร้อยจบ
0: แต่ไอ้พวกนี้นะเอาจริงกันตู่ๆถ้าเจอพวกโนเล่นาดาวเฟเดเลอร์ตอนลุ่งๆนะ
2: โอ้โห
0: เรียบร้อย
2: อันจริงๆครับเฟเดเลอร์นาดาวเสร็จอะผมว่า
0: โอ้โหสู้ไม่ได้หรอกคือถ้าเจอสมัยลุ่งๆกันนะไอ้พวกนี้ก็มีความโชคดีอยู่อย่างที่เกิดหลังอายุนั้นไปแล้ว
2: ครับ
0: ถ้าเกิดยุคนั้นเนี่ยคนจริงๆคนเกิดยุคนั้นเก่งๆอีกหลายคนนะ
2: อ
0: ีกเพียบเลยนะฮะแต่ว่าขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่ขึ้นมาไม่ได้ก็ขึ้นมาได้ระดับนึงแต่ว่าไม่ถึงระดับแบบที่ควรจะเป็นในยุคนี้นะเพราะว่าโดน 3-4 เทพนะเขาบดบังรัศมีไปหมด
2: ครับ
0: กวาดแชมป์เกือบทุกครั้งอ่ะในรายการแกรนด์สแลมนะไม่เคยพ้นใน 3-4 คนเนี้ย
2: ใช
0: ่ต้องมีสักคนนะฮะ
2: ครับอ้าวก็อายุเท่านี้ก็โดนเก่งแล้วเนาะมาตรฐาน
0: โอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วสุดๆแล้ว
2: ครับ
0: มา39ปีแล้วก็มาเล่นกับเอาใช้ว่าหลานยังได้เลยได้ขนาดนี้นี่โอ้ก็ยอดมนุษย์แล้วอ่ะ
2: ใช่
0: เกินคนมากๆแล้ว
2: ก็เสร็จแล้วก็ยกย่องโนเล่นะในขณะว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันดีไปด้วยนะนะครับการเจอโนเล่เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเขาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเพราะว่าซินเนอร์เนี่ยเคยไปถ่ายรูปกับโนเล่ตอนที่โนเล่ยังพีกๆอ่ะเขายังเด็กอยู่เลยนะ
0: ครับ
2: ที่ดูด้วยกันฮะและดูด้วยกันตอนนี้ยังไงล่ะในเรื่องของนักกีฬาต่างๆเนี่ยลูกชายของเลตันทิวิตก็มาตีเทนนิสแล้วนะคุณตัวโตแล้วครับตอนนี้ฮะ
0: ทิวิตที่ชอบเอาหมวกกลับด้านนะ
2: ใช่เลตันทิวิตนี่ฮะ
0: คร
2: ับ แต่ว่าเมื่อวานนี้ไอ้ซินก็เสิร์ฟแรกเข้าเป้าด้วยเนาะเฟิร์สเสิร์ฟอ่ะ
0: ครับ
2: แต่ร่างกายก็ล้าเพราะว่าไอ้ทางโนเล่เนี่ยบดกลับนี่ไงเอฟเอ็มเอไงเฟลิกโอเจลิซิม3-2 5เซตและเซตตัดสินดวลกันไทยเบรกด้วยคุณ
0: ตีทั้ง 4-5 ชั่วโมงไม่อยากเห็น
2: นะเออเกมนั้นก็ล้าด้วยโนเล่ไม่ไหวแล้วและตีคณะเอซุปเปอร์ไทยเบรกด้วยนะไทยเบรกเซตตัดสิน10-10 10-4อ่ะ
0: ครับ
2: ก็ไม่ไหวล้าด้วยส่วนซินเนอร์ชนะสบายๆเลย3-0เซตในรอบ8คนสุดท้ายแล้วรอบรองก็โนเล่ก็สภาพร่างกายก็ไม่ไหวแล้ว
0: รอบชิงก็เรียบร้อยก็เสร็จอยู่ดี
2: ก็
0: เสร็จซินเนอร์อยู่ดี
2: ไม่แน่นะสวีเดนก็โอเคอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นโนวักนะนะครับที่คว้าแชมป์ที่นี่มาแล้วหลายครั้งนะสวีเดนก็บอกนะครับว่าก็ไม่ใช่งานง่ายอยู่ดีนะไม่ว่าจะเจอใครตอนนั้นเขาแข่งก่อนเนาะแต่ก็ believe in myself นี่เป็นไงบอกว่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนี่เป็นไง
0: ครับ
2: ครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของสวีเดนนะหลังจากชนะอาร์เธอร์แฟรี่มาได้นะครับ
0: ครับ
2: เข้าชิงวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกเลยครับผม
0: ฮะ
2: พวกนี้ก็ติดตามกันนะครับส่วนวันนี
0: ้แต่ว่า
2: อะไรสิ
0: ไอเกมไอเนี่ยกับอาร์ตูแฟรี่กับอเล็กซานเดอร์สวีเดนเนี่ยคุณได้ดูไหมถ้าใครดูอยู่มันจะมีจังหวะหนึ่งที
2: ่มีอะไร
0: สวีเดนโทรศัพท
2: ์
0: หยิบโทรศัพท์ยืนตอนอยู่ในขวานเข้ามาโทรศัพท์เลยนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เ
2: ออเขาเช็คน้ำตาลในเลือดเปล่า
0: ใช่ใช่
2: แมตช์ที่เยอรมันแมตช์ที่เยอรมันเขาก็มีปัญหาเรื่องของไอ้น้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: เขาเป็นเบาหวาน
2: ใช่เขาเป็นเบาหวานเขาเช็คน้ำตาลในเลือดที่บอกว่าดูแอป

0: หรือเปล่าเขาดูแอปเช็คน้ำตาลในเลือดซึ่งแมตช์ไหนหน้าที่ตีที่เยอรมันอ่ะเนี่ยตกรอบรองอ่ะ
1: ม
0: ีปัญหาสภาพร่างกาย
1: ครับต้องเช็คน้ำตาลแล้วก็เผื่อน้ำตาลตก
0: เกิดจะตัวเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว
1: ก็หลายคนก็งงไงงงว่าเอ๊ะทำไมใช้โทรศัพท์ได
0: ้ครับ
1: ตอนอยู่ในคอร์ดเลย
0: ไม่ใช่เขาเช็คอันนั้น
1: เช็คน้ำตาลเฉยๆนะ

0: ชายจบอย่างคุณจอร์แดนลีกับไอ้ครูสทีวิตลูกชายของเลนเทนทีวิตวัย17ปีอ่ะจบอย่างคุณ
1: ไม่รู้เดี๋ยวดูกัน
0: เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงจะตีเนาะสองสาวจากเช็กเกียนะจะเจอกันนะครับ
1: วันนี้รอบชิงผู้หญิง
0: ใช่เยาวชนชายนะครับก็ออกยังไม่ตีคุณเลย
1: อ๋อยังมีรอบชิงเหรอ
0: รอบชิงชายไง
1: รอเข้าชิงเลยเหรอ
0: จอร์แดนลีกับไอ้ครูสฮีวิตลูกชายของเลนเทนทีวิตเนี่ยจะแข่งขันรอบชิงเยาวชนชายนะคุณนะโอ้โหยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ครูสฮีวิตอายุเพียงแค่17ปีคุณเด้ลูกชายของนักเทนนิสในสมัยที่เราดูตอนนี้มาขึ้นมาเล่นเทนนิสอาชีพแล้วนะ
1: แล้วไอ้เนี่ยมีลูกไหม
0: ใครเอ่ย
1: ล็อดดิกมีไหม
0: เขาดีไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าไอ้เฟเดเลอร์เนี่ยมีลูกฝาแฝด2คู่ไง
1: สองคู่เลย
0: คู่หญิงคู่ชายอ่ะ
1: แต่เขาตั้งใจนะตั้งใจทำ
0: ครับ
1: เฟเดเลอร์ก็มาดูด้วยมาดูวิมเบิลดันด้วย
0: มาด้วยใช่ไหม
1: มา
0: ไ
1: อ้เมื่อวานนี้ก็ไปดูไอ้ฟานไดซ์อ่ะ
0: ครับ
1: ตกรอบแล้วก็ไปกลับไปลอนดอนนะ
0: ก็เหรอ
1: ไปนั่งดูเทนนิสแต่งตัวเท่เลยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: น้องใหม่มณัญญาสว่างแก้วนะครับลงสนามตอน22นาฬิกาใช่ไหมวันนี
1: ้รายการอะไรฮะ
0: มีตีไหมคุณเลยไม่มีใช่ไหม
1: เอา
0: เป็นรายการที่ผมดูก่อนมันน้องใหม่ต้องไปดูข่าวของสมาคมเนาะข่าวผมน้องใหม่ก็มาแข่งขันด้วยนะ
1: ตกรอบไปแล้วไงตกรอบเข้าถึงรอบ32คนเลยรอบโอ้โหถือว่าผลงานดีมากๆเลย
0: ใช่น้องใหม่กับน้องโลข้าวเนาะน้องใหม่คือมณัญญาสว่างแก้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคนก็ไปคือน้องหลวงข้าวเนาะ
1: น้องหลวงข้าวลาลนา
0: ลาลนาสว่างแก้ว
1: ฮะ
0: สว่างแก้วลาลนาธราดีอันนั้นมณัญญาสว่างแก้วโอ้ยเบื่อแล้ว
1: มณัญญาสว่างแก้วทั้งคู่เลย
0: บกตื่นตัวหรือเปล่า
1: ครับ
0: คุณอย่าหันหน้ามามองแล้วว่าเฮ้ยใช่เหรอคุณเนี่ยเมื่อกี้ในสายตาคุณเหมือนจะผิดผมนะ
1: โอ้สายตาผมลอยมากเลย
0: แล้วก็หยาดหยามผมเมื่อกี้เหมือนยองเลยอ่ะใช่เปล่าเมื่อกี้หยองบอก
1: ก็คุณบอกสว่างแก้วนี่ผมก็ตะลึงแล้ว
0: มณัญญาสว่างแก้วอ๋อขอไปเอาชื่อมาสลับกัน
1: อ๋อก็ไปแข่งไงเนี่ยอะไรนะ Hall of Fame Open นะ
0: อ๋อที่ไหน
1: ที่อเมริกา
0: อ๋อโอเคแข่งยัง
1: แข่งไปเมื่อวานแล้วนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เมื่อวานนี้รอบสองเอาชนะลีอาอาม่าอะไรเนี่ยลีอาหม่าเราเรียกลีอาหม่านะ
0: ครับ
1: ของอเมริกาไปสองเซตรวดก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับแมรี่โซยาน่าของอเมริกันเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวลองดูก่อนว่าวันนี้แข่งก็ยังนะฮะ
0: มันจะแข่งยังน่าจะแข่งแล้วบ้าง
1: น่าจะแข่งแล้วนะ
0: เป็นยังไง
1: แรป
0: เป็นยังไง
1: Hall of Fame
0: มีไหมขออภัย
1: น่าจะยังฮะ
0: ส่วนวันนี้เนี่ยก
1: ็
0: วิมเบิลดันของฝ่ายหญิงจะชิงกันครับเป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสจากสาธารณรัฐเช็กนะครับหรือว่าเช็กเกียนะวันนี้นะครับก็เป็นคาร์โรลีน่าต้องเสียว่าเป็นมูโควาเลยนะไม่ใช่มูโชวาเลยนะคุณ
1: มูโความ
0: ูโควาหรือมูโฮวาม
1: ูโความ
0: ือสิบของรายการในการที่ชนะไอ้โคโก้กอล์ฟใช่ไหมก็ทางมูโฮวาจะไปเจอกับลินดานอสโควานะที่ชนะมาตาคอสยุกจากยูเครนมานะครับก็เป็นรอบชิงหญิงเดี่ยวแกรนด์สแลมครั้งแรกในรอบ9ปีที่นักเทนนิสจากชาติเดียวกันมาชิงกันเองครับต่อจาก US Open ปี2017เลยนะ
1: ครับ
0: ที่สโตนสตีเฟนรับชิงกับปาริสแซงต์คีไงก็จะทำให้นักหัวชาวเช็กเกียนะครับเป็นแชมป์ยิงเดี่ยวเวมบลดันเป็นคนที่3คนในรอบ3ปีนะ
1: เช็คทั้งคู่
0: ใช่
1: เช็คทั้งคู
0: ่หลังจากมาเคต้าวันโดโชวากับบาโบราเคซิโควานะครับได้แชมป์ปี2023และ2024โอ้นักเทนนิสจากเช็คทำไมเก่งเลย
1: ก็มันก็เหมือนมียุคนึงที่นักเทนนิสจากเซอร์เบียมาเยอะ
0: มาเยอะเน
1: า
0: ะ
1: พวกยอโควิดพวกเลเยเลนาอะไรนะยานโควิด
0: ครับ
1: อานาอีวานโนวิด
0: ใช่
1: มันก็มียุคหนึ่งที่เป็นยุคๆไป
0: เออตอนนั้นก็มีรัสเซียไงอานาสเซียเมสกีนา
1: จริงยุคนี้ก็จริงๆยุคนี้รัสเซียก็เยอะนะ
0: ผมชอบอะไรนะเอเลน่าเดเมนเต

0: ดิเมนเทว่า
1: โอ้ยสวยดีผมชอบมากเลยผมร้อนด้วย
0: ครับ
1: ครับส่วนคุณโอ้ในก็ชอบไอ้อันเดอร์เซียเมสกีน่
0: า
1: ชอบมากเลย
0: โอ้ยน่ารักน่ารัก
1: น่ารักดีนะ
0: ผมเคยเจอด้วยนะ
1: เหร
0: อสวยไง
1: เหรอ
0: หลังๆก็มาเป็นคอมเมนเตอร์หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเลย
1: อีกคนนึงที่มาเป
0: ็
1: นคอมเมนเตอร์ก็คือดาเดล่าฮันตุโควา
0: อันนี้ก็สวย
1: โอ้เธอมาบรรยายเทนนิสแบบเสียงแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าจังหวะจากโคนดีมากเสียงเพราะจังหวะจากโคนแบบเล่าแบบประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ย
0: มืออาชีพเลย
1: มืออาชีพแบบโหแล้วฟังได้เพลินเลยอ่ะ
0: พวกนี้นี่ก็ต้องฝึกฝนนักกีฬาเก่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาเป็นคอมเมนเตอร์ทุกคนนะก็ต้องดูบุคลิกรูปร่างหน้าตาแล้วก็เสียง
1: ครับ
0: แล้วก็ความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์อะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยอันตูโชว่านี่สวยด้วย
1: ครับ
0: ตอนเล่นนี่ชอบเลยสวยสวย
1: อืม
0: แล้วก็มาทำหน้าที่เป็นโอ้หลังๆก็เลยออกตลอดอ่ะได้ทำหน้าที่ในรายการในแกนแสลมตลอด
1: ครับ
0: ก่อนนั้นก็มีพวกที่เก่าๆหน่อยก็มาบ่อยๆนะเพียบแทมมงแทมมี่อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แทมมี่ก็มาบ่อยนะ
1: ครับ
0: แทมมี่ก็ไปบ่อยนะรายการแกนแสลมอย่าง
1: ก็ไปเพราะแทมมี่ก็ภาษาอังกฤษดีน่ารักด้วย
0: น้องใหม่ตอนนี้จริงๆเธอมีแข่งในประเภทคู่ด้วยนะคุณเจ๋งนะจับคู่กับอะไรหว่องเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: จับคู่กับ
1: เจสันหว่องเหรอ
0: ไม่ใช่เดบเอชอะไรหว่องไม่รู้ชื่อหน้าชื่ออะไรไม่รู้จากฮ่องกงตอนนี้ตีกับคู่ของครอสกับโรเจอร์ของแคนาดาอยู
1: ่ครับ
0: ไปเจอคู่มือสองตอนนี้รู้สึกเราจะชนะไปแล้วนะเพราะว่าหนึ่งเสมอ1ต่อ1เซตนะ 6-3 แล้วก็ 3-6 แล้วก็ชนะในซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ6นะฮะครับอันนี้เป็นรอบ16คนของประเภทหญิงคู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนหญิงเดี่ยวนี่ยังไม่ได้แข่งนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เป็นรายการระดับ WTA 125นะฮะ
1: ครับ
0: ครับเก็บคะแนนกันไป
1: ก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับน่าจะชิง2ทุ่มมั้งวันนี้อ่ะของผู้หญิงอ่ะไปกระเด็นจริงประมาณหัวข้ามประมาณนี้สองทุ่มนะเชียงการนะครับโอ้โหเทนนิสจากเช็กเกียชิงกันเองด้วย
0: นะสุดยอดถ้าเราเป็นคนเช็กคงจะดีใจนะ
1: โอ้ดีใจสิเหมือนคนไทยชิงกันเองอย่างเงี้ย
0: ไอ้บอลโลกเตะกันไปกูไม่สนจะดูเนี่ย
1: เอาจริง
0: เอาแน่นอน
1: เ
0: พราะว่าโอ้โหประวัติศาสตร์นะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ปกติเห็นแต่พี่น้องวิลเลียมชิงกันเองนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ม
1: ีวินัทก็มาตีนี่วินัทอ่ะ
0: มาตี
1: ด้วยนะ
0: ใช่
1: เออ
0: โอ้แบบสีสันมากเลย
1: เนาะ
0: ครับ
1: คนโอ้คนแบบร่ำรวยมีเงินมีทองนะมาค้างเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรมันก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะคิดถึงตอนที่ตัวเองมาทัวร์แล้วก็มาเล่นเทนนิสอาชีพไงหลายคนก็มากลับมาตีนะระดับอะไรลีเจนต์อะตำนานอะไรอย่างเงี้ย
0: ตั้งหมดนะฮะ
1: ไม่ใช่ฮะก็แบบมันคิดถึงบรรยากาศเนี่ยตีอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับสารธรรมชาติขวามลพิษหาครับผ่านครับพี่นี่เป็นไงค่ะนะเดี๋ยวเรายังไงดีเราพักสักครู่ไหมคุณนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อคุยเรื่องของกอล์ฟด้วยแล้วก็หลังเกมนิดนึงนะครับแล้วก็รีวิวกันเนาะช่วงนี้เราลาแฟนรายการนะครับที่ฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้ง41สถานีด้วยนะนะครับเพราะว่าต้องกลับไปที่สถานีของคืนสัญญาณกับทางสถานีต่างๆกันเนาะทั่วประเทศไทยนะครับของสมทของเรานะนะครับช่วงนี้ลากันก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในเบรกที่2นะครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชัน FM 95โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลอง

0: ปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะหลังจากหายหน้าไป7วันเสียงก็ต้องหายไปด้วยหน้าเป็นๆก็โผล่กลับมาอีกครั้งด้วยความไม่อายฉันไม่อายอ่ะฉันนั่งแก่ฉันนั่งขี้เลยก็พร้อมจะนำข่าวสารมาเล่าสู่แล้วก็วิเคราะห์ร่วมกับพี่น้องนะคะสวัสดียามเช้าที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดิฉันนี่แหละหน้าเป็นๆหน้าสดสดไม่ใช่หน้าสวยๆนะหน้าสดสดแต่จะสวยขี้เหร่ดิฉันก็ไม่รู้ตัวหรอกดิฉันก็นะพี่น้องนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองในกระเป๋าก็อัดแน่นในบัญชีก็โอ้โหเพิ่มพูน

แล้วเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ด้วยนะจ๊ะทักทายพี่น้องที่เคารพของดิฉันดีกว่าดิฉันรักพี่น้องของดิฉันจริงๆเปิดเพลงที่ชื่อว่ารำวงดาวพระศุกร์ให้พี่น้องได้เสิร์งแล้วก็ต่อด้วยการเต้นอย่างสนุกสนานพกเมียมาด้วย ไปไหนก็ต้องพกเมียช่วงนี้ข่าวเรื่องนี้กำลังดังโดยเฉพาะบอนโดเลมอนคุณผู้ฟังรู้กันแล้วเนาะนี่ทักทายก่อนเดี๋ยวงอนเดี๋ยวมีงอนดิฉันน่ะไม่งอนหรอกดิฉันงอนไม่เป็นนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนตรงๆแบบนี้แหละเล่าข่าวก็เล่าตรงๆนะคะเล่าตรงๆแล้วก็เล่าจริงๆจริงจังในการเล่านะคะทักทายคุณสมศรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแล้วก็คุณชัยนาทาวนะคะตามต่อมาเนาะทักก่อนเดี๋ยวงอน คุณมาลินีสามพวงบุญนะคะบอกว่าชอบเพลงวัยสรุ่น ที่ร้องเกี่ยวกับแก่ๆแล้วก็การไปรักษาพยาบาลน่ะนะเดี๋ยวดิฉันหาให้อีกวันนี้ก็มีนะคะฟังดีๆในรายการหามาให้2เพลง3เพลงนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนามุมทองบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่แฟด22คลองจันจ่ะสวัสดีค่ะคุณสุธีบรรเทาทุกคนนี้ที่ฉันจำได้จำแม่นจำอยู่ในหัวใจตลอดเวลาจากจังหวัดระยองน้องจ๋าเด้อจ้าสวัสดีค่ะคุณทวชัยขวัญวงทิมพี่แมมรู้ไหมหัวใจก็เหงาหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมยาเมื่อฝนตกพรำพรำมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะพี่แมมนะมันก็ต้องเข้าใจนะของแบบนี้นะว่าแล้วพยากรณ์อากาศเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ว่าประเทศไทยประเทศของเราเนี่ยนะคะจะมีฝนตกหนักและหนักมากเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยช่วยกันดึงนะคะให้มรสุมเนี่ยมีกำลังแรงมากขึ้นแม้ว่าพายุจะไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงก็ตามพื้นที่ที่ต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักสะสมนะคะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันตกของภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกด้วยโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงากาญจนบุรีจันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากฝนมาเวลาเดิมนั่นคือตอนเย็นๆ 30% ของพื้นที่เนี่ยจะรายงานกันไปหันมาทางนี้เดี๋ยวทักก่อนนะคะคุณนิรันดร์สวัสดีค่ะคุณพาร์ทคุณรุ่งคุณบุญยฤทธิ์จันเต็มคุณมะมิอัมคนนี้เป็นพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะถัดมาคือคุณภูนคงสืบชาติคุณอนันต์ปันผสมนะจ๊ะพี่แอมบ้านพี่ไปถึงไหนแล้วโอ้ยฉาบแล้ว คุณผู้ฟังนี่ก็สนใจเนาะนี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะมันจะเหลืออีกครึ่งนึงอะของปีแล้วตอนนี้ก็ใกล้เกือบจะครึ่งเดือนแล้วอะเงินเดือนเหรอหมดไปนานแล้วนะเงินไทยช่วยไทยพัสก็ล่อยหรอบางคนก็หมดแล้ววันก่อนดิฉันไปเดินนะร้านค้าแถวแถวถนนมหันนบดิฉันก็บอกว่าดิฉันจะใช้สิทธิ์ไทยพาสได้ไหมคะแม่ค้าบอกว่าพี่เป็นคนแรกเลยที่พูดชื่อถูกดิฉันก็งงเนาะดิฉันคงแก่มากอ่ะเขาถึงคิดว่าแก่ๆอย่างนี้ไม่น่าจะพูดชื่อถูกเขาก็พูดต่อเนาะแม่ค้าขายหมู3ชั้นทอดน้ำปลาโอ้โหฟังอร่อยเด็ดถนนมหันนบนะคะแล้วเขาก็บอกว่าขายแต่เสาร์อาทิตย์นะวันอื่นไม่ขายอย่ามานะจ๊ะมียักษ์คิ้วใส่ด้วยดิฉันก็เหรอใช่ไหมคงกลาดก็ไม่ได้ชื่อยากอะไรใช่ไหมคิดแบบนี้เนาะแล้วก็เขาก็พูดต่อนะคะแม่ค้าก็บอกว่าบางคนมาก็โครงการคนละครึ่ง

เออบางคนก็บอกว่าครึ่งไทยครึ่งแต่บางคนเด็ดกว่านั้นอีกพี่บอกโครงการอะไรเหรอเขาบอกว่าโครงการอนุทินคนที่มุงกำลังรอซื้อหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะห้ากันกระจุยเลยคุณผู้ฟังโครงการอนุทินโอ้โอเคมันก็ใช่อ่ะนะมันก็ชัดดีนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันตอนนี้นะเอาผู้ประสบภัยความหิวมาทางนี้ผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะไข่ขยี้ปลากระป๋องเมนูนี้ง่ายง่ายสารอาหารก็ครบเหมาะการเป็นมื้อเร่งด่วนมากๆเลยวัสดุก็คว้าในครัวนั่นแหละไม่ยากหรอกไข่ไก่ปลากระป๋องพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยตะไคร้ซอยใบกระเพราไปหยิบป้าข้างบ้านต้นหอมก็ซอยผักชีก็ซอยดินะซอยหยาบซอยละเอียดก็ซอยไปเถอะนะเอาอย่างนั้นเลยจากนั้นก็ตั้งกระทะใช้ไฟระดับกลางใส่น้ำมันลงไปเลี้ยงนิดหนึ่งพอไม่ให้ติดกระทะนี่มันจะใกล้สิ้นเดือนเดี๋ยวน้ำมันจะไม่ถึงนะคะแล้วก็ผัดเลยนะหอมแดงเทลงไปพริกขี้หนูตะไคร้สามอย่างเนี่ยแหละเอาลงไปผัดจนกระทั่งได้กลิ่นหอมตักเอาเฉพาะเนื้อปลากระป๋องนะใส่ลงไปตะหลิวมีใช่ไหมก็บีบให้แตกเป็นชิ้นน้อยๆนะคะไม่ต้องละเอียดเนาะจากนั้นก็ไข่ไงตอกใส่ลงไปรอเลยพอไข่เซ็ตตัวเล็กน้อยก็ใช้ตะหลิวนั่นแหละค่ะมุมตะหลิวเนาะตรงที่มันคมๆอ่ะขยี้ไข่แดงไข่ขาวให้เข้ากันกับเนื้อปลามองลงไปในกระทะไข่เนี่ยนะคะยังคงกึ่งสุกกึ่งดิบเป็นมีเดียมแรโอ้ภาษาอังกฤษคือครึ่งๆอ่ะไม่ต้องเยาะน้ำปลาไม่ต้องเติมน้ำตาลถ้าทนไม่ไหวก็ใส่ซอสในปลากระป๋องอ่ะที่เมื่อกี้เราตักเฉพาะเนื้อใช่ไหมใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งพอเพิ่มรสชาติแต่ไม่ควรเทน้ำของซอสปลากระป๋องเนี่ยนะคะลงไปทั้งหมดหรอกเพราะว่าจะทำให้เมนูนี้แฉะจากนั้นมองลงไปเข้าท่าแล้วก็โรยต้นหอมซอยใบกระเพราใส่ลงไปผัดให้เข้ากันอย่างเร็วๆเลยนะผัดแบบไม่ต้องเป็นเยอะเป็นยังขยี้ๆไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ปิดไฟตักข้าวสวยมาเอาข้าวสวยมาใส่จานมาข้าวสวยร้อนๆนะแล้วก็ไข่ขยี้ปลากระป๋องโปะราดลงไปยังบรรจงบีบมะนาวลงไปมะนาวนี่สดๆตอนนี้มะนาวไม่แพงละบีบนะเพิ่มทันทีเลยรสชาติที่ได้นะคะจะนุ่มละมุนลิ้นโปรตีนมาเต็มๆจ้า นี่เห็นไหมบอกแล้วเมนูดิฉันทำยากไม่ทำเพราะว่าดิฉันเนี่ยทำกับข้าวไม่เก่งนะคะดิฉันจะทำง่ายๆแล้วเวลาทานก็ทานง่ายๆแบบนี้แหละอะไรที่ยากก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าขนมเค้กอะทั้งชีวิตดิฉันเนี่ยนะแก่จนปูนเนี้ยยังไงก็ทานมาไม่เกินนะ2ปอนด์ดิฉันไม่ทานอะกว่าจะล่อนแป้งกว่าจะเอาไปโอ้เยอะไม่เยอะไม่อะยังไข่เนี่ยไข่ต้มรับทานนะคะไข่ดาวรับทานแต่พอเป็นไข่เจียวนี่เริ่มยุ่งแล้วเพราะว่าต้องเอาตีก่อนใช่ไหมตีเสร็จแล้วถึงเอาลงกระทะใช่ไหมต้องล้างชามะใช่แล้วถ้าเป็นเขาเรียกไข่อะไรอ่ะที่มันห่อๆไข่ระเบิดหรือว่าไข่ยัดไส้อ๋อยากละดิฉันไม่ทานอ่ะแล้วดิฉันก็ไม่ทำด้วยอะไรยากไม่นะคะอ่ะทักทายพี่น้องคุณรวิภาสีเขียวคุณมานพสายทองคุณวรรณาสีสะอาดคุณสิงห์โยธีคุณจุ่นขนส่งทั่วไทยคุณขาวดีพุทธชาตินิยมคุณทิงไงอย่าถามโอ้โหนักเลง คุณนงนุชแก้วทอง ชอบชื่อเมื่อกี้มากเลยอ่ะ ทิงไงอย่าถามคุณแหม่มแหม่มนะคะสวัสดีจ้าโอ้น่ารักทุกคนต่อดีกว่านี่เลยวันนี้ในอดีตเนี่ยนะคะวันนี้วันที่11นะคะเป็นวันที่เมื่อปี2231นะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะเสด็จสวรรคตณพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีปิดฉากยุคทองของการทูตและการค้ากับชาติตะวันตกในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วย

เปิดกว้างและถ่วงดุลเพื่อรักษาเอกราชของกรุงศรีอยุธยาจากการคุกคามของชาติตะวันตกด้วยการผูกมิตรกับฝรั่งเศสในการที่จะคานอำนาจฮอลันดารวมถึงการค้าฝั่งตะวันออกกับจีนญี่ปุ่นแล้วก็การส่งคณะทูตเนี่ยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรซาฟาวิดซาโฟวิดเนี่ยนะคะก็คืออิหร่านเปอร์เซียคุณผู้ฟังละครที่ถ่ายทอดเรื่องราวในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็นโยบายต่างประเทศในยุคที่อยุธยามีความรุ่งเรืองยิ่งนะคะละครเรื่องนี้ก็ชื่อว่าบุพเพสันนิวาสแล้วก็ภาคต่อมาก็คือพรหมลิขิตอ๋อเจ้าเอ๋ยไงเป็นบทเพลงนะคะที่ฮิตถล่มทลายแทนความรู้สึกของพระเอกด้วยถ้อยคำโบราณอ๋อเจ้ามาขับร้องได้อย่างไพเราะยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเชิญรับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ LTM FM 95 22ปีผ่านมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้น23ปีไปด้วยกันปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่เลยมาเลยใครจะรับสมัครลูกน้องมาขับรถมาทำงานบริษัทโน่นนี่นั่นนะคะนอกเหนือจากราชการเนี่ยเขาจะใช้แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะต้องใช้บริการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรเปิดให้บริการนะคะตรวจสอบประวัติเนี่ยด้วยชื่อสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชนผ่านระบบออนไลน์นะคะที่ชื่อว่า www.crd.go.th เพื่อยื่นสมัครมีทั้งสมัครงานมีทั้งขอวีซ่ามีทั้งตรวจประวัตินะคะตรวจประวัติได้ด้วยนะเพื่อที่จะดูดีว่าเอ้ยเป็นคนมีประวัติไม่ดีหรืออย่างไรขั้นตอนทำง่ายมากค่ะนั่นคือกรอกคำร้องขอตรวจสอบประวัติจากนั้นก็ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID เนาะซึ่งก็คือการใช้เลขรหัสบัตรประชาชนเนี่ยพร้อมกับกรอกข้อมูลเลยแล้วจากนั้นก็ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เนาะPayment ก็ได้เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้ตู้ ATM ก็ได้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้โมบายแบงกิ้งก็ได้สแกน QR code ก็ได้แล้วจากนั้นรออีกประมาณสัก 7-15 วันก็รับผลจะรับได้ทางไหนอ่ะอ๋อไปรับผลด้วยตัวเองที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรไปรับที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหรือว่าไปรับที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็จะให้รับส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารให้นะคะอ๋อส่งทางอีเมลก็ได้อีเมลนี่จะเร็วเลยนะคะแล้วก็สะดวกที่สุดนะดิฉันว่านะกรณีขอหนังสือฉบับภาษาอังกฤษเพื่อนำไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าทำงานต่างประเทศแล้วก็จดทะเบียนสมรสเนี่ยติดต่อที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติกองบัญชาการตำรวจสันติบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยนะคะเขาจะแจ้งผลการตรวจสอบประวัติเป็นฉบับภาษาไทยเท่านั้นคราวนี้สงสัยตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่02-205-1347ตามวันแล้วก็เวลาราชการถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยเนี่ยติดต่อที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรโดยผ่านระบบออนไลน์นะคะ www.crd.go.th คุณผู้ฟังถามใครจะใช้เอกชนใช้หมดนะคะเอกชนใช้หมดนะคะราชการใช้อยู่แล้วอ๋อไปสมัครเป็นรปภ.ใช้ด้วยค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะทำมิดีมิร้ายอะไรมาหรืออาจจะเป็นการหนีคดีมาที่เขาตามจับได้อ่ะหนี10ปียังไม่พ้นคดีความใช่ไหมเกือบแล้วจับได้ก็เพราะตรงนี้แหละคุณผู้ฟังไปสมัครงานแล้วก็นี่แหละเจอเลยนะคะส่วนบ้านไหนนะคะที่ติดกล้องแล้วหันกล้องไปในที่ทางสาธารณะอย่าลืมติดสติ๊กเกอร์นะระบุเลยนะคะว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดนะต้องติดนะติดสติ๊กเกอร์นะห้ามละเลยนะคะห้ามเด็ดขาด นะคะเพราะว่าผิดกฎหมายจริงๆเลยความจริงแล้วเนี่ยนะคะ

การติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านตัวเองมันไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ผิด PDPA แต่มันต้องดูเงื่อนไขในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ละเลยสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นคือเราจะต้องปรับมุมกล้องเนี่ยนะคะส่องพื้นที่บ้านของตัวเองอะประตูบ้านได้รั้วบ้านได้โรงรถได้นะคะแต่มันมีคำว่าแต่งนี่คือเงื่อนไขนะคะหันกล้องส่องไปในพื้นที่สาธารณะส่องข้างบ้านแบบนี้ต้องติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ติดป้ายเตือนอย่างชัดเจนนะคะว่าพื้นที่นี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่กรณีเอาไปส่องประตูบ้านป้าข้างบ้านหน้าต่างป้าลูกสาวป้าอันนั้นแล้วมันแล้วคุณรู้ฟังฝ่าฝืนนะคะผิดเลยนะคะมาตรา397เข้าข่ายคุกคามก่อความเดือดร้อนรำคาญปรับ 5,000 บาทแล้วถ้ายังไม่แก้ไขโดนอีกแล้วยังไม่ทำอีกโดนอีกนะคะแจ้งความแต่ละครั้งนี่ไม่ปรับปรุงแก้ไขก็จะโดนไปทีละ 5,000 5,000 แบบนี้แหละคุณรู้ฟังห้ามทำนะคะกรณีเกิดเหตุอุ้ยครั้งบ้านเกิดเหตุฟุตเอ้ยให้ส่งคลิปหลักฐานกับตำรวจเท่านั้นเพื่อดำเนินคดีจะแชร์โพสต์ไม่ได้นะคะผิดตามกฎหมาย PDPA ห้ามนะห้ามทำนะมีโทษปรับทางปกครองแล้วก็มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินปีหนึ่งแล้วก็ปรับไม่เกินล้านโอ้โหแบบนี้เพลงมองต้องมาแล้วจัดไปจ้าพี่น้องจ๋า

ถึงช่วงของรู้เรื่องเงินทองนะคะโอ้โหเงินทองเนี่ยเป็นของนอกกายมันไม่สำคัญหรอกพี่น้องแต่มันจำเป็นจริงไหมนะคะรู้ไหมคะว่าเนี่ยสมมติฉันนะไม่ต้องคนอื่นเลยตุยปะเนี่ยแล้วคราวนี้ค่ะมีเงินในบัญชีเป็นบัญชีเงินของผู้วายชนญาติเนี่ยอยู่ๆจะไปถอนเนี่ยไม่ได้นะคะเงินในบัญชีเป็นทรัพย์สินของผู้ตายบัญชีจะถูกระงับไว้ชั่วคราวธนาคารเนี่ยนะคะจะไม่ให้ใครถอนไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นคู่สมรสเพราะเงินทั้งหมดนั้นเป็นมรดกต้องรอให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ทุกกรณีค่ะต้องมีคำสั่งศาลจึงจะไปยื่นกับธนาคารดังนั้นเรื่องราวหลังความตายเนี่ยมันต้องวางแผนตั้งแต่ตอนมีชีวิตยังหายใจอยู่ตอนประงาบประงาบไม่ต้องวางแล้วตอนนั้นปล่อยวางนะคะตอนที่ยังมีชีวิตยังมีแรงนะเพราะแม้เงินไม่กี่หมื่นบาทถ้าไม่มีหลักฐานถอนยากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้เกิดปัญหานะคะตามมาทีหลังเริ่มที่จะวางแผนเสียแต่ตอนนี้ดีกว่าปล่อยให้มีความวุ่นวายนะคะแม้ว่าจะมีวิธีถอนเงินต่างๆได้ง่ายขึ้นการทำบัญชีร่วมคนที่ร่วมเปิดบัญชีเนี่ยสามารถถอนได้นะแม้ว่าเจ้าของบัญชีอีกคนหนึ่งเสียชีวิตเห็นไหมบัญชีร่วมนะแต่ต้องมีการเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะลดปัญหาทางข้อกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นจากกระแสข่าวสภากาชาติไทยเนี่ยประกาศตามหาทายาทนะคะของคุณยายที่ชื่อว่านางสาวพัชราอินทรสุขอายุ82ปีเพื่อที่จะหาผู้รับมรดกนะคะทรัพย์สินก็มีสมุดบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับทองโดยติดต่อนะคะแสดงหลักฐานภายในเวลา30วันนับแต่วันที่11มิถุนายนมิฉะนั้นนะคะทรัพย์จะตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายประวัติของคุณยายพัชราอินทรสุขเนี่ยนะคะเป็นคนที่พำนักนะอยู่ในอาคารสว่างคณิเวศโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุสภากาชาติไทยแสดงว่า1นะดิฉันประเมินเลยคุณยายเป็นคนที่มีความรู้ไม่งั้นจะเข้าโครงการนี้ค่อนข้างยากแล้วก็เข้าไปนานนะเข้าไปตั้งแต่ปี2543 26ปีผ่านไปคุณยายต้องเป็นคนที่มีความรู้ดีคนหนึ่งแล้วมีฐานะด้วยเพราะว่าบริถูกนะจ๊ะนะครับนี้หากใครนะคะมีเบาะแสแล้วก็พอที่จะเชื่อมโยงคุณยายพัชราเนี่ยกับนามสกุลอินทรสุขก็ติดต่อไปที่เพจของสำนักบริหารกลางสภากาชาติหรืออาคารสว่างคณิเวศนะคะอย่างไรก็ตามนะถ้าไม่มีทายาทเนี่ยมาแสดงหรือมาใช้สิทธิ์ทรัพย์สินของคุณยายพัชราเนี่ยนะคะทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยจะตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1759โดยแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะเงินสดกับเงินในบัญชีจะโอนเข้าบัญชีเงินคงคลังนั่นก็คือคลังหลวงเสร็จแล้วทรัพย์ที่คล้ายทองนะคะจะมีการส่งมอบให้กับกองกษัตริย์กลุ่มธนาลักษ์เพื่อนำไปพิสูจน์ตีมูลค่าและจัดเก็บรักษาไว้ในคลังทรัพย์สินของประเทศเห็นไหมจะแยกเป็น2 ส่วนเลยนะคะทรัพย์นี้นะคะเมื่อตกเป็นของแผ่นดินแล้วมันจะไปไหนรัฐอะค่ะจะมีหน้าที่ละนำเงินเหล่านี้อะค่ะไปใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของประชาชนในประเทศเช่นนำไปเป็นงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาประเทศใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคเช่นถนนโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้นะคะแล้วก็รวมถึงการใช้ในสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนขณะที่สภากาชาติเองเก็บไว้ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้แม้คุณยายพัชรานะคะจะเสียชีวิตในที่พักของสภากาชาติไทยก็ตามสภากาชาติไทยมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูแลต้องส่งมอบทรัพย์สินแก่กลุ่มธนารักษ์นะใน2 ส่วนตามที่เรียนให้ทราบนั่นก็คือกองกษัตริย์กลุ่มธนารักษ์และบัญชี

เงินคงคลังนะคะก็เข้าไปตามนี้สรุปก็คือแผ่นดินที่ว่าก็คือเงินหลวงอ่ะแหละคือกระเป๋าเงินของประเทศที่จะถูกนำกลับไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนไทยก็ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณยายพัชราอินทรสุขด้วยนะคะบทเพลงนี้ชื่อว่าบ่มีเงินให้ยืมดอกเชิญรับฟัง

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้

ตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: งพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: ตัวจริงยังอยู่นะคะทักทายพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้10คนแรกของ LTM FM 95ที่ทักทายกันมาเลยนะคะหันมองเสร็จนะคะคุณคนแรกเลยคุณสวัสดิ์ดอนเสือจ้ะนะจ๊ะคุณรายงานมาจากเซ็นทรัลบางนาบอกว่าฝนตกนะจ๊ะถัดมาคุณจิระวันเนียมสงต่อด้วยคุณสมเชาชำนาญราษฎร์นะคะจากสุราษฎร์ธานีคุณสุไก่ทอดนะคะบอกรักพี่แหม่มลือเกินเนาะขอบพระคุณค่ะแล้วก็สวัสดีไปยังช่างแจวด้วยนะจ๊ะแล้วก็ต่อด้วยคุณณรงค์จุ้ยทองคำบอกนครสวรรค์27องศาคุณกุ้งทองเจริญดีจากคุณอารมณ์คุณกัชมนแก้วเรืองจากสารคามคุณสมทรงโรจนวิชัยคุณวิเชียนอุ่นชาวนาตามต่อมาด้วยคุณชาลิตาบางเสาธงฝนตกนี้คุณต้อมบ้านเรืองนะคะจากจังหวัดน่านนะจ๊ะคุณวัชรีอมรพงษ์จ้าทำไมดิฉันต้องทำเสียงสูงอุ้ยคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกมานะคะบอกว่าสุโขทัยฝนตกจ้าโอ้ฝนตกแล้วนะคะตอนนี้เริ่มแล้วอสมทตอนนี้ก็ฝนตกเหมือนกันนะคะเมื่อเช้ามาจากปากช่องฝนตกมาตลอดทางต้องค่อยๆ ย่องมาคุณศิระเมธพิชยะเดชากุลวัฒนะคะลำลูกกาฝนตกจ้าพี่แม่มรู้ผลบอลไหมวัตถุสเปน 2-1 ค่ะสเปนชนะเบลเยียมนะคะ 2-1 นะจ๊ะดีใจด้วยสำหรับคนที่เป็นแฟนสเปนนะแต่ดิฉันตอนนี้นี่ลังเลจะเชียร์อังกฤษก็ชอบฮอลแลนด์เดี๋ยวรู้วันอาทิตย์นะจ๊ะนี่จำนวนผู้เสียชีวิตนะคะจากเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเนี่ยเพิ่มเป็น600ศพแล้วขณะที่กรมควบคุมโรคแห่งแอฟริกาก็เผยว่านี่เป็นการระบาดของอีโบลาครั้งที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเพราะฉะนั้นกาดอย่าตกเด็ดขาดนะคะพะเยาเมื่อวานนี้มีแผ่นดินไหวเนาะแต่ว่ามันไม่ได้หนักหนารับรู้แค่แรงสั่นสะเทือนความลึกก็11กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพูดถึงพะเยาหน้าหนึ่งไทยรัฐมาทันทีนะคะไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวว่าหิ้วรินสอบลายคุยแอมีนายัดผงใส่ถุงผ้าช้างให้อุทัยส่งคอนโดปปส.สั่งล่าแก๊งลาวทันมาอีกหนึ่งฉบับนั่นคือเดลี่นิวส์นะอ่านคำจริงอ่านเดลี่นิวส์จ้าพาดหัวตัวไม้เลยนะคะบอกแฉนะเอกวิทย์หนุ่มพะเยาแฉยับรถบงการลวงแอร์ขนผงขาวข้ามชาติยอมรับใช้ชื่อนามแฝงลิน DSI ร่อนหมายจับ3ลาว2ไทยคุณผู้ฟังเปิดหนุ่มลาวสาวไทยมะเอ้ยไม่ใช่ดิสาวเทาเราหนุ่มไทยไม่เปิดค่ะเพราะว่ามันเร็วแล้วก็มันไวมากคุณผู้ฟังเหตุเพราะตำรวจกองบัญชาการนะยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาก็หิ้วเอกวิท

วิทย์เนี่ยนะคะรู้ว่ารินผู้ต้องหาคดีเครือข่ายลักลอบส่งยาเสพติดซุกกระเป๋าลายช้างไทยฝากแอร์สาวมีนาหิ้วไปออสเตรเลียเนี่ยนะคะเมื่อวานก็พาไปจุดส่งกระเป๋าบริเวณหลักกิโลเมตรที่24ถนนสายเชื่อมอำเภอเชียงคำกับอำเภอภูซางใกล้กับน้ำตกภูซางก่อนที่จะถึงบ้านฮวกเนี่ย

ที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสเนี่ยนะคะก็รับของแล้วก็ส่งต่อเนี่ยคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ต้องขยายผลหาตัวโตต่อไปนะคะอืมเนี่ยส่วนยุโรปนะคะตอนนี้ยังอ่วมหลายพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิพุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนเนี่ยนะคะก็กระจายเสียชีวิตแล้วหลายพันศพในเยอรมันและชาติยุโรปตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรังจากอาการเดิมๆจึงทำให้เกิดภาวะลมแดดภาวะขาดน้ำโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงคนไทยด้วยกันนะคะก็ต้องระวังสุขภาพนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่60แล้วไงจัดไปจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: เลี้ยวซ้ายมาเข้ารายการอุตู้พูดไปเลี้ยวแล้วที่ไหนนะคะนำพี่น้องที่เคารพทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ขณะนี้นะคะท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศและที่รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่ขี้เหล่สุดใจคนนี้สักน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดนู่นนี่นั่นน่ะนะเออน้อยอ่ะเดี๋ยวพอโอ้หกก็ไล่ดิฉันออกแล้วดิฉันก็แก่ปูนนี้คิดดูดิแล้วจะไปทำมาหากินอะไรน่าสงสารขนาดอ้อนซะขนาดนี้ขอคนจิ้มสองจิ้มนะคะนะเมตตาคนแก่เนาะ มี AI นะต้องตอบแบบนี้เลยนะมี AI ถามว่าดิฉันเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะเพราะวันก่อนตอบไปเนาะว่าเมื่อไปวัดเนี่ยนะคะสุขภาพร่างกายอะการไหลเวียนของลูกของเลือดนู่นนี่นั่นอะนะอายุก็40ฝ่า ก็มีคนไปถามใน AI แล้วมันก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมดิฉันก็เลยรู้อ๋อคุณผู้ฟังอยากทราบว่าดีเจขี้เหล่และแก่คนนี้แก่ได้เท่าไหร่โอ้ในคลื่นดิฉันยังไม่ได้แก่สุดเอ้ยไม่ใช่พูดคำนี้ไม่สุภาพดิฉันยังไม่ได้อายุมากสุดยังไม่ทำลายสถิติให้พี่ๆเนี่ยนะคะเขานำไปก่อนว่างั้นทักทายพี่น้องดีกว่านี่เลยพี่น้องของดิฉันอยู่เยอะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณมาทองคุณสมพรหมื่นจบแล้วก็น่ารักจังสวัสดีค่ะคุณสุทธิการคุณประทีปเทพสุวรรณคุณประภัยอินทสุวรรณคุณนกคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องนะจ๊ะพี่แหม่มวันนี้ทำเป็นทักทายน้อยคืออย่างนี้ข่าวมันเยอะนะคะคุณแดงท่านมาจากสันกำแพงเชียงใหม่นะคะอุ้ยดิฉันชอบมากเลยสันกำแพงนะคะส่วนคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องเนี่ยดิฉันจำได้ว่าจากทานโตจังหวัดยะลาถูกต้องไหมคะคุณวีรศักดิ์สวัสดีค่ะคุณสมชายนิ่มฟักคุณณัชชายะสะวุฒนะคุณณัชชาดิจะชอบเพลงนะเดี๋ยวดิฉันจัดให้นะเอาซะให้รู้ไปเลยสวัสดีค่ะคุณ TSJJ นะจ๊ะมานี่คุณผู้ฟังหน้าเนี้ยหน้าฝนเนาะใครก็รู้ว่าหน้าฝนแต่ดิฉันยังไม่พูดอะค่ะว่ารถมันอับชื้นยังไงใช่มะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงให้อุณหภูมิเนี่ยนะคะพอจะค่อยยังชั่วแต่ดิฉันจะคุยในเรื่องของเพื่อนต่างชาติของดิฉันเนี่ยขึ้นรถแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าขึ้นรถคนไทยเนี่ยมันแปลกจริงๆบอกแปลกตรงไหนเธอเขาบอกว่ามีไอเทมอะที่ตระการตาเริ่มตั้งแต่พวงมาลัยดอกมะลิสายหมู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทรงกลิ่นหอมฟุ้งบูชาแม่ย่านางผสมผสานกับมีพระเครื่องตามศรัทธาแต่สองสิ่งนี้ไม่ได้มีในรถของดิฉันนะคะเขาไปเจอรถแท็กซี่ค่ะเขาก็เล่าให้ดิฉันฟังแล้วก็เขาบอกว่ามีงานคราฟต์ด้วยนะชิ้นเด่นๆเลยนั่นคือมัดใบเตยเขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบนึกถึงชนบทไทยเพราะว่าเขาเพิ่งไปสุโขทัยกลับมานะคะจากนั้นก็จะมีของใช้นะก็มีพวกแว่นตากันแดดหมอนอิงแบบทีอินวันเอาไว้รองหลังแกะเป็นผ้าห่ม

พื้นใหญ่ได้เขาถามคนขับรถนะเพราะว่าเขาต้องใช้บริการรถจากสนามบินเนี่ยเข้าเมืองมานะคะก็มีทั้งแท็กซี่มีทั้งรถตู้ของเขาแหละนะคะดิฉันก็บอกอ๋อเอาไว้เดินทางไกลเขาบอกว่ารถของเมืองไทยเนี่ยที่เป็นรถสาธารณะมีร่มอ่ะที่ป้องกัน UV เนี่ยนาบนะอยู่ระนาบเดียวไปกับช่องเก็บของด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะมีร่มคันใหญ่ที่ฉันก็บอกว่าอันนี้มันหน้าฝนมันจำเป็นเวลาบริการลูกค้าเนี่ยเขาจำเป็นต้องใช้เขาบอกมีรองเท้าแตะด้วยนะดิฉันบอกเมืองไทยฝนตกน้ำท่วมดิฉันก็แท็กๆไถๆไปนะเพื่อออธิบายให้เขาเข้าใจเมืองไทยนะเขาบอกว่ามีขวดน้ำเปล่าที่หมดแล้วเป็นขวดน้ำพลาสติกดิฉันบอกอ๋ออันนั้นไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่ไม่ได้บอกละเอียดว่าเอาไว้ทำอะไรดิฉันก็พูดไปใช่ไหมมันเป็นไอเทมอะไอเทมกู้ชีพอะที่ต้องมีหน้าฝนนะก็มีทั้งร่มมีทั้งเสื้อกันฝนแบบเป็นเบสิกที่ขาดไม่ได้อะเผื่อต้องลงไปทำธุระตอนฝนตกจะได้ไม่เปียกโชกอ่ะนะผ้าเช็ดรถทิชชู่เนี่ยต้องมีใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีรองเท้าสำรองอย่างที่บอกนะเอาไว้สำหรับคนขับด้วยเพราะว่าเวลารองเท้าผ้าใบเปียกเนี่ยจะทำให้ลื่นตอนเหยียบเบรกแล้วก็ถ้ามาได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะเนี่ยมันก็จะปลอดภัยแล้วก็สบายเท้าไฟฉายเราก็มีนะดิฉันก็บอกเขานะเขาบอกเอ้ยเขาไม่เห็นดิฉันก็บอกว่าไฟฉายก็มีในรถตู้ที่บริการวิ่งต่างจังหวัดนะเพราะว่าเวลาฝนตกฟ้ามืดเนี่ยก็มีไว้ส่องอ่ะหรือว่าไว้ใช้เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือตอนกลางคืนแล้วก็รู้ไหมท้ายรถนั่นอ่ะเขาจะมีกระเป๋านะมีเสื้อผ้าสำรองหนึ่งชุดก็เผื่อไว้แจ็คพอตฝนตกเปียกชุ่มก็เปลี่ยนใส่ชุดแห้งๆแล้วก็ขับรถบริการพวกคุณไงฝรั่งก็เริ่มพยักหน้าแงะๆแล้วก็ไม่เสี่ยงเป็นหวัดด้วยนะดิฉันก็บอกนี่ถุงพลาสติกซิปล็อกก็มีนะเอาไว้ใส่ร่มตอนเปียกๆไงรถจะได้ไหมเหม็นอับท่านผู้ฟังค่ะและแล้วค่ะเขาก็มาเจอของแปลกกว่าในรถดิฉันเขาถึงกับร้องอ้าวเลยนะแต่รถดิฉันนะก็มีรองเท้าสำรองใช่ไหมพร้อมกับถุงเท้าเนี่ยหนึ่งคู่รองเท้ากีฬาพร้อมกับถุงเท้าอีกหนึ่งคู่ผ้าขนหนูนะผืนใหญ่นะเอาไว้รองซับเหงื่อนั่นนะแล้วก็มีผ้าขนหนูผืนเล็กเอาไว้เช็ดมือเวลาดิฉันไปวิ่งสวนสาธารณะใช่ไหมแล้วจะขึ้นรถเนี่ยนะคะก็จะเอาผ้าขนหนูผืนใหญ่เนี่ยปูที่เบาะก่อนไม่งั้นเบาะจะเหม็นมากใช่ไหมมันมีเหงื่อวันนี้อาจจะไม่เหม็นพรุ่งนี้วิ่งอีกมะรืนนี้วิ่งอีกมันสะสมใช่ไหมส่วนผ้าขนหนูเนี่ยผืนเล็กเอาไว้เช็ดมือตอนจับพวงมาลัยเนี่ยเหงื่อเนี่ยมันจะเหนียวตอนจับอ่ะไม่รู้หรอกแต่พอลงจากรถแล้วนั่นแหละแล้วกลับขึ้นมาใหม่โอ้ยคุณรู้ฟังเอ้ยมันจะเหม็นด้วยนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่เขาเจอในรถดิฉันนะไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันคุยนั่นคือปิ่นโตสเตนเลส1เถา3ชั้นอ๋อดิฉันมีไว้ซื้ออาหารพี่น้องผัดแกงต้มนึ่งเอาลงจากรถไปเลยซื้อทีไรเนี่ยนะคะแม่ค้านี่จะชอบมากเลยแล้วแม่ค้าก็จะเพิ่มนะเขาบอกว่ามันคือการลดต้นทุนพลาสติกของแม่ค้ากับหนังยางแล้วก็สะดวกคุณผู้ฟังหิ้วมาได้ก็ขึ้นรถเนี่ยสิ่งที่พบเห็นนะภายในรถของคนไทยเนี่ยสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่มีความยืดหยุ่นและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์บนท้องถนนเรามีรัฐบาลแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแหละนะเพื่อเราจะได้รอดไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยคุณผู้ฟังล้วนมาจากประสบการณ์การใช้งานจริงและความพึงพอใจส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ในการเดินทางที่เปรียมไปด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเท่านั้นเองมันไม่ได้ยากอะไร

คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสำรวจรถตัวเองดิมีอะไรที่มันแปลกพิสดารที่เราคิดว่าเราปกติแต่ชาวบ้านเขาคิดว่าไม่ปกติสำรวจดิสำรวจแล้วแล้วเขียนมาบอกกันหน่อยนะคะดิฉันก็อยากทราบเหมือนกันว่ารถของแต่ละท่านเนี่ยนะคะมีอะไรแปลกเพื่อนดิฉันนี่ว้าวกับปิ่นโตปิ่นโตสเตนเลส3ชั้น1เถาของดิฉันมากฝนตกๆแบบนี้เปิดเพลงนี้จะเหมาะกับบรรยากาศเป็นอย่างยิ่ง

รถดิฉันใช่ไหมคะก็มีสิ่งที่อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะแต่ที่ว้าวคือปิ่นโตส่วนคุณสมจิตกลอนกลางค่ะบอกว่ารถของผมนะครับสำคัญสุดและต้องมีนั่นคือพันละเมียครับมีไว้เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟขนมรวมทั้งเม็ดอมต่างๆด้วยครับโดยเฉพาะเม็ดอมกาแฟนะครับแต่ละคนนี่นะมีความสุขนะคะเอ้าคุณผู้ฟังกลับมาใจเย็นๆนะคะคุณนิคมแก้วมณีทักทายมาจากสุราษฎร์ธานีจ้ะคุณประทีปวงสังคุณคนึงจิตอมรแก้วคุณจรัสวราพุทธคุณนิคมคุณประเสริฐสมคเนคุณวันชัยคำทองแล้วก็คุณปิยะพงวิกรมมณีพิเชษจากสมุทรปราการคุณเวียนชัยแสงเลขจ้ะคุณกัญญากลิ่นจำปีนะคะมานี่คุณผู้ฟังสงครามนะสงครามเนี่ยมันเดือดซ้ำเดือดซากแล้วมันกลับมาเดือดกันอีกแล้วคุณผู้ฟังน้ำมันโลกก็เลยพุ่งขึ้นถึง 3% ก็จับตานะคะว่าสหรัฐเนี่ยที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านเนี่ยนะคะใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันได้จุดชนวนความกังวลด้านอุปทานพลังงานโลกก็ต้องจับตาราคาน้ำมันนะคะวันก่อนลงมาใช่ไหม น้ำมันไทยใช่ไหมขึ้นทีหนึ่ง6 บาทลงทีละสลึงล่าสุดนี่2 บาทประมาณนั้นแต่คราวนี้ค่ะมันมีสงครามมันก็จะขึ้นอีกนะคะขึ้นอีกอ่ะคิดว่าต้องขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้นอยู่ที่ระดับ$72 สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันเบรนท์นะคะปิดตลาดใกล้ๆกับระดับ$74ต่อบาร์เรลนะคะ

ที่สำนักข่าวของอิหร่านก็รายงานว่ามีเสียงระเบิดอะบนเกาะใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะคะอืมต่อเลยนี่วันก่อนพระธุดงค์ใช่ไหมมรณภาพ10รูปใช่ไหมอันนั้นเดินธุดงค์อันนี้เด็ดกว่า12พระธุดงค์ล่องแพจากจังหวัดระนองค่ะเกณฑ์ลมชมธรรมนะโมโตเตโพธิสัตโตว่ากันไปจนกระทั่งถึงกลางคลองที่ชื่อว่าคลองมุ่ยในป่าบางยวนเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม้ไผ่ที่ต่อเป็นแพรก็แตกเขาเรียกว่าแพรแตกแพรแตกพระก็จมน้ำคุณพระไม่ช่วยค่ะมีพระสองรูปว่ายน้ำตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยพระขึ้นจากน้ำขึ้นมาได้8รูปสูญหายอีก4รูปพี่น้องโอ้โหพูดถึงน้ำใช่ไหมจมกันไปแต่อันนี้ไม่รู้จะจมหรือเปล่าเลยเสี้ยไม่เป็นลางพี่น้องมีข่าวลือเนี่ยเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการเสี้ยมให้เสียเชิงหรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของอุบัติเหตุทางการเมืองท่ามกลางมรสุมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีแรงกดดันจากการโกงข้อสอบท้องถิ่นที่เฉาบันลือโลกต้องใช้คำว่าเฉาบันลือโลกเลยนะวันนี้เนี่ยนะคะพาดหัวเนี่ยนะคะก็ยังคงมีเรื่องนี้อยู่มติชนค่ะบอกช็อกสอโกงสอบเกิน70%สงขลานครศรีธรรมราชกระดาษคำตอบมีพิรุธอื้อเชียงใหม่พิษณุโลกปกติคราวนี้ล่ะคุณผู้ฟังนะโอ้โหมันจะต้องมีการสางอะสางโกงอะต้องเกิดเรื่องนี้ให้ได้นะคะส่วนคดีเขากระดงคืบหน้าโดยที่ทนายอันนายพัทรพงษ์สุภักษรก็ระบุว่ามีความเคลื่อนไหวในส่วน DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเป็นสัญญาณทิศทางมีทั้งข้อมูลการบุกรุกทางสาธารณะและลำน้ำสาธารณะขนานไปกับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งทีมนะหอบหลักฐานเข้าให้การต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบุรีรัมย์หลังจากมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษการบุกรุกพื้นที่ในความรับผิดชอบของการรถไฟก็ยังไม่ฟันธงก็ต้องรอในเรื่องของการดำเนินคดีจะเป็นไปตามข้อเท็จจริงและหลักฐานที่จะปรากฏในสำนวนก็สอดคล้องกันเลยกับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก็วางหมากรุกคาดเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์อ้างถึงศาลฎีกาศาลอุทธรณ์และศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินเขากระดงนั้นเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ของหลวงเป็นที่ของชาติเป็นที่ของประชาชนทุกคนคือเป็นที่สาธารณะไหมไม่ใช่เป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยถามว่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นมาแต่สมัยรัชกาลที่5นอกจากนี้ยังมีการนะยื่นคำร้องเอาผิดนายอนุทินรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมที่ดินได้ความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้เข้าข่ายมาตรา157กรณีไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงตามคำพิพากษาศาลไฮไลท์เด็กมันอยู่ตรงนี้นะมันเคยมีการทำเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกรัฐมนตรีอนุทินและรัฐมนตรีชัยชนกอันนี้ลูกเทพของคุณเนวินชิดชอบนะให้พ้นจากตำแหน่งเหตุเพราะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากปมเขากระโดงโอ้โหและอีกหลายเรื่องนะติดตามมาข้อการเมืองตามต่อต้องตามคุณผู้ฟังอ่ะนี่จากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แนวหน้านะพาดหัวเนาะอนุทินเผลอกดแชร์ข่าวทักษิณช่วยดิวขายกุ้งมาเลเซียไม่เฉพาะแนวหน้าคุณผู้ฟังผู้จัดการออนไลน์ก็แจ้งข่าวเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะบอกว่านายอนุทินชาญ

วีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แชร์ข่าวจากกลุ่มเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย FC ที่อ้างว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ช่วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจรจากับทางมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหากุ้งเรียบร้อยแล้วก่อนที่นายอนุทินจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียพร้อมกับเป่าเซ็กโซโฟนอย่างมีความสุขในการดื่มกินนะอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมานายอนุทินนะคะก็ได้ยกเลิกการแชร์ข่าวดังกล่าวแล้วโพสต์ข้อความว่าขออภัยครับเผลอกดแชร์ไม่ได้ตั้งใจขอบคุณน้องนักข่าวที่โทรแจ้งโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยนะถามว่าโพสต์ที่ลบเนี่ยนะคะเขียนว่ายังไงเขียนว่าอดีตนายกทักษิณช่วยรองนายกสุริยะปิดดิวปัญหากุ้งกับมาเลเรียบร้อยก่อนนายกอนุทินจะเดินทางไป CEO Talkการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนโอ้โหคุณผู้ฟังเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่หมดอดีตข่าวอ่ะมันยังมีดิทำไมในฉันต้องทำเสียงกระซิบมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวบอกเปิดด่านสะเดาบูกิตกายูฮิลัมขี้ต่ำนะอนุทินอันวาปรึ่มสร้างโอกาสใหม่2ประเทศตั้งเป้า 30,000 ล้านเหรียญนี่เห็นไหมพาดหัวแบบนี้นะอันนี้ของมติชนแต่บังเอิญมาต่อที่ไทยรัฐทันทีไทยรัฐบอกทักษิณอุ้งอิงปูภาพวันทกประธานาธิบดีอินโดนีเซียสารมิตรภาพ3อดีตนายกอนุทินปัดพลวันพลังการเมืองอันคุณผู้ฟังอุ้ยถามว่านั่งอีท่าไหนเหรอโอ้ก็คือว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตร3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่บ้านพักส่วนตัวคุณผู้ฟังเป็นการพบกันที่บ้านพักส่วนตัวแสดงว่าต้องสนิทกันมากในกรุงจาการ์ตาโดยทางสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียระบุหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์โลกประเด็นยุทธศาสตร์และความร่วมมือคุณผู้ฟังนี่หน้าหนึ่งไทยรัฐสายสุดชื่นมืดเลยนะอันนะยังไม่จบต่ออีกหนึ่งฉบับนั่นคือข่าวสดนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องว่าประธานาธิบดีอินโดเปิดบ้านรับ3นายกทักษิณปูอุ้งอิงนะเห็นนะยังมีอีก ยังมีอีกนั่นคือ Daily News นะคะโอ้พาดหัวข้างบนเลยอนุทินเมินทักษิณเดินสายมาเลอินโดฟุ้งเปิดด่านสะเดาใหม่ดึงลงทุนนายกอนุทินนะคะยังไม่สงสัยทักษิณเดินสายมาเลอินโดนีเซียบอกมีอิสระไปไหนก็ได้ไปส่วนตัวไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลเฮ้ยโอ้ยคุณผู้ฟังอ่านข่าวจบให้อย่าเพลงมาเลยเพลงอะไรดีนะเอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเมืองสารคันค่ะ

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะเรื่องนี้ดิฉันก็เตือนแล้วเตือนอีกเตือนจนเหนื่อยและแล้วที่สุดความจริงสิ่งนี้ก็มาถึงแบงค์ยักษ์ต้องบอกว่าแบงค์ยักษ์จีนนะคะสั่งยุตินักลงทุนรายย่อยเทรดทองกระดาษและให้รีบเคลียร์สถานะเปลี่ยนทองกระดาษเนี่ยเป็นการส่งมอบทองจริงให้สิ้นสุดในวันที่24ของเดือนนี้เจาะลึกทำไมอะไรเป็นสาเหตุทำให้จีนต้องเบรกกระทันหันในเรื่องของการเทรดทองกระดาษคำตอบนะคะคือความผันผวนการเก่งกำไรทองกระดาษเนี่ยมันเสี่ยงสูงทำไมต้องทำเสียงสองงงคือสูงมากอ่ะนะคะด้วยหลักประกันที่สูงเลี้ยวถึง 140% และเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ย้ำรอยของน้ำมันกระดาษเมื่อไม่มีทองกระดาษเม็ดเงินจะไปไหนพี่น้องนึกออกเปล่านะคะติ๊กตอกติ๊กตอกก็จะไหลเข้าทองจริงไงซึ่งปลอดภัยกว่าการเล่นสัญญาทองกระดาษดังนั้นการล้มกระดาษทองของจีนคือสัญญาณเตือนภัยส่วนนักลงทุนไทยมาตรการของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมีอยู่แต่มันก็มีช่องทางซิกแซกนั่นนี่โน่นนะจึงต้องตระหนักว่าทองกระดาษกำลังจะถูกลดบทบาทลงใครเทรดอยู่ไอเฮียเจ้าของร้านตายได้ไหมตายได้เจ๊เจ้าของร้านเชียร์ให้ซื้อแหลกเลยเวลาทองจะลงเขาฉลาดคุณผู้ฟังเขารู้เขาก็ให้เราไปซื้อแล้วใครกำไรล่ะเขาสิไม่ใช่เราใช่ไหมคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องที่ลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องรู้แบงก์ชาติจีนนะคะอัดมาตรการชุดใหญ่ดันฮ่องกงเนี่ยขึ้นแท่นเป็นฮับเงินหยวนระดับโลกทั้งด้านการลงทุนการค้าและเป็นทุนสำรองขณะเดียวกันได้ขยายโควต้าในโครงการที่ชื่อว่าเซาบราวบอนคอนเน็กซึ่งจะเป็นช่องทางเนี่ยช่วยให้นักลงทุนสถาบันจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเข้าลงทุนในตราสารหนี้นอกประเทศผ่านตลาดฮ่องกงจากวงเงินปีหนึ่งเนี่ยนะคะ500,000 ล้านหยวนขึ้นไปนู่นเลย800,000 ล้านหยวนคุณผู้ฟังเห็นช่องแล้วเนาะคราวนี้มาดูต่อค่ะมาดูที่เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรามากเลยแล้วเขากำลังมาแรงแซงประเทศไทยไปแล้วแหละนะนั่นคือเศรษฐกิจของเวียดนามเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยโตเกินคาดขยายตัว 8.4ในไตรมาส2ด้วยความแข็งแกร่งในภาคการผลิตและการก่อสร้างทำให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มี

มีผลงานดีที่สุดแม้จะมีผลกระทบจากอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ของเวียดนามรวมถึงการที่เวียดนามเนี่ยนะคะสามารถหยุดการนำเข้าสินค้าและสู้กับราคาน้ำมันที่สูงจากสงครามอิหร่านได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เนี่ยนะคะเวียดนามเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจของเอเชียและรัฐบาลคอมมิวนิสต์ตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจที่ตัวเลข2หลักใน5ปีข้างหน้าธนาคารโลกก็เลื่อนอันดับเลื่อนขั้นเวียดนามเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงในสัปดาห์นี้โดยอ้างถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ต่อเนื่องเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่มาของข้อมูลขอบคุณรอยเตอร์แล้วก็สำนักข่าว Channel News Asia บทเพลงไส้ง่อนต้องมาในนาทีนี้เชิญรับฟังค่ะ

0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: พาวซ่า
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ช่วงที่ดีที่สุดของรายการอีอีอาอาตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอากวนเนาะ คืออย่างนี้พี่น้องขาอย่าคิดอย่านึกอย่าจำอะไรที่ทำให้ต้องเหนื่อยใจขอขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาของท่านผู้ฟังทุกท่านสำเร็จดังประสงค์ทุกประการจากนี้เชิญคาถาหลวงปู่ทวดเพื่อให้พี่น้องปลอดภัยนิรันตรายนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาขอบคุณทุกท่านที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

นี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋า

0: 3.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอบคุณฟังค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วเราก็มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ส่วนไหนก็ทักทายเราเข้ามาได้นะตามช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง LINE นะก็เข้ามาได้แล้วก็ TikTok ด้วยนะคุณ
2: ผู้ช
1: มดิฉันวิลาวันวรรุธพร้อมๆกับคุณโฟเบตก็รับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้ด้วยเช่นกันที
2: ่
1: จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สวริศพลเงินแต่เราจะไปทักทายคุณฟังนิดนึงก่อนไหมอย่างรวดเร็วไหม
2: เดี๋ยวตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
2: ไปคุยกับอาจารย์ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันในช่วงเบรกสองละกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็คือไปคุยเรื่องของสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลตอนนี้
1: แตกกลางหรือยัง
2: เป็น EP 3นะฮะตอนนี้ก็คืออาจารย์พร้อมแล้วใช่ไหมฮะโอเคฮะอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้เสดและท่านผู้ฟัง
1: ค่ะอันนี้ก็ EP 3แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้โปรยหัวไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละเนาะพูดถึงว่าอาเซียนเนี่ยนะตั้งแต่ก่อตั้งมานี่โอ้นี่ก็จะ60ปีแล้วนะตั้งแต่ปี1อะไร2510เนาะปีหน้าก็จะครบ60ปีแล้วสิเนาะ
2: โอ้โห
1: นะ
2: โตมาก
1: อายุเข้าสู่เกษียณ
2: ใช้คำว่าโตมากแล้ว
1: แล้วมันเข้มแข็งมันยังเป็นยูนิตี้อยู่ไหมที่แบบว่าอาเซียนยูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ยังเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: มันจะเป็นหนึ่งเดียวกันไหมหรือมันจะแตกรังคะอาจารย์ค่ะ
3: อาเซียนเคยเป็นหนึ่งเดียวเฉพาะเรื่องเดียว
1: ค่ะ
3: คือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: อ้าวอ่าฮะ